0: ตาบอดสามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมครับ
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังต้องระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันต่อนะครับเพราะว่าฝนที่ตกในพื้นที่เดิมจากเมื่อวานนี้เนี่ยจะตกได้เกือบทั้งวันนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจุดที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนได้ในสถานีอากาศ NTT ครับ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: วันนี้15ตุลาคมเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันต่อเพราะฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องทั่วไทยมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจะหายไปช่วงสายแป๊บเดียวแล้วจะกลับมาตกอีกครั้งในช่วงบ่ายหลังเที่ยงเป็นต้นไปลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นตกลากยาวแบบนี้ต้องระวังค่ะบ้านใครอยู่ริมแม่น้ำใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนนะคะเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุไว้ด้วยเพราะเมื่อมีการประกาศอพยพจะได้เคลื่อนย้ายได้ทันจุดไหนต้องระวังฝนกันบ้างไปดูแบบรายภาคค่ะฝนจะตกหนักลงมาเติมน้ำในพื้นที่เดิมๆคือที่จังหวัดกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกเน้นฝั่งตะวันตกของภาคตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะยังตกทั้งเช้าและเย็นใครออกจากบ้านเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคตั้งแต่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกหนักย้ำลงมาพื้นที่เดิมจากเมื่อวานที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดระนองพังงาและสตูลออกเรือไปเที่ยวหรือทำประมงต้องระวังให้หนักจุดที่มีฝนคลื่นแรงสูงมากกว่า2เมตร
2: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Tha Thirakkausan. The Prime Minister hosted a dinner reception for finance ministers and central bank governors attending the IMF World Bank meetings at Government House in Bangkok.Last night, Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul hosted a welcome dinner for finance ministers and central bank governors who attended the 2026 IMF World Bank Group annual meetings at Government House in Bangkok. Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Than Prapat and other senior Thai officials also welcomed the guests.The evening showcased Thai culture through food, music, art, and live performances. Highlights included a performance by Buriram Orchestra, an appearance by Nene Royal, the young Thai performer who won season 21 of America's Got Talent, highlighting the talent and creativity of Thailand's younger generation.Guests also viewed artwork by young participants in the FPO Symposium project, paintings presented by Thai Bev, a traditional Jo Lui.

0: Mahanakorn University of Technology and the University of Twente in Netherlands. The Deputy Prime Minister said Thailand's strong EV and electronics manufacturing base gives it an advantage. Producing chips and related components locally could cut logistics costs and help make Thailand a regional logistics hub. The MESI is also discussing plans to expand NXP's research, development, and manufacturing in Thailand. The government is ready to offer support, including considering investment incentives through the Board of Investment, or BOI. A visit to the University of Twente and its Mesa Plus Institute highlighted opportunities to train Thai talent in semiconductor technology. The agreements mark an important first step for Siam Silica, with plans to bring more leading companies and academic institutions into the initiative to strengthen Thailand's semiconductor industry and develop skilled workers. Turning now to the latest flood situation in eastern Thailand. Water levels in the Bangpakong River Basin are gradually receding, with around 1 billion cubic meters of flood water remaining. Now, authorities expect the remaining water to drain by the end of October. Thayan Mueang Song, the Secretary General of the Office of the National Water Resources, or ONWR, joined Wataphot Petnorachat, Deputy Director General of the Royal Irrigation Department, on a helicopter survey of waterways connecting the eastern Chao Phraya River Basin with the Bangpakong River Basin. The ONWR conducted the aerial survey to assess flood conditions in eastern Thailand and identify key drainage routes. Satellite images from Thailand's Geoinformatics and Space Technology Development Agency, or GISTA, show that flood water in the Bangpakong River Basin fell from around 2 billion cubic meters on October 4th to about 1.1 billion cubic meters on October 9th, a reduction of roughly 900 million cubic meters. Around 1 billion cubic meters of water remain in the basin. ONWR expects the remaining flood water to drain into rivers by the end of October. Authorities say they will speed up drainage, directing flood water through the forms. Until next time, Swadika.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
5: กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาหลังถูกสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกเปิดโปงสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องครับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์และกระทรวงมหาดไทยกัมพูชารายงานว่าขณะนี้กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อควานหาตัวนายเติ้งผีปิงมาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อชาติจีนโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปราบปรามสแกมเมอร์ที่กัมพูชามุ่งมั่นขจัด

0: ให้สิ้นซากด้วยความเคลื่อนไหวของทั้งสองหน่วยงานของกัมพูชามีขึ้นภายหลังจากที่มีภาพของนายเติ้งปรากฏอยู่ในสารคดีสืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักข่าวอัลเจซีราที่ผลิตออกมาหลายตอนเพื่อตีแผ่และเปิดโปงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาด้วยอัลเจซีราได้ส่งคนแฝงตัวเข้าไปในแหล่งสแกมเมอร์ที่จังหวัดเกาะกงและแอบบันทึกภาพความเป็นอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์ออกมาตีแผ่ซึ่งในสารคดีดังกล่าวได้ระบุว่านายเติ้งคือตัวการใหญ่และมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศอยู่ในเครือข่ายรับสินบนจากแหล่งสแกมเมอร์ด้วยทั้งนี้สารคดีพิเศษของอัลเจซีราได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาดึงดูดความสนใจและก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนอย่างมากโดยเฉพาะความจริงใจของกัมพูชาในการทลายแหล่งซ่องสุมของสแกมเมอร์ทำให้พลตำรวจเอกชายสินาริศประธานคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ของกัมพูชาต้องออกมาย้ำว่ากัมพูชายังคงรักษาจุดยืนที่เฉียบขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามขบวนการหลอกลวงทางเทคโนโลยีพร้อมอ้างผลว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บุกทลายอาคารหลายหลังที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในเขตพัฒนาลอยเบในจังหวัดเกาะกงที่ดำเนินการโดยนายเติ้งแต่กลุ่มอาชญากรไหวตัวทันและหลบหนีไปก่อนครับ
1: สื่ออินโดนีเซียนะครับได้รายงานว่าเวลานี้ที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศกำลังเผชิญปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนตามปั๊มน้ำมันต่างๆจึงทำให้เกิดภาพที่ประชาชนพากันนำยวดยานพาหนะมาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเติมน้ำมันภาวะดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มารุนแรงในสัปดาห์นี้ทำให้ปั๊มน้ำมันบางแห่งมีรถต่อแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตรประชาชนต้องรอนานหลายชั่วโมงจนเกิดปัญหาการจราจรสำหรับน้ำมันที่ได้รับผลกระทบก็มีทั้งเปอร์ตาไลท์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินราคาประหยัดที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐและเปอร์ตาแม็กซ์ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินอีกประเภทหนึ่งที่มีราคาสูงกว่าโดยบริษัทเปอร์ตามินารัฐวิสาหกิจพลังงานของอินโดนีเซียก็ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากเรือบรรทุกน้ำมันมีปัญหาระหว่างเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าทำให้การส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าเกิดความล่าช้าเมื่อรถขนส่งน้ำมันไปยังปั๊มไม่ทันจึงทำให้ปั๊มน้ำมันบางแห่งต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราวล่าสุดเปอร์ตามินาก็ได้เร่งขนส่งน้ำมันเพิ่มเติมรวม 26.2 ล้านลิตรเข้าสู่บาหลีแล้วโดยจะเร่งทยอยขนส่งไปตามปั๊มน้ำมันต่างๆต่อไปนะครับขณะที่ผู้ว่าการบาหลีก็ยืนยันว่าน้ำมันที่ทยอยเข้ามาใหม่จะมีปริมาณเพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชนและได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกักตุนนอกจากบนเกาะบาหลีก็ยังมีรายงานว่าสภาพเช่นนี้ยังเกิดขึ้นในบางเมืองของจังหวัดชวาตะวันออกอีกด้วย
0: ไปฟังอีกหนึ่งคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยล่าสุดเดมิสอัสซาบิสประธาน DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา AI ของ Google ได้กล่าวเตือนว่า AI จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในระดับยิ่งใหญ่ภายในเวลา2ปีหากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมตามขีดความสามารถที่เติบโตขึ้นพร้อมกับเตือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจาก AI ในปัจจุบันเป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากระบบที่ยังทรงพลังไม่มากนักคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่สมาคมรอยัลดับลินที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปฏิวัติขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม AI ของยุโรปอย่างไรก็ตามคำเตือนของฮัสซาบิสได้สะท้อนถึงมุมมองจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีแนวหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก AI ที่อาจหลุดการควบคุมดังเช่นที่มีข่าวใหญ่ว่า AI ของบริษัทชั้นนำได้ทำงานนอกคำสั่งระหว่างการทดสอบโดยเจาะข้อมูลลับของหน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆโดยไม่มีใครสั่งการก่อนหน้านี้กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีของไอแลนด์ก็ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นด้วยเพื่อหารือถึงประเด็นที่น่ากังวลต่างๆในยุคของ AI โดยที่ประชุมมองว่าการเกิดขึ้นแล้วก็การใช้งานของ AI
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่รัสเซียที่ได้จับกุมนักข่าวชาวญี่ปุ่นโดยตั้งข้อสงสัยว่าจารกรรมข้อมูลด้านกลาโหมซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นประเด็นพิพาทระหว่าง2ประเทศครับ

0: หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัสเซียหรือ FBS ควบคุมตัวนายอิมาอิยูกินักข่าวชาวญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนในภูมิภาคซาคารินทางตะวันออกไกลของรัสเซียในข้อหาต้องสงสัยจารกรรมข้อมูลโดยระบุว่าการควบคุมตัวเกิดขึ้นก่อนที่นักข่าวรายนี้จะเดินทางออกจากรัสเซียล่าสุดการจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นรายนี้ได้กลายเป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างประเทศเกิดเหตุน้ำมันดิบทะลักครั้งใหญ่ที่บ่อน้ำมันคูเมรีในบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จสำนักงานใหญ่บริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ในเมืองดารานทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนทำให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุเกิดท่ามกลางการสู้รบที่รุนแรงระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียที่สนับสนุนกองกำลังรัฐบาลของเยเมนและล่าสุดกลุ่มฮูตีก็ยังโจมตีพื้นที่อื่นๆในกรุงริยาดอีกจากที่ก่อนหน้านี้ได้โจมตีสนามบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประกาศกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นฐานออกจากค่ายผู้ลี้ภัยเมืองตุลคามในเขตเวสต์แบงก์จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในพื้นที่อีกเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ได้ถูกไล่ที่ออกจากถิ่นฐานของตนอีกแห่งหนึ่งท่าทีของเนทันยาฮูมีออกมาทั้งที่ศาลฎีกาได้สั่งให้รัฐบาลอิสราเอลจัดกระบวนการรับชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานทำให้หลายฝ่ายมองว่าเวลานี้น่าจะมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงในโครงสร้างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการของอิสราเอลทางการฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงใหญ่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายเกิดขึ้นทั่วประเทศอีกครั้งเป็นระลอกที่5นับจากเดือนที่แล้วเป็นต้นมาเกิดกระทบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงซึ่งมีถึง 90% จากทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยแต่ก็คาดว่ารวมแล้วสถานศึกษาที่ปิดทำการอาจมีถึง200แห่งส่วนการประท้วงในกรุงติราน่าของกลุ่มนักศึกษาแอลเบเนียเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาได้บานปลายเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีเอดีรามาและทวีความรุนแรงถึงขั้นวางเพลิงและบุกทำลายอาคารกระทรวงศึกษาธิการเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับนักศึกษาหัวรุนแรงเอาไว้ได้กว่า20คนเคนแมคคัลลัมผู้อำนวยการใหญ่หน่วยข่าวกรองภายในของอังกฤษหรือ MI5 โดยเขาบอกว่า AI กำลังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศและอาจเปลี่ยนระดับความรุนแรงของภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพที่มีอยู่เดิมรวมถึงอาวุธชีวภาพรูปแบบใหม่ในอนาคตเขาอย่างย้ำว่ามนุษยชาติไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามที่อาจมีความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์จึงถือเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงบริษัทเวิร์นซึ่งมีทุนสนับสนุนจากอูเบอร์เริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในกรุงซากเรบเมืองหลวงของโครเอเชียหลังเปิดตัวโครงการไปตั้งแต่ต้นปีนับเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มให้บริการนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เริ่มเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชันการบริการอย่างไรก็ตามหลังการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วทางเวิร์นจะมีการประกาศการให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในปีหน้าม
1: ีการศึกษาวิจัยในออสเตรเลียที่ระบุว่าโคอาล่ากำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่ของประเทศสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานครับ
0: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียรายงานผลการวิจัยใหม่ที่วิเคราะห์บันทึกการรักษาตัวในโรงพยาบาลของโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนเกือบ 12,000 ตัวโดยค้นพบว่าอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและความเสี่ยงเสียชีวิตของโคอาล่าเพิ่มขึ้นหากอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยสูงเกิน27องศาเซลเซียสซึ่งตอกย้ำภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรายงานระบุว่าการเผชิญกับอุณหภูมิอากาศที่สูงเกิน30องศาเซลเซียสเพิ่มแนวโน้มการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต 1.5 ถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับอุณหภูมิอากาศที่15องศาเซลเซียสซึ่งเน้นย้ำความจำเป็นของการลดทอนภัยคุกคามจากคลื่นความร้อนต่อสัตว์ป่าโดยผลกระทบดังกล่าวรุนแรงที่สุดในพื้นที่ตอนในทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นและภัยแล้ง
2: ต่างก็มีส่วนทำให้จำนวนประชากรโคอาล่าลดลงได้วาเลนติน่าเมลล่าจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าปัจจุบันจำนวนประชากรโคอาล่าในเมืองกันเนดาซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงโคอาล่าของโลกกลับลดลงจนอยู่ในภาวะสูญพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยผลวิจัยนี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่เชื่อมโยงความเครียดจากความร้อนกับอัตราการเสียชีวิตของโคอาล่าเนื่องจากโคอาล่ามีความทนทานความร้อนและระยะการหาอาหารที่จำกัดเมลากล่าวว่าหลักฐานก่อนหน้านี้อาศัยเพียงข้อมูลจากการสังเกตการซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าและอ้างอิงคำบอกเล่าเฉพาะบุคคลมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์คณะนักวิจัยยังค้นพบว่าโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อคลามไมเดียและการสูญเสียที่อยู่อาศัยยิ่งเป็นตัวเร่งให้โคอาล่าเปราะบางต่อความร้อนมากขึ้นโดยโคอาล่ารับมือกับสภาพอากาศร้อนได้ในระยะสั้นหากไม่มีการแทรกแซงช่วยเหลือประชากรโคอาล่าที่เปราะบางอยู่แล้วอาจใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นทั้งนี้ตามรายงานของกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิภาพสัตว์หรือไอฟอร์ระบุว่าประชากรโคอาล่าในออสเตรเลียปัจจุบันเผชิญวิกฤต2ด้านที่ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ด้วยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียซึ่งพวกมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่เนื่องจากประสบกับภัยพิบัติจากไฟป่าบ่อยครั้งจนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยนอกเหนือไปจากโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางใต้ของออสเตรเลียอย่างในรัฐวิกตอเรียเซาท์ออสเตรเลียโดยเฉพาะบนเกาะแยกหรือเทือกเขาที่กลับมีปัญหาโคอาล่าล้นเมืองซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้อพยพพวกมันไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดนักล่าโดยประชากรโคอาล่าที่หนาแน่นได้ทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมจากการกินจุของพวกมันขณะเดียวกันฝีมือการแผนอาหารทำให้พวกมันขาดแหล่งอาหารจนอดตายในที่สุด
3: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
5: ก็จะร่าเริงเป็นพิเศษนะคะ
3: เสียงหวานเลยนะครับ
5: ค่ะโดยเฉพาะแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลนะคะเมื่อคืนนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะคะเก็บชัยชนะได้2ทีมยิงไปถึง9ประตูค่ะนี่ทีมระดับเนี้ยเขาต้องยิงกันแบบนี
4: ้เก่งคร
3: ับ ข้างข้างปากคว่ำแล้วครับ
4: invisible ไร้เทียมทานสุดยอด
3: ฝั่งแฟนผีแดงจะมีอะไรจะพูดไหมครับ
4: ไม่กล้าพูดอะไรเลยครับเงียบอย่างเดียว
5: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันแบดมินตันรายการเดนมาร์กโอเพ่นนะครับซึ่งหมิวพรปวีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได
5: ้ใช่นะคะนี่เป็นเดนมาร์กโอเพ่นนะคะรายการซุปเปอร์ระดับ750นะคะก็นี่เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ8ของรายการและมือ9ของโลกนะคะพบกับเดวิก้าซีฮักมืออันดับ35ของโลกจากอินเดียนะคะก็คนนี้เคยสร้างชื่อมาคว้าแชมป์ที่บ้านเรานะคะรายการ Thailand Master ในปีนี้ค่ะ
4: ซึ่งผลเกมนี้หมิวพรปวีอาศัยการเล่นที่เด็ดขาดนะครับทั้งเกมตบและการหยอดหน้าเน็ตใช้เวลาแข่งไป41นาทีเอาชนะไป2เกมรวดนะครับสกอร์21ต่อ13แล้วก็21ต่อ14ก็เข้ารอบ2ไปเจอกับริโกกุนจิมือ

0: ปอปอฟนะคะเจอมือหนักเลยมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็มือ3
1: คู่มืออันดับ16ของโลกจากไชนีสไทเปผลก็เป็นคู่ของพีกับโอโมนะครับเบียดชนะไป2-1เกมเกมแรกชนะ21-12เกม2แพ้ไป16-21ต้องเล่นเกม3นะครับซึ่งคู่ของเราชนะไป21-14ก็ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่จากจีนนะครับก็คือเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มืออันดับ37ของโลกต่อไป
0: ก็มีลุ้นนะคะอันดับโลกใกล้เคียงกันค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวในรอบแรกอีกคนนึงนะคะเป็นเมซ้ายนะคะสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกก็แพ้ความเก่านะคะของพูตี้กุสุมาวาดานี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียนะคะก็แพ้ไป0-2เกมค่ะ16-21แล้วก็13-21นะคะขณะที่ประเภทคู่ผสมค่ะเป็นคู่ของโอโมปอป้อนะคะพักกพลแล้วก็ซับซิรีใต้รัตนชัยคู่มือ17ของโลกแพ้คู่ของหลิวกวงเฮงกับซูอินฮุยคู่มือ26ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกมค่ะ16-21ทั้ง2เกมนะคะแล้วก็ยังมีคู่ผสมอีกคู่หนึ่งก็คือธนดลพันธานิชกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์ค่ะแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหยาซินนะคะคู่มือ2ของโลกจากจีนเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดเนี่ยนะคะไป0-2เกมค่ะ16-21แล้วก็17-21แต่ว่าก็สู้ได้สนุกนะคะ
1: ส่วนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลโอ้โหฮอตจริงๆในเรื่องของเกมรุกยิงไป6ประตูนะครับเมื่อคืนนี้บรัดเลย์บาโคล่าทำแฮตทริกได้ด้วยก่อนหน้านี้บาโคล่าเนี่ยเล่นให้กับลิเวอร์พูลช่วงต้นๆ6นัดแรกเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับประตู
0: คือ
1: ไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่แอสซิสต์เลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงๆ
0: ใช่นะคะก็ที่สำคัญเลยคือทีมเนี่ยค่อนข้างเสียความมั่นใจจากเกมพรีเมียร์ลีกที่ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านมา0-3ด้วยนะคะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับบาโคล่าด้วยเป็นการทำแฮตทริกได้ยิงประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกในการค้าแข่งของเขาด้วยนะคะ
1: ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ปรับ4ตำแหน่งจากเกมที่แพ้ซิตี้มานะครับเมื่อคืนนี้ก็พักฟันได้เป็นตัวสำรอง
0: ค่ะนะคะก็ในการลงเล่นกับลาสลินหรือว่า LASK นะคะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่22นะคะ 1-0 คอสตาซิมิกาสเนี่ยเตะมุมไปแล้วก็เป็นโรนัลด์อาราโฮนะคะที่หม่งเข้าไปค่ะนี่ก็เป็นประตูแรกของอาราโฮกับลิเวอร์พูลด้วยนะคะ
1: ครึ่งแรกนี่ลิเวอร์พูลนำ 3-0 เลยนะครับลูก2ก็เป็นบาโคล่าซื้อมา123ล้านปอนด
0: ์
1: ก็เริ่มที่จะแผลงฤทธิ์ละนะครับแล้วก็นาทีที่37เป็นบาโคล่ายิงลูกที่2ของตัวเองครึ่งแรกนำห่าง 3-0 เลย
0: ใช่นะคะครึ่งหลังค่ะลิเวอร์พูลมาบวกเพิ่มอีกเป็น 4-0 นะคะจากเชอร์มี่ฟิมปงค่ะที่ก็หม่งเข้าไปนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอมีการเปลี่ยนตัวนะคะเอาฟันไดลงมาแทนที่ชาเก้นะคะแล้วก็มีการถอดอาราโฮ่โจโกเมสลงมานะคะจากนั้นแหละค่ะก็เป็นทางลาสลินนะคะที่ตีไข่แตกมาเป็น1-4จากโรเบิร์ตลูบิซิสนะคะตัวสำรอง
1: อยากมีความรู้สึกแบบนี้บ้างนะ
0: ทำไมคะ
1: ห่างๆแล้วลองเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาสัมผัสเกมบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้แบบนี้มาก
0: ค่ะต้องยิงลูกแรกให้ได้ก่อนนะคะอ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะลิเวอร์พูลมาได้ประตูจากบอคอล่าอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นแฮตทริกของเขานะคะในช่วงนาทีที่69ค่ะและจากนั้นนะคะลิเวอร์พูลก็กองหลังค่อนข้างที่จะรวนเหมือนกันนะคะเกมรุกดีเมื่อคืนแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเนี่ยแกแผงหลังก็ค่อนข้างมีปัญหานะคะก็มาโดนอีก2ประตูรวดในช่วง3นาทีเลยนะคะก็คือจากฟอเรียนเฟเกอร์นะคะนาทีที่74แล้วก็77ค่ะแหมยังดีที่เวลาหมดซะก่อน
1: คือจะยิงอีกใช่ไหม
0: ไม่ใช่กลัวเขาจะตีเสมอได
1: ้นะคะยิงเพิ่มนะ
0: อ่ะนะคะก็เป็นลิเวอร์พูลค่ะที่ก็เก็บชัยชนะเหนือลาสลินได้นะคะเป็น6-3ค่ะคว้าชัย2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มนะคะขณะที่ทีมดังจากออสเตรียค่ะแพ้เป็นนัดที่2ยังไม่มีคะแนนค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเกมต่อไปจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนนะหวังว่ากระสุนยังไม่หมด
0: ก็หวังว่าความมั่นใจที่บาโคล่ายิงได้ทำแฮตทริกได้แล้วก็คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ในครั้งนี้เนี่ยนี่คือนักเตะเจ้าของค่าตัวบวกแอดออน123ล้านปอนด์นะคะจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้
1: ครับขณะที่แชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวลิเวอร์พูลเกมต่อไปจะเปิดบ้านเจอกับบีอาร์เรียลนะครับส่วนอีกคู่นึงแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้มีเกมบิ๊กแมตช์ แมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับ PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ
0: ค
1: ู่นี้ก็ยิงกันเยอะยิงกัน6ประตูนะครับครึ่งแรกเป็น PSG นำก่อน

0: ก่อน 3-0 เลยขึ้นนำก่อนจากทางเดซิเดดูเอนาทีที่13นะครับลูก2เป็นอุสมานเดเบเล่นาทีที่15แล้วก็ลูก 3-0 เป็นวิตินยา
1: โอ้โหก็ครึ่งแรกนี่เป็นเปเชที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะคะนำไปถึง3ประตูต่อ0แม้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์จะมาตีไข่แตกได้นะคะในช่วงนาทีที่53ไล่มาเป็น1ประตูต่อ3แต่ว่าเปเชเองก็หนีไปเป็น4ประตูต่อ1นะคะจากมาร์กเนสอาคริอุสยิงไกลนะคะโดนัมว่าเนี่ยพยายามจะเซฟแต่เซฟไม่ได้นะคะแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์มายิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกลูกนึงเป็น2ประตูต่อ4นะคะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจริงๆนะคะ
0: ท้ายเกมเปเช มีโอกาสได้ประตูเพิ่มด้วยนะครับจากจังหวะจุดโทษแต่ว่าฟอนาโตเรสยิงไปถูกโดนารูมาเซฟได
1: ้
0: ก็จบเกมเป็นเปเชบุกมาชนะไป 4-2 นะครับช่วงพักครึ่งเนี่ยแมนซิตี้มีเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนเกมดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับทำประตูไล่ขึ้นมาแต่พอโดนลูก4เนี่ยก็เรียกว่าดับความหวังไปเลย
1: ใช่นะคะเอนโซมาเรสก้าบอกเองนะคะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทีมเล่นได้ดีน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้นะคะแต่ครึ่งแรกนี่ยอมรับเลยขอโทษเลยนะคะบอกว่างั้นเดี๋ยวเกมพรีเมียร์ลีกในการเจอกับอิปสวิชทาวน์ในวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะกลับมาคืนฟอร์มเดิมเพราะว่านี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกในรอบ8เกมของซิตี้ในฤดูกาลนี้นะคะยังไม่แพ้ใครเลย
0: ครับโอ้ครึ่งแรกโดน 3-0 ก็ไม่ปกติสำหรับซิตี้นะครับไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเปเชต้องยอมรับว่าเป็นสุดยอดทีมแห่งยุคตอนนี้เลย
1: นะคะเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็2ประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ทำครบ60ประตูเร็วที่สุดใน UCL ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการแซงกุนไปละตอนนี้ยิงไป38ประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วค่ะ
0: ครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับฟีนูดเมื่อคืนนี้ชนะโคโมไป 3-2 เมื่อคืนนี้โคโมนำก่อนแต่สุดท้ายก็แพ้ไปนะครับส่วนแอสตันวิลล่าผลงานดีมากยิงเฟเนเบเช่ไป 6-0
1: ค่ะ
0: นิโคลัสแจ็กสันยิง2ลอสบัคลียิง2นะครับวิลล่าเนี่ย2นัดชนะรวดฟอร์มสุดยอดใน2นัดแรกแล้วก็มีเรอัลเบติสนะครับชนะ FC ปอร์โตไป 3-2 คู่นี้ครึ่งแรกสกอร์ 0-0
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประตูชัยของเบติสมาจากจุดโทษแล้วก็เป็นอิสโก้ที่ยิงเข้าไปนะครับขณะที่โบโดกริมในบ้านยังยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเกมยุโรปเมื่อคืนนี้เอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 1-0 นะ
1: เขาบอกว่าสนามนี้สวยมากเลยนะเมื่อวานนี้เห็นแสงเหนือด้วยนะ
0: ติดทะเลนะ
1: นะคะ
0: แล้วก็โรม่ากับมาดริดสุดดราม่านะครับโรม่านำ 3-1 นาทีที่57แต่ว่าช่วง10นาทีท้ายเรอัลมาดริดมายิงคืน3ลูกรวดเลย3ลูกในช่วง10นาทีท้ายเนี่ยภายใน7นาทีนะแซงชนะไป 4-3 นะครับลูกปิดท้ายของมาดริดมาจากอันโตนิโอรูดิเกอร
1: ์
0: ทำประตูชัยได
1: ้อ่ะนั่นก็เท่ากับว่าโรม่านี่ไม่ชนะเรอัลมาดริดเนี่ยมานาน16ปีแล้วนะคะย้อนไปเมื่อปี2008เลยนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะชักหน้าโดเนตค่ะเอาชนะ AEK Athen 3ประตูต่อ1นะคะแล้วก็สโลวานบาติสลาวานะคะแพ้สตุตการ์ด0ประตูต่อ3ค่ะ
0: เท่ากับว่าตอนนี้มีทีมที่2นัดเก็บ6คะแนนเต็มก็จะมีทั้งหมด9ทีมนะครับทีมใหญ่ก็จะมีอย่าง PSG นะมี Aston Villa Liverpool Arsenal Real Madrid รวมถึง Barcelona ด้วย
1: ค่ะอ่ะนั่นก็คือผลของ UEFA Champions League เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของ FIFA กันบ้างดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งประธาน FIFA ใหม่ในเร็วๆนี้นะคะก็เตรียมที่จะเสนอแผนอัดฉีดงบประมาณพัฒนาฟุตบอลเพิ่มขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าคือเป็นการหาเสียงกับสมาชิกชาติสมาชิกนั่นเองนะคะ
0: ก็จะมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการช่วงมีนาคมปีหน้านะครับซึ่งล่าสุดทาง FIFA ก็เตรียมนำเสนอแผนพัฒนาฟุตบอลประจำปี2027ถึง2030นะครับเพิ่มงบประมาณมา มูลค่ารวม 6,350 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแจกให้ชาติสมาชิกทั้ง211ประเทศที่เป็นชาติสมาชิกนะ
1: ค่ะชาติละประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่ามากกว่า800ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตอนนั้นเนี่ยให้ไว้อยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ายังไงก็ไม่เกิน20ล้านแต่เนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะคะ
0: คือเป็นการนำเงินทุนสำรองมาใช้นะครับเหตุที่โอ้เรียกว่าให้อัดฉีดสูงเพราะบอกว่าเป็นความสำเร็จจากฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไป
1: ค่ะนะคะก็เงินอัดฉีดเนี่ยทาง FIFA เนี่ยก็บอกว่าให้แต่ละชาติสมาชิกเนี่ยนะคะนำไปลงทุนพัฒนาฟุตบอลหญิงหรือว่าฟุตบอลระดับเยาวชนเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็แผนงบประมาณนี้นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา FIFA ช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีการอนุมัติอีกครั้งนึงก็คือในช่วงของการประชุมใหญ่เดือนมีนาคมปีหน้าก็คือในช่วงของการเลือกตั้งประธานด้วยนะคะ
0: คือก่อนหน้านี้ย้อนไปช่วงเดือนกันยายนนะครับทาง UEFAแล้วก็

0: คอนคาเคฟมีการส่งหนังสือไปถึงอินฟานติโนมีการเรียกร้องให้ฟีฟ่าจ่ายเงิน10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากทุนสำรองให้กับชาติสมาชิก211ประเทศด้วย
1: ะ
0: นะครับซึ่งงบประมาณต่างๆที่ฟีฟ่าจะให้การสนับสนุนนะครับก็จะแบ่งเป็น25ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสมาชิก211ประเทศ99ล้านเหรียญ99ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลแต่ละทวีป8ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแต่ละสมาคมฟุตบอลระดับโซนและก็ภูมิภาค13แห่งแล้วก็มีอีก1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับสมาชิก100แห่งช่วยเรื่องการเดินทางและก็อุปกรณ
1: ์ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทาง FIFA เนี่ยก็ได้มีการเสนองบประมาณนะคะให้ชาติสมาชิกเนี่ย40ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหากว่าสนับสนุนแผนการที่จะก่อตั้งบริษัทลูกก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็พับแผนไปเพราะว่ามีการร้องเรียนแล้วก็ประท้วงกันเยอะด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าจะมีการเสนอแผนอัดฉีดงบประมาณพัฒนาฟุตบอลในแนวทางใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ากระแสของการต่อต้านประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะ
0: คะก็จะมีฝั่งยูฟ่าคอนคาเคฟแล้วก็ AFC ซึ่งชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางอินฟานติโนนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องพูดคุยถึงกฎโทษแบนนะเขาบอกว่ากฎโทษแบน1นัดจากใบแดงจะไม่สามารถนำมาพิจารณาระงับโทษแบนได้นะครับย้อนกลับไปฟุตบอลโลกมีเคสของฟอรารินบาโลกันไงที่โดนใบแดงไปแล้วนัดต่อมาก็ยังลงสนามได้นะครับ
1: แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรนะคะ
0: ก็เลยมีกฎนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เชื่อว่า FIFA มีใครเสนอมาก็น่าจะรับไปก่อน
1: ใช่นะคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของฟีฟ่าค่ะแต่นี่เป็นเรื่องของฟุตบอลโดยตรงนะคะเพราะว่าอาจจะมีการพิจารณาขยับฟุตบอลโลก2034เวอร์ชันซาอุดิอาระเบียนะคะไปแข่งในช่วงของต้นปี2035เลยนะคะ
0: เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนฟุตบอลโลกปี2022
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับปกติฟุตบอลโลกจะแข่งประมาณกลางปีแต่ว่าตอนนั้นฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยแข่งช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกายนถึงธันวาคมปัญหาก็เหมือนกับเคสของซาอุดิอาระเบียนะครับเรื่องของสภาพอากาศ
1: คือร้อนมาก
0: ช่วงนั้น
1: นะในโซนนี้นะคะอากาศในช่วงนั้นเนี่ยจะแตะไปถึง 40-50 องศาเซลเซียสเลยนะคะขนาดคนไทยยังไม่ไหวนะคะแล้วคนยุโรปหรือว่าในทวีปอื่นๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนก็เลยย้ายไปจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมในช่วงปลายปีนะคะแต่นั่นก็ติดปัญหาเรื่องของถือศีลอดของอิสลามด้วยนะคะมีนักเตะหลายคนที่เป็นชาติอิสลามนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยเนี่ยหลีกเลี่ยง2ช่วงนี้ก็เลยจะเลื่อนไปจัดเป็นปี2035เลยในช่วงต้นปีนะคะ
0: ช่วงแข่งกันช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อตารางแข่งขันฟุตบอลลีกในยุโรปนะครับเพราะว่าช่วงมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันแต่ละฤดูกาลนะครับการแข่งขันเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้น
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะคะในช่วงแบบต้นๆปีเนี่ยช่วงก็จะมี Boxing Day มีโปรแกรมสำคัญด้วยหรือแม้กระทั่งฟุตบอลถ้วยเนี่ยอย่าง FA Cup ของอังกฤษเนี่ยก็อยู่ในช่วงรอบ3รอบ4แล้วนะคะรวมถึงฟุตบอลถ้วยใหญ่ UEFA Champions League เนี่ยก็จะเป็นรอบที่ค่อนข้างที่จะงวดขึ้นมาแล้วสำคัญแล้วด้วยนะคะกระทบแน่นอนนะคะ
0: แต่ว่าถ้าที่กาตาร์จัดได
1: ้
0: ที่ซาอุดิอาระเบียก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ไปสลับโปรแกรมการแข่งขันกันไปแล้วก็นักฟุตบอลก็เหนื่อยหน่อย
1: ใช่
0: เหนื่อยจนชินละ
1: ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพนักฟุตบอลหรือว่าพี่โปรเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านเหมือนกันนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของความเหนื่อยล้าของนักเตะเพราะช่วงพักมันจะมีแบบแกปน้อยลง
0: คือจริงก็เหนื่อยล้ามานานแล้วน
1: ะ
0: หลายปีแล้วก็พยายามที่จะมีบทบาทเรื่องนี้นะครับแต่โปรแกรมการแข่งขันก็ยิ่งนับวันโปรแกรมยิ่งถี่มากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่เพราะมีโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะให้เลือกเอาละกันคือจะพักน้อยลงหรือจะไปเตะแบบอากาศร้อนๆหร
0: ือ
1: จะไปเตะในช่วงศีลอดในอย่างโมซาลาตอนฟุตบอลโลกกาตาร์นี่มีปัญหานะคือไร้เรี่ยวแรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
0: ครับส่วนฟุตบอล AFC Champions League นะครับเมื่อวานนี้การท่าเรือบุกไปแพ้คาชิวาเรโซ1-5เลยนะครับเรียกว่าโดนนำเร็วด้วยนะครับเมื่อวานนี่เป็น AFC Champions League Eliteลีกสเตจนัดที่2นะครับคาชิวาเรโซทีมจากญี่ปุ่นเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือเล่นไป4นาทีเจ้าบ้านนำเร็วนะครับเป็นโทจิโร่คุโบะที่ยิงเข้าไปครับตอนแรกผู้ช่วยผู้ตัดสินยกล้ำหน้าแต่พอไปเช็ค VAR ผู้ตัดสินยืนยันลูกนี้เป็นประตูให้ประตูไป 1-0 แล้วมาถึงนาทีที่10นะครับ จ้าถิ่นนี้เป็น 2-0 จากยูกิทากิตะนี่ตามซ้ำเข้าไปเป็น 2-0 แล้วแล้วมาถึงนาที15ฮิกิฮารากาวะยิงจุดโทษเข้าไป3-0ผ่านไป15นาที
1: ค่ะยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะคะนาทีที่26นะคะเป็นโนโบรุชิมูระค่ะที่ทางโคยะยูโรกิเนี่ยยิงไปฉลับนะคะแล้วก็บอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนี่เป็นลูก4ประตูต่อ0ค่ะ
0: แล้วก็ท้ายครึ่งแรกเจ้าบ้านได้ลูกที่5นะครับจากทางฮินาตะยามาอุชิครึ่งแรก 5-0 ตอนแรกคิดว่าโอ้ครึ่งหลังจะโดนเพิ่มอยู่ไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายครึ่งหลังก็ยันสกอร์ไว้ได้แล้วก็ยิงคืนมา1ประตูด้วย
1: ค่ะนะคะก็เป็นจากมานูเอลทอมเบียนะคะที่มาได้ประตูตีไข่แตกนะคะในช่วงนาทีที่64แต่ว่าช่วงที่เหลือก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะเป็นคาชิวะเรโซค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC ของไทยไปนะคะ5ประตูต่อ1เลยนะคะการท่าเรือแพ้2นัดรวดนะคะเท่ากับว่าไทยลีกเนี่ยยังไม่มีทีมไหนใน3ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะได้เลยนะคะหลังจากเล่นมา2นัดค่ะ
0: ครับไปดูอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรี่เปิดบ้านเจอกับ FC โซเกมนี้เจ้าบ้านเอาชนะไปขาดลอย 3-0 นะครับก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นแชมเปี้ยนส์ลีก2นะครับรอบแบ่งกลุ่ม E เมลเบิร์นวิกตอรี่ในชุดสีดำครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC โซทีมจากเกาหลีใต้ครึ่งหลังมาถึงนาที63นะครับเป็นกิลเยโมเมทำประตูให้เบลเบิร์นวิกตอรี่ออกนำไปก่อน 1-0 กว่าจะได้นี่ต้องยิงในช่วงครึ่งหลังนะครับผ่านไป1ชั่วโมงกว่าๆแล้วลูก2เนี่ยมานาที73นี่ครับจังหวะได้ประตูนาที73เป็นผลงานของคราริสมาริโอซันโตสที่ทำประตูได้นะครับเป็น 2-0 นี่แล้วก็ลูกที่3เนี่ยเป็นช่วงท้ายเกมนาที84จากคอร์ดี้วาลาดอนก็จบเกมเป็นเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับเปิดบ้านชนะไป 3-0 เลยเก็บ3คะแนนเต็มไป
1: นะคะจากฟุตบอลถ้วยเอเชียนะคะไปดูกันที่ฟุตบอลถ้วยของบราซิลกันบ้างค่ะนี่เป็นบราซิเลียนซีเรียเอของบราซิลนะคะนัดที่30ค่ะเรดบูลบากันติโน่ลงสนามในชุดเลือดหมูนะคะพบกับคูไซโร่ค่ะ
0: เป็นนัดที่30นะครับเล่นไป13นาทีเจ้าบ้านบากันติโน่ขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะตามซ้ำของลูคัสบาโบซ่าเล่นไป13นาทีนะครับเจ้าบ้านได้เฮก่อนจากนั้นนาทีที่20บากาติโน่ได้ลูก2นะครับจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นไคโอจอสนะครับแนวรับคูไซโร่สกัดพลาดนะครับเตะสกัดพลาดผิดเหลี่ยมเข้าประตูเองไปสกอร์ก็เลยเป็น 2-0 เลยแล้วถัดมาอีก10นาทีนะครับเจ้าบ้านมาได้ประตูนำ 3-0 จากเอริกรามิเรส 3-0 แล้ว
1: ค่ะก่อนหมดครึ่งแรก2นาทีนะคะคูเซโร่มาได้ประตูตีไข่แตกนะคะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากการยิงโล่งๆของเซลูคัสนะคะนี่ยืนแล้วก็ยิงเข้าไปค่ะ
0: ครับครึ่งหลังนาที86บากันติโน่พลาดได้ประตู 4-1 จากการยิงของเฟอร์นันเดสผู้ตัดสินไปเช็ค VAR นะครับแล้วก็เช็คว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วก็นาที89ทีมเยือนคูเซโร่มาได้ประตูได้มาเป็นเอนริเก้แล้วก็ช่วงทดเวลานะครับนาที90บวก1เป็นโฮสทางเจ้าบ้านบรากันติโน่นำเป็น 4-2 ก็จบเกมเป็นบรากันติโน่นะครับ
1: จักรินดามูนีนะคะเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยค่ะ
0: ครับพิธีเปิดจะมีขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิตซูโฮสปอร์ตพาร์คก็ทัพนักกีฬาไทยก็มีการเลือกให้มอสจักรินดามูนีครับเป็นนักกรีฑานะเป็นผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่หางโจเป็นผู้ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม
1: ค่ะก็หมอจักรินนะคะเจ้าตัวบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้นะคะคือเขาฝันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะส่วนการแข่งขันเนี่ยลงแข่งขัน2รายการเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะคะก็คือวิ่ง100เมตรแล้วก็400เมตรชายคลาส T13 ค่ะ
2: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผมอีกอย่างครับที่ได้ถือธงทงชาติไทยเข้าพิธีเปิดในครั้งนี้ครับรู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองก็มาถึงจุดที่ตัวเองฝันไว้

0: ไม่นานแล้วแล้วก็ฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จะทำครั้งนี้ให้ดีอ่ะนาโกย่าครั้งนี้ลงทั้งหมด2รายการครับ100เมตรแล้วก็400เมตรครับ
1: ทางด้านพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนพาราไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเตรียมจัดงานทีมเวลคัมเซเลโมนีนะคะพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในวันนี้โดยกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาเข้าร่วมได้เพียงชาติละ14คนก็งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3วันแล้วก็วันละ3ช่วงนะคะทัพนักกีฬาพาราไทยเนี่ยจะเข้าร่วมในช่วงที่2ของวันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยก่อนที่ภายหลังคณะนักกีฬาเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกเอาฤกษ์เอาชัยในการเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ครับ
1: ก็สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะคะของเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ไม่น้อยกว่า27เหรียญทองนะคะเท่ากับครั้งที่แล้วที่หางโจวคือตั้งเป้าไว้เท่านี้ก่อนมีหลากหลายชนิดกีฬาที่เรามีความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์เรซซิ่งอันนี้เราก็ได้เยอะนะคะกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโดค่ะ
2: ครับขณะที่ความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับไปดูการฝึกซ้อมของทีมยิงปืนไทยแล้วก็เทควันโดกันนะครับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับมีการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่สนามแข่งขันจริงนะครับก็ภาพรวมตอนนี้ทีมนักแม่นปืนทีมชาติไทยของเราก็มีความพร้อมระดับสูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจทักษะและประสบการณ์ส่วนอาการบาดเจ็บมีบ้างเล็กน้อย
1: ค่ะนะคะก็เป้าหมายเนี่ยส่งชิงชัย13คนนะคะใน13รายการหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองนะคะก็จากอนุสรชัยชำนาญเจ้าของ2เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2026แล้วก็1เหรียญทอง1เหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วนะคะรวมถึงอติเดชอินทนนท์แชมป์เก่าหางโจวเกม2022ชาติคู่แข่งเนี่ยก็คือเกาหลีใต้แล้วก็จีนค่ะ
2: ครับส่วนเทควันโดเนี่ยเราก็ลุ้น1เหรียญทองนะครับก็ลุ้นความหวังไว้นะทั้งยิงปืนแล้วก็เทควันโด
3: ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
4: ครับ
3: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพที่สะท้อนถึงภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเอลซัลวาดอร์นะครับโดยเป็นภาพของวัวควายที่ถูกนำมาขายในตลาดปศุสัตว์ซึ่งก็มีรูปร่างผอมโซนนะครับสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมันไม่มีอาหารกินเนื่องจากว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: อนามัยกรุงเทพมหานครชวนเจ้าของสุนัขและแมวเข้ารับบริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในวันที่15 17 18 ตุลาคม 2569 บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฝังไมโครชิปณสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02248-7417 02253311ในวันและเวลาราชการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในวันที่15ตุลาคม2569สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยื่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานี่ค่ะพบกันในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เซามื้อนี้อยู่กับบาทพัชระดวงทรงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมรายการอีสานเซาเน่เช่นเคยครับวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์พบกับเฮา2คนตั้งแต่เวลา 8:00 นจนฮอด 9:00 นส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON กะรวมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังในที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON กระไดเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาครึ่งเดือนกันแล้วนะคะของเดือนตุลาค
0: ม
1: ข้าวเดียวแป๊บเดียวก็สิสิ้นปีกันแล้วนะคะมาบอกกันแน่ว่าช่วงออกพรรษาแบบนี้ไปเที่ยวกันหม่องใดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ตุลาคมเป็นช่วงของปิดเทอมนะคะปักหมุดไปหม่องใดกันแน่นะคะเพราะว่าสำหรับมื้อนี้อีสานเซานี่ของเฮาค่ะก็ยังพาผู้ชมมาเกาะติดข่าวสารบ่ว่าสิ

0: เป็นเรื่องเล่าของทางภาครัฐนะคะร่วมถึงช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะก็เลยเอาบรรยากาศของเขาบอกว่าอาหารกินเจนี้ราคาเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นนะคะรวมถึงมีการแจกข้าวราดแกงเจ 1,000 จานนะคะซึ่งบรรยากาศความคึกคักของการกินเจนี่สิเป็นจังได๋ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งในมื้อนี้นํา
1: ครับนอกจากนี้ในเรื่องของงานประเพณีกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานก็เอามาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและก็อำเภอหม่วง30เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนครับร้อยตีสระมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิอาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระสางขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยได้แก่ครับคนที่1ก็คือนายสัมมรดกณบ้านเลขที่185หมู่ที่6ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาครับนายภคินทร์ประสาผู้ประสบอัคคีภัยณบ้านเลขที่3หมู่ที่3ตำบลหนองไข่นกอำเภอหม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการพักอาศัยบ้านพักอาศัยก็ได้รับความเสียหายทางหลังนะครับต่อมาคนที่3นายสนิทแก้วการผู้ประสบภัยจากเหตุบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วนณบ้านเลขที่88หมู่ที่2บ้านดอนแดงใหญ่ตำบลหนองเหล่าอำเภอหม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ครับนางคณิฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีคณะแม่บ้านมาไทยผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เขาร่วมพิธีการให้ความสวยเหลือในเทอนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยที่มีต่อประชาชนผู้ประสบภัยโดยมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ความสวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถฟื้นฟูชีวิตและก็ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อไปได้ครับ
0: ไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องระวังกันให้ดีนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าไฟดูดนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานซอยเหลือครอบครัว2สามีภรรยาที่เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่บ้านเลขที่69หมู่ที่8ตำบลสำโรงพลั่นอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุรัตน์ถ้ำประจำจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านนะคะเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวของนายพงพศินและนางธัญนันท์ศรีธัญรัตน์สองสามีภรรยาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดระวังสถานการณ์น้ำท่วมโดยเหตุการณ์ขออภัยค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไพบึงหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านและก็พื้นที่การเกษตรการประมงปศุสัตว์รวมถึงสาธารณประโยชน์การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในเทือนนี้สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นหล่นพ้นอีกทั้งยังเป็นกำลังใจสำคัญให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าและก็ความยากลำบากไปได้นอกจากนี้นะคะหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่บ่ว่าสิเป็นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ว่าการอำเภอไพบึงและกระทรวงราชการระดับอำเภอ ยังได้มีการร่วมกันมอบเงินและก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อซอยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในเทื่อนี้อีกนำค่ะ
1: และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับได้มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ยกย่องคุณูปการด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคมครับนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล63ปีพรรษา41และพิธีถวายปริญญาบัตรปัจญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แด่พระวชิรสิทธิโกศลสมหวังอัคสะโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดกลางณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีพระธรรมวชิรญาณโกศลวินะครับเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุฐานะจาโลตำบลจารัตอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์คณะสงฆ์นายวีระชัยประเสริฐโสนายกิติสัตซื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีการมอบปริญญาดังกล่าวครับเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศเกียรติคุณและก็มอบปริญญาปัจญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อยกย่องพระวชิรสิทธิโกศลในฐานะพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิและก็คุณธรรมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเชิงระบบตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกเพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
0: ไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่เป็นเรื่องของการระดมจิตอาสากว่า400คนในการปรับปรุงสนามกีฬากลางเตรียมรับศึกคิงคัพเทอที่52นี้ค่ะบรรยากาศนี้นะคะคือบรรยากาศของจิตอาสานะคะกว่า400คนเพื่อได้รวมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งนำโดยนายสะอาดวงรักนะคะปลัดจังหวัดศรีสะเกษซึ่งสนามนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะคะเทอที่52ประจำปี2569สำหรับการแข่งขันนี้เพิ่นสิมีการจัดขึ้นในวันที่9ถึง17พฤศจิกายนโดยทางจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับ4ทีมชาตินะคะก็คือทีมชาติไทยทีมชาติทาจิกิสถานทีมชาติบาเรนและก็ทีมชาติโอมานโดยการดำเนินกิจกรรมในเทือนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมกำลังจิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงทางชรบ.ทุกคนนะคะในการรวมกันเฮ็ดความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามให้มีความพร้อมนั่นเองค่ะทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเธอสำคัญนี่ถือว่าเป็นโอกาสของทางจังหวัดศรีสะเกษในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬาการต้อนรับทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนฟุตบอลจากทั้งในและต่างประเทศรวมถึงยังเป็นการซอยนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดศรีสะเกษอีกนำค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในเรื่องของการซอยเหลือในเรื่องของอุทกภัยครับ

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับในช่วงที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งในส่วนของการซอยเหลือเยียวยากันแน่ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนซอยเหลือประชาชนกรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งก็มีประชาชนได้รับผลกระทบ12อำเภอมีผู้ลงทะเบียนขอความซอยเหลือแล้วจำนวน 1,868 รายครับจากกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงของวันที่23จนฮอด27กันยายน2569ที่ผ่านมาก็เหตุให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและกับพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเบิด12อำเภอ75ตำบล669หมู่บ้าน12ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 15,441 ครัวเรือนจำนวน 4,452 คนซึ่งขณะนี้เองสถานการณ์ก็ได้ขี้คายแล้วอยู่ระหว่างที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: ส่วนทางด้านนายพิสิทธิ์วงเทียนธนานะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นภัยที่เกิดขึ้นนะคะก่อนวันที่1ตุลาคมมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน12อำเภอและก็นักสุดก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติรองลงมาคือนางรองละหานทรายบันกรวดปะโคนชัยปะค่ำและก็อำเภอนนดินแดงรวมถึงลำปายมาดอำเภอช่ำนินะคะและก็พับพระราชัยหนองกีและก็อำเภอกระสังตามลำดับค่ะ
0: และในระยะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยหรือบ่ได้ท่วมที่อยู่อาศัยแต่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบนะครับเหตุให้บ่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติขณะนี้เองก็มีประชาชนยื่นขอรับการซอยเหลือทั้งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็แจ้งโดยตัวเจ้าของเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 2,038 ครัวเรือนซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการกช.พอ.หรือว่าคณะกรรมการให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพิจารณาการกรองและกะจะส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ขอรับการซอยเหลือไปยังจังหวัดเพื่อตรวจ นะครับตรวจซ้ำและกะส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ธนาคารโอนเงินซอยเหลือเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยโดยตรงครับ
1: เรื่องถนนหนทางนะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนที่เฮ็ดให้เฮาเดินทางได้สะดวกสบายไปเบิ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นนำอบจ.อำนาจเจริญจับมือกับแขวงทางหลวงชนบทค่ะในการบูรณาการเรื่องของการสมบำรุงถนนสายบ้านปากอห่วยของที่อำเภอชานุมานอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับเรื่องของการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากที่ชาวบ้านนะคะและกับผู้นำชุมชนบ้านปากอกับห่วยของที่อำเภอชานุมานเพิ่นได้ร่วมกันยื่นเรื่องร้องต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญขอให้ทรงหน่วยงานนี้ลงมาตรวจสอบและก็มาเบิ่งเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงและก็ซ่อมถนนสายปากอห่วยของแน่ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านนะคะเพิ่นใช้ไปมาและก็ขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรต่างๆที่ปัจจุบันค่ะตามภาพที่เห็นเลยคือเกิดการช่ำรุดอย่างหนักนะคะก็คือสภาพนี้บ่ได้เลยเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นเวลาดนเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุหลายเทื่อนะคะจนวันว่าอาจสิเกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงนะคะคนที่สัญจรไปมาอยากให้มองนี่นะคะกลายเป็นถนนลาดยางเส้นใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสะดวกปลอดภัยต่อชีวิตและกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ต่อมานะครับในวันที่12ตุลาคม2569นายศรีนิสมเขียวหวานเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญโดยนายพนัดพันวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญโดยนายอนุพัฒน์ ปัตถามั่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญมาเว้าจาพูดคุยพร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณะและกะซ่อมบำรุงถนนสายดังกล่าวโดยมีนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดรวมเป็นสักขีพยานนำครับ
1: จากนั้นถัดมา2มื้อเท่านั้นนะคะในวันที่14ตุลาคมท่านผู้ว่าราชการลงพื้นที่ค่ะไปพร้อมกับหน่วยงานไปเบิ่งเส้นนี้ก็คือส่งถึงขนส่งสินค้าของพี่น้องประชาชนได้ยังมีประสิทธิภาพค่ะ
0: คนชื่นชมต้องบอกว่าจากเสียงเที่ยประชาชนเรียกร้องกะลงมือเหตุทันทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางฟังของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากทหารผ่านศึกแม่บ้านทหารผ่านศึกและกะครอบครัวครับพลตรีจิรัตช่วงชำผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22พ้องคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีโดยมีนางปุญชญาภูมิธนันเดชารองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอุบลราชธานีให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคและกับความต้องการของหน่วยงานโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีกะรับผิดชอบดูแลทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งกะรวมประมาณ 27,000 นายซึ่งหนึ่งในตัวอย่างของทหารผ่านศึกที่ได้มีการนำทักษะงานฝีมือมาสร้างอาชีพได้แก่10เอกวรวิทย์โคตรอายุ59ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบระเบิดบริเวณฐานปฏิบัติการช่องบกจนพิการแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือโดยโตเจ้าของเองโดยเฉพาะมวยหนึ่งข้าวเหนียวที่ผลิตจากไม้ไผ่ธรรมชาติ 100% เน้นความแข็งแรงทนทานและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากฝีมือแม่บ้านทหารผ่านศึกและก็ครอบครัวอาทิพวงมาลัยผ้าอาบน้ำฝนตะกร้าสารพลาสติกรวมถึงงานจัดสารและกับกระเป๋าสารซึ่งก็เป็นการนำทักษะและก็ความประณีตมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มและก็รายได้ให้แก่ครอบครัวโอกาสนี้นะครับพลตรีจิรัตช่วงชำผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ก็ได้รับทราบถึงปัญหาและก็อุปสรรคและก็ความต้องการของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางพัฒนาการดูแลและก็ซอยเหลือทหารผ่านศึกและก็ครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ
1: ไปเบิ่งกันต่อค่ะทางด้านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5เผยมีการแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปี2569เผยผลการตรวจสอบสำคัญทั้งการใส่ใจงบประมาณนวัตกรรมโครงการหรือการท่องเที่ยวไปจนฮอดการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นค่ะนายชาญยุทธเฉียวชาญวัฒนาผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการนำคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง6สำนักซึ่งมีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรมุกดาหารและจังหวัดนครพนมนะคะได้มีการร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานพร้อมนำเสนอภาพร่วมผลการปฏิบัติงานประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสันสามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานี
0: โดยได้มีการแถลงผลการปฏิบัติงานนะครับพร้อมนำเสนอภาพร่วมในการตรวจสอบผลสำเร็จและก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและก็สิ่งประดิษฐ์ไทยประเภททอพ

0: ปลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมการตรวจสอบแบบบูรณาการเชิงนวัตกรรมจัดเก็บรายได้ผู้ประกอบการน้ำบาดาลของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารตรวจสอบนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเลี่ยนของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุประจำปีพ.ศ. 2568ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาและค่าขยะปี2568ถึงวันที่15สิงหาคม2568ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: โดยทางด้านท่านชาญยุทธนะคะเพิ่นก็ยังเพิ่มเติมอีกค่ะว่าเพิ่นได้รายงานถึงผลนะคะการปฏิบัติงานประจำปีย้อนหลัง3ปีต่อเนื่องพบว่าข้อผิดพลาดสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของราคากลางและ การบริหารสัญญาทั้งนี้การเฮ็ดงานของฝ่ายตรวจสอบจะต้องมีการยึดโยงกับกฎหมายและก็ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างถูกต้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีข้อสงสัยหรือว่าติดปัญหาในงานก่อสร้างสามารถเข้ามาหารือนะคะมาสอบถามมาขอคำแนะนำได้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและก็ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะพาผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด่านท่านชาญยุทธเฉียวชาญวัฒนาผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะคะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาอย่างที่ได้นำเรียนพี่ๆสื่อมวลชนไปแล้วนะครับก็จะเป็นข้อตรวจพบที่เรามักจะพบเนี่ยอย่างน้อยที่สุด3ปีหลังอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเรื่องราคากลางอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยใช้ได้ความสำคัญนะครับเพราะว่าราคากลางโดยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก็มีการประกาศออกใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปสร้างความรู้ความเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะงานก่อสร้างเนี่ยจุดหลักอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้นะครับจริงๆงานก่อสร้างในปัจจุบันเนี่ยหลายงานเนี่ยหน่วยงานไม่ทราบว่างานลักษณะเนี้ยก็เข้าเกณฑ์ลักษณะงานก่อสร้างพอเป็นงานก่อสร้างกระบวนการวิธีการดําเนินการเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะเจาะจงของตัวเองลงไปมันจะต่างกับงานจัดซื้อจัดจ้างแบบอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างเช่นการต้องมีผู้ควบคุมงานการต้องมีกรรมการตรวจรับการต้องมีแบบรูปรายการนะครับเราเนี่ยจะเป็นขอบข่ายนึงของการทำงานก่อสร้างที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญก็อยากจะเน้นย้ำในประเด็นนี้ครับว่าเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ย้ำอีกครั้งนึงติดขัดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยยังไงไม่แน่ใจตรงไหนถ้าอยากได้มุมมองของผู้ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเฉพาะสตง.ภาค5ของเราเองนะครับในทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบยินดีให้คำปรึกษาแนะนำครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการดูแลโภชนาการของเด็กปฐมวัยกันแน่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะผู้บริหารและสมาชิกแม่บ้านมาไทยจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนมุ่งในการดูแลโภชนาการเด็กปฐมวัยสมวัย 100% ครับนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุทธนีสมเขียวหวานประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกแม่บ้านมาไทยจังหวัดคณะตรวจติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางเว้นและอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพานบ้านขมิ้นตำบลรัตนวารีอำเภอหัวตะพานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เด็กนักเรียนรวมถึงเด็กหน่อยปฐมวัยกันในพื้นที่ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วก็มีพัฒนาการเรื่องของร่างกายที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกวดคันและกำกับดูแลคุณภาพอาหารและนมโรงเรียนเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินการจัดเหตุรายการอาหารกลางวันให้ได้คุณภาพปริมาณที่เพียงพอสะอาดถึงสุขอนามัยรวมทั้งเพื่อตรวจสอบการจัดส่งและก็การจัดเก็บนมโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สดใหม่ปลอดภัยในมาตรฐานก่อนถึงมือของน้องๆ นักเรียนทุกคนสร้างความกลุ่มคาและโปร่งใสในการใส่ใจงบประมาณค่ะ
0: ตลอดจนเพื่อเป็นการติดตามกวดขันนะครับในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลรวมถึงเป็นการพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูคณะเหตุงานและกะแม่ครัวผู้จัดเตรียมอาหารสร้างขวัญกำลังใจและกะรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่และกะขอเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและกะสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญให้มีประสิทธิภาพหลายยิ่งขึ้นครับ
1: ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการของน้องๆในระดับปฐมวัยนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพิ่นได้มีการชื่นชมและก็ยกย่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลชานุมานชูความพร้อมในการเบิ่งแย่งเด็กปฐมวัยเรื่องของโภชนาการได้มาตรฐาน UHT เข้มงวดและก็ปลอดภัยค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับนายไพฑูรย์พรมศรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคณะแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่ค่ะเพื่อตรวจติดตามการจัดการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมหรือว่านมค่ะในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2570เป็นการกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในเรื่องของงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานสังกัดเทศบาลตำบลชานุมานได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กหน่อยอนุบาล นะคะตั้งแต่ระดับก็คือ2ขวบไปจนถึง5ขวบปัจจุบันมีนักเรียนรวม31คนมีนักเรียนชาย10คนแล้วก็หญิง21คนมีบุคลากรร่วมอีก4คนนะคะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2ชั้นเรียนก็คือปฐมวัยนะคะปฐมวัย1อายุต่ำกว่า3ปีมีนักเรียน16คนส่วนสั้นปฐมวัย2อายุ 3-5 ปีมีนักเรียน15คนได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลชานุมานในอัตรา36บาทต่อคนและก็ต่อมือค่ะ
0: โดยมีการจัดเหตุเมนูอาหารนะครับตามตำรับกรมอนามัยและก็ระบบไทยสคูลันอย่างมีคุณภาพใน1มือการประกอบไปด้วยอาหาร2อย่างพร้อมข้าวและก็ผลไม้สดในรอบ1สัปดาห์เมนูอาหารสิบ่ซ้ำกันโดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาหารปรุงอาหารสดใหม่ใน

0: แต่กับพ่นแสงแดดและก็มีการเทศทดสอบใส่ภาชนะใส
1: ด้านโภชนาการยังมีมาตรฐานเป็นทางราชการพร้อมทั้งมีการจัดสถานที่และก็ซื้อการเรียนการสอนในการเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยอีกนำค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับในการเดินหน้าคุ้มเข็มมาตรฐานโรงขาสัตว์สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้รับเนื้อสัตว์ที่สะอาดและก็ปลอดภัยเล่งต่อใบอนุญาตทั่วจังหวัดครับนายนันทวิกนาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ตรวจโรงขาสัตว์ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน3แห่งได้แก่โรงขาสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโรงขาสัตว์นรชาญไก่สดโรงขาสัตว์บริษัทเพิ่มรุ่งเรื่องจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายอำนาจมะทิปิไขปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจประเมินในเทื่อนี้ครับ
1: การตรวจเทื่อนี้ค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าสิเป็นทางด่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อกำกับดูแลให้โรงขาสัตว์ดำเนินกิจการตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งด้านสุขะลักษณะความสะอาดการจัดการสิ่งปฏิกูลและหนามเสียตลอดจนการตรวจสอบสุขภาพของสัตว์และความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ค่ะ
0: สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีโรงขาสัตว์ประมาณ31แห่งการลงพื้นที่ในเทือนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการโดยใบอนุญาตเองก็มีอายุ5ปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้ทางนี้นะครับกฎหมายหลักที่ใส่กำกับดูแลในปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติควบคุมการขาสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตโล่งขาสัตว์การขาสัตว์เพื่อจำหน่ายการตรวจสอบซากสัตว์และการควบคุมสุขลักษณะเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านโรคระบาดและการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคการตรวจสอบยังต่อเนื่องเองจึงเป็นอีกมาตรการสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเนื้อสัตว์ของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือประชาชนเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารผ่านกระบวนการถูกต้องและก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญครับ
1: ขยับไปต่อที่จังหวัดนครพนมกับไปเบิงเรื่องการเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยนุนผู้ประกอบการชุมชนสร้างรายได้ยั่งยืนค่ะว่าที่ร้อยตรีรุ่ยรุ่งไคร่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่2กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางพนิดาอุระศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์นครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเพิ่นมีภารกิจสำคัญค่ะในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเจ้าของได้มีอาชีพมีรายได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิดสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุขโดยความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตการยกระดับสินค้าและก็การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในเทือนนี้เองครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการและก็เครือข่ายธุรกิจชุมชนด้านอาหารปลอดภัยและก็เกษตรปลอดภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรายได้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และก็เชื่อมโยงช่องทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครพนมโดยก็มีกลุ่มเป้าหมาย

0: รวมจำนวน25กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มสั่งรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจำนวน3กลุ่มกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจำนวน10กลุ่มและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องจำนวน12กลุ่มครับ
1: โดยมีกิจกรรมนะคะการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายรวมถึงการสาธิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้านั่นเองค่ะ
0: อย่างที่เฮาได้มีการเกินไปเมื่อตอนรายการอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนครับทางพาณิชย์ยโสธรก็ได้มีการลุยตรวจเข็มร้านสังฆพันธ์และก็ห่างไงรับเทศกาลกินเจและก็ออกพรรษาคุมเข็มในเรื่องของป้ายราคาป้องกันชาวบ้านโดนเอาเปรียบสร้างบุญสบายใจครับที่จังหวัดยโสธรนางวิมลเจริญฤทธิ์พาณิชย์จังหวัดยโสธรนำคณะทำงานและก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าปรองปราบการช่วยโอกาสขึ้นราคาและก็ดูแลความเป็นธรรมทางการค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ประชาชนกำลังร่วมถือศีลกินพักในเทศกาลกินเจและก็เตรียมพร้อมจัดหาเครื่องทายธรรมสำหรับเฮ็ดบุญใหญ่ในวันออกพรรษาตลอดจนประเพณีทอดกฐินที่กำลังสิมาถึงโดยคณะเฮ็ดงานเองครับก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆพันธ์และก็ห้างสรรพสินค้าสำคัญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตั้งใจนำมาเฮ็ดบุญจะได้สิ่งที่คุ้มค่าปลอดภัยและก็ตรงปกครับ
1: ซึ่งจากการลงพื้นที่เทื่อนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นได้เน้นย้ำและก็กำชับผู้ประกอบการทุกหม่องนะคะให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและก็เครื่องบริขากฐินนะคะเพื่อจะต้องมีการปิดป้ายราคาสินค้าจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนเปิดเผยแล้วก็ต้องอ่านง่ายนะคะพร้อมทั้งต้องแสดงรายการสิ่งของขนาดปริมาณวันเดือนปีที่บรรจุวันเบิดอายุของสิ่งของสินค้าแต่ละชนิดที่อยู่ภายในชุดสังฆพันธ์อย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถแนมเห็นข้อมูลและก็สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาก่อนที่สิซื้อไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้อย่างสบายใจบ่ต้องกังวลว่าสิพ่อสินค้าเบิดอายุหรือว่าจัดชุดหลอกลวงนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับผลก็พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการปิดป้ายแสดงราคาและก็รายละเอียดอย่างครบถ้วนปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการและก็ยังบ่พบพฤติการกักตุนสินค้าหรือว่าการช่วยโอกาสในการปรับขึ้นราคาโดยบ่มีเหตุผลอันสมควรครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันตอนที่ช่วงหน้าค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะยังมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่เทือนีค่ะพาผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของไทยนะคะกับ IMF ธนาคารโลกกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะสกัดภัยฉ้อโกงทางไซเบอร์ค่ะในการเสวนา Bangkok Blueprint นะคะ for Force Resilient Financial Service ระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Groupแอนนัวนะคะมิทติ้ง2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคมโดยทางกองทุนการเงินระวังประเทศหรือว่า IMF นะคะกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันเปิดโตกรอบนโยบายฉบับใหม่เพื่อรับมือกับการฉ้อโกงและกลโกงทางไซเบอร์ผ่านความร่วมมือที่ประสานกันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลค่ะ
1: ผู้ร่วมเสวนานะครับเพิ่นก็ได้มีการเน้นย้ำว่าการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลบ่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าการบังคับใส่กฎหมายอีกต่อไปแต่เป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่กระทบเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการทางการเงินบริการการเงินดิจิทัลซอยขยายการเข้าถึงและก็ลดต้นทุนโดยเฉพาะสำหรับครัวเรือนนะครับที่รายได้น้อยและก็ธุรกิจขนาดเล็กแต่การฉ้อโกงที่แพร่หลายอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและก็ทำลายผลประโยชน์เหล่านี้ครับ
0: ทางด้านดร.เอกนิติท่านประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่นบอกว่าในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprint นะคะเป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางด้านการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใส่ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศโดยทางท่านรองนายกนะคะเป็นกระย่ำอีกว่าการฉ้อโจกการฉ้อโกงดิจิทัลนี้เป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรรมอาชญากรที่ฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใส่กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบูปินส์นะคะไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยและก็ครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศสุดคึกคักในช่วงของเทศกาลบุญนะครับที่เทศกาลกินเจจังหวัดอุบลราชธานีชวนชุมชนราชธานีอโศกนำอาหารเจผักปลอดสารพิษและก็ธัญพืชมาขายในราคาบุญดิยมลดขาดครองชีพเริ่มต้นแค่5บาทสูงสุดเพียง25บาทพร้อมกับแจกข้าวรัดแกงเจฟรี 1,000 จานครับที่อุทยานบุญนิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจได้มีผู้ใจบุญครับเหมาข้าวราดแกงเจจำนวน 1,000 จานแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ถือศีลกินเจซึ่งก็ได้รับความสนใจมารับประทานนั่งรับประทานอย่างต่อเนื่องผู้ให้อิ่มบุญพอรับอิ่มใจในขณะที่เมนูอาหารเจอื่นๆก็ยังขายตามปกติครับที่อุทยานบุญนิยมนับเป็นตลาดนัดมั่งสวิรัติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเทศกาลกินเจนี่เองชาวชุมชนราชธานีอโศกซึ่งอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำมูลตำบลบุงใหม่อำเภอวลินชำราบได้มีการนำผืดผักธัญพืชปลอดสารพิษที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำมูลนำมาประกอบเฮ็ดเป็นเมนูอาหารเจมาขายในราคาเอิ้นได้ว่าบุญนิยมลดค่าของชีพจัดเต็มโดยอาหารเจนานาชนิดที่มีหลายกว่า100เมนูราคาก็เริ่มต้นที่5บาทและก็สูงสุดนะครับเพียง25บาทซึ่งโดยประชาชนผู้ที่ถือศีลกินเจต่างก็ให้ความสนใจเขามาเลือกซื้ออาหารเจเป็นจำนวนหลายโดยทางอุทยานเองก็ได้มีตะกร้าและก็ถาดให้บริการลูกค้าก็สามารถหยิบเลือกเมนูอาหารได้ตามใจชอบมีทั้งแบบถุงนะครับแบบห่อและก็แบบตักใส่จานชามนำมาจ่ายเงินที่จุดชำระเงินเสร็จแล้วก็สามารถนั่งรับประทานในจุดที่ทางอุทยานได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับโดยในปีนี้เองผู้ที่ถือศีลกินเจจะเน้นรับประทานอาหารจากพืชผักผลไม้และธัญพืชงดการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งก็เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพสะท้อนถึงความเมตตาต่อสัตว์เป็นโอกาสให้ได้ฝึกละเว้นการเบียดเบียน กินเว้นเพื่อกินเพื่อเว้นกรรมตามความเสื่อที่ว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นการลดการเบียดเบียนชีวิตเป็นแนวทางในการทำความดีสร้างจิตใจที่สงบและก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแลสุขภาพฝึกจิตใจสร้างความเมตตาต่อตนเองและก็ผู้อื่นอีกนำครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับประชาชนชาวอุบลราชธานีผู้ถือศีลกินเจรวมไปถึงชาวชุมชนราชธานีอโศกกันครับ
2: อร่อยมากเลยขอบคุณบุญนิยมอย่างสูงเพราะว่าอาหารหลากสีมากมายเหลือเกินกินไม่บาดไม่ไหวแล้วค่ะมาทุกวันเพราะว่ามีคนใจบุญมาบริจาคอาหารทุกอย่างให้กินฟรีแล้วก็อร่อยมากสุขภาพดีค่ะไม่ได้กินชีวิตใครเข้าไปในร่างกายเราม
3: ีเมนูที่หลากหลาย
4: มากเมนูเกินกว่าร้อยค่ะเพราะว่าหน้าเจเนี่ยพวกเราชาวโศกก็มาระดมกันมาทั้งหมู่บ้านเลยนะถือว่าเป็นเทศกาลเป็นประเพณีที่เรามาทำบุญทำกุศลร่วมกันเนาะก็มาทั้งหมู่บ้านทั้งลูกเด็กเล็กแดงนักเรียนนะมาหมดเลยคนแก่คนเฒ่ามาหมดเลยเท่าที่มาได้เป็นเทศกาลเป็นมหากรรมจริงๆเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมาได้กินอาหารที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยไร้สารพิษค่ะ
0: ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ถือว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นการละเลิกการกินชีวิตสัตว์นะคะหันมากินพืชผักสมุนไพรก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฮาได้หันมาเบิ่งแยงเรื่องของสุขภาพมากขึ้นได้กินผักมากยิ่งขึ้นได้เข้าใจถึงชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็รวมถึงเป็นการเฮ็ดบุญนะคะแต่ว่าช่วงนี้สำคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการเบิ่งสภาพอากาศค่ะก่อนสิออกไปไสก็ต้องตรวจสอบให้ดีสำหรับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณพระรันธิตารักพรมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพัชราฟุ่นว่าลี่และกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับมือนี้นะคะไม่รู้กับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะกับดิฉันพลันธิตาลักษ์พงษ์ค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะอากาศมือนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและกับทะเลจีนใต้ค่ะลักษณะอากาศแบบนี้นะคะจะเหตุให้ภาคอีสานตอนล่างของเฮาเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันออก10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการที่ลมกระโชกแห้งในบางแห่งนะคะสำหรับช่วงบ่ายของมื้อนี้นะคะคาดหมายกันไว้จะอยู่ที่28ถึง35องศาเซลเซียสในอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะคาดหมายกันไว้จะอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอาการที่อีก7มือข้างหน้านะคะเขาคาดหมายกันไว้ในวันที่16ถึง21ตุลาคมนะคะโดยที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ท่ามบริเวณทางตอนกลางของภาคลมเป็นลมทิศตะวันออก10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้นะคะคาดหมายกันไว้จะอยู่ที่30ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะคาดหมายกันไว้จะอยู่ที่21ถึง26องศาเซลเซียสค่ะข้าก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลสุขภาพของเจ้าของนำนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสภาพอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนค่ะสำหรับมือนี้นะคะการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันอีกเทื่อในมืออื่นสาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมครับในการเปิดโครงการท่านนำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางเว้นมอบสิ่งของจำเป็นเติมพลังใจผู้ต้องขังสร้างโอกาสขึ้นคนดีสู่สังคมครับวันที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการท่านนำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางเว้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังซึ่งจังหวัดนครพนมโดยมีนายปิ่นทองพจนาท้องถิ่นจังหวัดนครพนมนายฉลาดอ่อนหัวโทนผู้บัญชาการเลื่อนจำกลางนครพนมคณะส่วนราชการเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขังณเรือนจำกลางนครพนมโครงการดังกล่าวเองก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางเว้นพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดีได้รับความสุขและก็ความอบอุ่นใจรวมถึงเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งมีความหวังและก็พร้อมที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีสามารถกลับคืนสู่สังคมและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและก็ท้องถิ่นภายหลังพ้นโทษซึ่งจังหวัดนครพนมครับได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นในการให้โอกาสสร้างกำลังใจและก็สนับสนุนให้ผู้ต้องขังสามารถพัฒนาตัวเจ้าของเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและก็ท้องถิ่นต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับมื้อนี้ช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอเอกสารลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบซึ่งสิเป็นจังไดไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: สำหรับมื้อนี้นะคะก็เบิดเวลาลงแล้วกับรายการอีสานเซานี่สามารถติดตามกันได้ในมื้ออื่นเซามื้อนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะอีสานสตอรี่วันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มาตามรอยความเชื่อความศรัทธามาดูโบราณสถานและมาดูหนึ่งความสำคัญนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุรินทร์ตำบลกระเทียมนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมวันนี้แบมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้มากขึ้นผ่านรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะ

0: ะตอนนี้นะคะแบมก็อยู่ที่วัดถือว่าเป็นวัดที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมถึงศิษยานุศิษย์นะคะนั่นก็คือวัดอินทราสุการามและเรานะคะก็อยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะคุณพ่อสมเจตสวัสดีค่ะก็บอกเราเรื่องราวนะคะคุณพ่อขาเกี่ยวกับเรื่องของวัดอินทราสุการามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่โด่งดังมากๆความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อช่วยเล่าหน่อย
1: ครับวัดอินทราสุการามนั้นเป็นวัดที่ถ้าใครมาที่ตำบลกระเทียมแล้วจะรู้จักว่าวัดนี้คือวัดของหลวงปู่เจียมอติสโยหลวงปู่เจียมอติสโยถือว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทหารหานที่มารบอยู่ตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นที่ลือลั่นในส่วนของพุทธคุณของท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลจะเป็นตะกรุดก็ดีหรือจะเป็นเหรียญก็ดีเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพสักการะ คนก็จะรู้จักวัดหลวงปู่เจียมอติสโยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่ด้านหลังชาด้านหลังของเรานี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: อันนี้ก็คือพุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรครับเป็นสถานที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างเพื่อที่จะตั้งสังขารของหลวงปู่เจียมอติสโยไว้ที่พุทธเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้สังขารของท่านก็อยู่ที่ศาลามหามงคลแล้วก็จะเมื่อความพร้อมทุกอย่างได้ดำเนินการก็จะเคลื่อนสรีระสังขารของท่านมาประดิษฐานอยู่ที่พุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรแห่งนี้นะครับซึ่งข้างบนนั้นก็เป็นที่ตั้งของพุทธเจดีย์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอุดมวรเวททั้ง4ทิศจะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ตั้งสังขารของ

0: หลวงปู่เจียมครับอันนี้ครับ
1: ในเรื่องของรูปแบบของลักษณะการออกแบบนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: รูปแบบนั้นจะเป็นอิงทางด้านขอมนะครับขอมโบราณซึ่งหลวงปู่เจียมนั้นท่านก็เป็นชาวกัมพูชานะครับที่ท่านได้หนีภัยสงครามช่วงของสงครามฝรั่งเศสแล้วก็ท่านก็จะมา อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คือพอท่านมาแล้วก็ท่านก็บวชพอบวชก็สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทยเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อหลวงปู่ได้มรณภาพเราก็จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เพื่อประดิษฐานของหลวงปู่เจียมสังขารของท่านอันนี้ก็เป็นรูปแบบของของโบราณครับ
1: แล้วปัจจุบันนี้คือศิษยานุศิษย์รวมถึงประชาชนทั่วไปนี่มีการเดินทางมากราบไหว้สักการะเยอะมากไหมคะ
0: เยอะมากเลยนะครับมาทุกวันนะครับเพื่อที่จะมาขอพรและก็มากราบศิริสังขารของหลวงปู่ครับผม
1: อยากให้ท่านช่วยฝากเชิญชวนหน่อยว่าสำหรับใครที่ตอนนี้อยากมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่เจียมหรือว่าอยากมาเยี่ยมชม เขาเรียกว่าความเป็นศิลปะเนี่ยความสวยงามของที่นี่ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
0: ครับก็อยากจะเรียนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยนะครับถ้าท่านเดินทางผ่านในเส้นทาง 2-4 จากอำเภอปราสาทไปอยู่ที่ทางอำเภอสังขะระหว่างเส้นทางก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าท่านเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะเห็นวัดของหลวงปู่เจียมนะครับคือวัดอินทราสุการามจะเห็นยอดโดมสวยนะครับเป็นสีทองเปล่งปลั่งอันนี้ก็คือถึงวัดแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนท่านนะครับได้แวะกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เจียมโดยทั่วกันนะครับผม
1: คุณพ่อคะตอนนี้คือหนูอยากจะไปกราบสรีระสังขารของท่านเดี๋ยวคุณพ่อพาช่วยพาหนูไปได้ไหม
0: ครับได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปด้วยค่ะ
0: ครับผม

0: ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมให้มากขึ้นผ่านนายค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ท่านคะท่านนายกคะคือความเป็นไปเป็นมาของตำบลกระเทียมเนี่ยเป็นไปเป็นมาไงแล้วทำไมต้องเป็นตำบลกระเทียมคะ
1: อ๋อตำบลกระเทียมนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
0: ค่ะ
1: ถือเป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเป็นอันดับหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรนะครับก็ถือว่า21หมู่บ้านด้วยกันมี21ชุมชน21หมู่บ้านซึ่งเป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเพราะงั้นด้วยความที่ว่าชื่อตำบลกระเทียมนี้มีความเชื่อที่ผู้แก่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่าในหนองระหานที่อยู่ข้างตำบลกระเทียมเนี่ยเคยมีกระเทียมน้ำเขาเรียกกระเทียมน้ำที่เกิดในหนองนะ
0: ฮะ
1: คล้ายๆกับพวกแห้วพวกแห้วพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำก็เลยเรียกติดปากกันมาว่าเป็นตำบลกระเทีย
0: ม
1: นะฮะแล้วก็เป็นตำบลที่เก่าแก
0: ่
1: ตั้งเดิมมากมีอยู่3ชนเผ่าด้วยกันมีลาวสวยเขมรพื้นที่นี้จะเป็นชาวสวยชาวกุยหรือชาวกวยเนี่ย อยู่ดั้งเดิมมาก่อนแล้วชาวเขมรก็ชาวเขมรแล้วชาวลาวเนี่ยอพยพเข้ามาในภายหลังประมาณปี2500หรือว่า2490กว่าๆเสร็จๆนะครับประมาณต้นๆของรัชสมัยรัชกาลที่7ที่8ประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วในเรื่องของบริบทพื้นที่นะคะชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่คะงานของเขา
1: ดั้งเดิมก็ทำอาชีพส่วนมากก็จะเป็นปลูกข้าวซึ่งโดยที่เป็นพื้นฐานของที่นี่เป็นป่าดงดิบก็จะเป็นการเป็นทำข้าวไร่ปลูกทำข้าวไร่ปลูกมันเป็นส่วนใหญ่ปลูกป
0: อ
1: เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เพราะเป็นป่ามากพอภายหลังเนี่ยก็จะบริบทก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นทำนาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นที่ลุ่มไม่เหมาะในการที่จะปลูกพืช

0: พืชไร
1: ่ค่ะจากที่ฟังมานะคะเหมือนในพื้นที่เนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติสิ่งที่เป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโบราณหรือว่าสถานที่ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นสินค้าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างท่านช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ครับผมกระเทียมเนี่ยเรามีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่เรายึดถือกันว่าจะต้องพัฒนาหรือว่าต่อยอดให้กว้างไกลเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอันดับแรกเป็นปูชนียบุคคลซึ่งคนรู้จักทั้งประเทศแม้แต่ต่างประเทศก็รู้จักก็คือหลวงปู่เจียมอติสโยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่อพยพมาจากกัมพูชาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ท่านมาบวชที่นี่แล้วก็เป็นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเพราะงั้นจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องความขลังพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่วัดอินทราสุการามในตำบลกระเทียมส่วนที่สองก็คือโบราณสถานเป็นเรามีปราสาทหมื่นชัยซึ่งเก่าแก่น่าจะ700ถึง 1,000 ปีนะครับก็เป็นศิลปะขอมซึ่งเราเรียกว่าปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะครับที่นี่เป็นโบราณสถานที่มีเนื้อที่กว้างมากเกือบ 2,000 ไร
1: ่
0: นะครับก็จะเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจของชาวบ้านนอกจากหลวงปู่แล้วก็จะมีโบราณสถานแล้วที่สำคัญสุดสิ่งที่เกิดใหม
1: ่
0: ในตำบลกระเทียมที่เราคิดว่าเราภูมิใจเรามีปราชญ์ชาวบ้านชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องในการที่จะทอผ้าย้อมผ้ามัดมีมัดลายผ้าแล้วก็ตอนนี้คนรู้จักเยอะท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะทีเดียวในตำบลกระเทียมเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้านท่านประสิทธิ์ประสานวิชาให้ในการมัดย้อมไหมซึ่งเป็นลายโบราณแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นำเอาเรื่องสีธรรมชาติมามัดย้อมในตำบลกระเทียมนี้นะครับแล้วก็โดดเด่นตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากแล้วได้รับรางวัลมากมายทีเดียวครับผม
1: แล้วพอได้ยินมาว่ามีเรื่องของผ้าไหมเข้ามาซึ่งเป็นสินค้าใหม่เป็นอะไรที่เราอยากนำเสนอในส่วนที่เราเป็นคณะผู้บริหารหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเรามีการสนับสนุนในส่วนนี้ยังไงบ้าง
0: โอ้มากเลยทีเดียวฮะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเราเริ่มจับเรื่องความโดดเด่นของตำบลเนี่ยมาตั้งแต่เรื่องหลวงปู
1: ่
0: กิจกรรมกิจวัดอะไรต่างหลวงปู่เนี่ยทางองค์การบริหารก็จะไปช่วยงานเรามีงานประเพณีเขาเรียกว่าวันที่หลวงปู่มรณภาพหรือวันเกิดของหลวงปู่วันที่15มกราเนี่ยเราก็จะเข้าไปมกราทุกปีอบต.ไปช่วยจัดกิจกรรมอะไรต่างของหลวงปู่เพื่อให้คนได้รู้จักหลวงปู่ไม่เลือนหายให้ลูกหลานเรารู้ว่าหลวงปู่มีคุณาประการมากมายที่ให้ชาวตำบลกระเทียมปราสาทเมืองชัยเราทุกวันที่10วันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์เราจัดประเพณีบวงสรวงปราสาทเมืองชัยมีแสงสีเสียงมีอะไรต่างๆที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าไปชมไปเดินแบบมีเดินแบบผ้าไหม
1: ค่ะในส่วนของผ้าไหม
0: ส่วนผ้าไหมที่อาจารย์บันเทิงเราจัดอบรมทุกปีขยายต่อยอดไปเรื่อยๆให้อาจารย์บันเทิงไปสอนลูกหลานไปเรื่อยๆโดยที่อบต.เนี่ยมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะจัดในการที่จะส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยอาจารย์มาถึงเพื่อให้เป็นครูให้กับตำบลกระเทียมเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงที่ท่านมีความที่เก่งอยู่ตอนนี้นะครับเพราะท่านอาจารย์มาถึงจะมีความหลากหลายเก่งทั้งเรื่องผ้าไหมเรื่องดนตรีเรื่องการเดินแบบผ้าไหมอะไรการอะไรนุ่งห่มผ้าไหมท่านทำได้ดีนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของอันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ก็จะกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
1: เต็มทุกชุมชนเลย
0: แม้แต่ต่างจังหวัดก็มีลูกศิษย์ประจำเทิงอยู่ครับผม
1: เดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะได้ไปสัมผัสเรื่องราวที่ท่านนายกได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ท้าฟองกันแล้วไปกันเลยค่ะ

0: ความเป็นไปเป็นมาของปราสาทนี้มันคือยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วคนมาตำบลกระเทียมเนี่ยจะไม่รู้ว่าเรามีปราสาทเก่าแก่ซึ่งที่จริงแล้วเรามีถึง2องค์ด้วยกันในบริเวณนี
0: ้ค่ะ
1: องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นเทวสถาน
0: เทวสถาน
1: ครับผมชื่อปราสาทมีชัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมื่นชัยซึ่งเพี้ยนมาจากคำภาษาเขมร
0: คือ
1: ภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกปราสาทเมียนเจย
0: เมียนเจย
1: คำว่าเมียนเจยแปลว่ามีชัยเพราะงั้นก็จะมีสองภาษาที่เรียกกันตรงนี้ก็คือปราสาทมีชัยปราสาทเมียนเจยแล้วก็ปราสาทหมื่นชัย
0: หลายชื่อมากเลย
1: เป็นชื่อมงคล

0: ตรงนี้เป็นเทวสถานเพราะงั้นบริเวณตรงนี้จะเก่าแก่ซึ่งทางกรมศิลป์ที่มาบูรณะนี่นะที่มาสืบค้นเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าประวัติที่แท้จริงเนี่ยประมาณไหนแต่เพียงบอกคร่าวๆว่าอาจจะใกล้ๆกับภูมิโปนของสังขะนะฮ
1: ะ
0: ตำบลบันดมนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาดูประเมินเรื่องความเก่าแก่ไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีตรงเสาที่เขาวางเป็นเสาไม้ด้านข้างซึ่งไม่ค่อยมีอันนี่คือส่วนหนึ่งที่ฟังจากกรมศิลป์น
1: ะ
0: ที่เจ้าที่กรมศิลป์ที่มาขุดค้นเนี่ยสืบคนเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเพราะว่าเป็นทำด้วยอิฐนะครับซึ่งอีกองค์หนึ่งจะเป็นศิลาแรงซึ่งน่าจะเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าปราสาทบ้านปราสาทซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาจจะเรียกว่าใหม่หน่อยใหม่กว่าองค์นี้องค์น
1: ี้
0: เก่าจริงเพราะว่าแล้วที่สืบค้นยากส่วนหนึ่งก็คือฐานนี่เป็นศิลาแรงฐานเป็นศิลาแรงแล้วคราวนี้พอองค์ขึ้นมาต่อองค์ด้วยอิฐก็ถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับ
1: แล้วเรื่องของลักษณะขององค์ปราสาทมีชัยเนี่ยคือออกแบบในรูปแบบของลักษณะไหนคะท่าน
0: ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะลักษณะที่ว่าเป็นของของขอม
1: ลักษณะของ
0: เป็นของขอมซึ่งเป็นยุคดั้งเดิมน่าจะเก่าแก่เพราะว่าใช้ศิลาแรงใช้อิฐเนี่ยจะเป็นองค์ที่เก่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่องค์ใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าเก่ารุ่นไหนนั้นยังประมาณประเมินอันนี้ไม่ได้เพราะมันต้องมีการสืบค้นอีกยาว
1: ค่ะ
0: นะครับสืบค้นยาวเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีรูปทรงกากบาทมีอะไรที่จะต้องสืบค้นอีกเขาบอกต้องใช้เวลาก็รอดูทางกรมศิลป์จะให้รูปแบบมา
1: แล้วบริเวณลานตรงนี้คือนอกจากการที่เราจะมาชมเรื่องของโบราณสถานได้มีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นบริเวณนี้บ้างไหมอ๋อ
0: มีฮะทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมเราเนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสรวงทุกปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่ามีชัยเราก็เลยไปสอดคล้องกับงานประเพณีที่อยากจะเห็นเป็นความรักคนพอมีชัยชนะก็น่าจะเป็นความสุขแล้วก็จัดในงานเทศกาลวันวาเลนไทน
1: ์วันวาเลนไทน์ด้วย
0: จัดแสงสีเสียงที่นี
1: ่
0: บวงสรวงที่นี
1: ่
0: นะ3ประมาณ2วันมีพิธีบวงสรวงมีพิธีจัดแสงสีเสียงเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้ามา
1: ค่ะ
0: มาชื่นชมปราสาทเราเพราะเรามี2หลังเป็นแห่งเดียวที่มีปราสาทถึง2หลังติดกัน
1: อยู่ในบริเวณเดียวกัน
0: บริเวณเดียวกันพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่อยู่ใน
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่าใครที่ไม่รู้จักเราสามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานอยากเข้ามาชมตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
0: โอ้ด้วยความยินดีแล้วฮะประสานมาที่อบต.กระเทียมเลยนะ
1: ฮะ
0: เรามีเบอร์โทรมีอะไรในเว็บไซต์มีอะไรมีหมดแล้วก็อยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรได้เลยส่วนมากแล้วเราจะยินดีให้เข้ามา
1: ค่ะ
0: มาดูแล
1: ตรงนี้ก
0: ็เพราะว่ากับที่อบต.เราเนี่ยเราดูแลอยู่แล้วคือที่นี่แหละเป็นที่ที่คิดว่าเราดูแลมาตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นอกจากโบราณสถานได้ยินมาว่าที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะตำบลกระเทียมเนี่ยมีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คืออะไรคะท่าน
0: ผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: เราที่จริงอ่ะกระเทียมเรามี3อย่างด้วยกันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราที่ดีที่สุดก็มี1เราเทิดทูนหลวงปู่เจียมอธิสโยซึ่งเป็นวัดหลวงปู่เจียมวัดอินทราสุการามมีผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: บ้านด่านเจริญนี่แหละที่เรียกว่ามีปราชญ์ชาวบ้านที่นั่นชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวซึ่งเป็นคนที่สรรสร้างผ้าไหมลายโบราณและสีธรรมชาติได้สวยงามมีชื่อเสียงท่านเคยได้รับรางวัลอาเซียนรางวัลที่2ของอาเซียนด้วยซ้ำไปคือส่งประกวดได้หลายรางวัลมากพูดว่ารางวัลนี้เต็มตู้เพราะฉะนั้นท่านเป็นปราชญ์ที่สอนชาวบ้านเราเนี่ยหลายๆหมู่บ้านในตำบลกระเทียมและก็ต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะในตำบลกระเทียมเกือบทุกหมู่บ้านเราสอนโดยเฉพาะที่เราจะไปคือบ้านโนนสบายเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ล่าสุดเลยเพิ่งสอนมาได้ 4-5 ปี
1: พอฟังมาแล้วตอนนี้คือมีเรื่องของหลวงปู่เจียมผ้าไหมตอนนี้คือแบมอยากรู้แล้วค่ะอยากเห็นแล้วว่าอาจารย์บันเทิงเนี่ยที่ท่านเป็นผู้สอนเนี่ยมีผ้าไหมสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวท่านพาแบมไป
0: นะคะยินดี
1: โอเคค่ะ
0: ด้วยความยินดี
1: ค่ะ
0: ครับผม

0: คุณผู้ชมคะกระบวนการกว่าจะได้เป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นผ้าไหมนั้นต้องมีเส้นไหมซะก่อนแต่กระบวนการน่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่สมคิดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
1: ใช่ครับผม
0: เรื่องของกระบวนการเนี่ยความเป็นมาทำไมเราถึงได้มีเริ่มการปลูกหมอนเลี้ยงไหมพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับผมจริงๆการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของชุมชนที่นี่ครับมีการมาปลูกหมอนแบบนานแล้วครับจริงชุมชนเดิมครับเขาจะอาศัยอยู่ที่ปราสาทมีชัยครับตั้งแต่รุ่นทวดเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเกิดการเกิดโรคระบาดก็เลยได้อพยพมาอยู่ที่ชุมชนนะปัจจุบันนี้ของบ้านเมืองชัยนะครับชุมชนเดิมก็คือมีอาชีพเสริมก็คือจากการทำนาก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมคุณยายก็จะมีอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมในการหลังจากการทำนานะครับ
0: ก็คือเราก็เหมือนแบบว่าเป็นรุ่นลูกที่สืบทอดมาเป็นทายาท
1: ใช่
0: ไหมคะพอเราได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ครับเริ่มแรกก็ต้องมีตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเลยครับอันดับแรกก็คือต้องจะเลี้ยงไหมต้องปลูกหมอนก่อนครับ
0: โอ้ปลูกตั้งแต่เป็นตัวเลย
1: ใช่ครับต้องปลูกหมอนต้องปลูกหมอนก่อนถึงจะเลี้ยงไหมได้ครับแล้วก็หาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่คุณยายเกิดการสืบทอดมาเนี่ยครับเราเอาพันนั้นนะครับมาสืบทอดโตเรื่อยๆให้เป็นจนปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู
0: ่ค่ะ
1: การสาวไหมการมัดหมี่ทอผ้าไหมอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็คือเราปลูกด้วยเรามีการสาวด้วยแล้วเราก็ทำเป็นผ้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะด้านหลังตอนนี้ด้านหลังแบมกับพี่สมคิดคือมีผ้าไหมแบบลายต่างๆเยอะ
1: คือเรียนรู้จากเองทั้งหมดเลยครับ
0: ในเรื่องของการออกแบบลายนี่คือเราก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์ด้วย
1: ใช่ครับจากลายร่างเดิมมาเขียนให้เป็นลายทำให้มันสวยขึ้นหรือว่าให้มันมีลายผสมผสานแตกต่างขึ้นมาคือเป็นลายใหม่ขึ้นมาย
0: กตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมคะเป็นชื่อลายที่ท่านนึกถึงพี่สมคิดแล้วต้องเป็นลายนี้
1: สมมติจะเป็นลายหน้าเกี้ยวที่ทุกคนรู้จักนะครับลายหน้าเกี้ยวลายกังหันอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่ามาดูลายผ้าหรือว่าสั่งซื้อผ้าไหมของพี่สมคิดเนี่ยพี่สมคิดช่วยฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าเป็นเพจของพี่สมคิดหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับติดต่อทาง Facebook นะครับนายสมคิดเพชรใสครับภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ094ครับ727-4245ครับ
0: หรือถ้าอยากมาชุมชนเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้านหมื่นชัยครับตำบลกระเทียมครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ
0: โอเคค่ะวันนี้ก็แดมรู้สึกได้มาดูกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ปลูกหมอนให้อาหารต่างๆตอนนี้รวมถึงการสาวไหมต่างๆก็ขอบคุณพี่สมคิดมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะกว่าที่จะได้มาเป็นเส้นไหมแล้วก็มาเป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ค่ะ

0: อาจารย์ค่ะหนูใส่ผ้าลายอะไรอยู่นะคะเนี่ย
1: อันนี้ลายดอกไม้อินเดียครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากผ้ามัดหมี่สองทางของอินเดียนะครับแล้วเราก็มามัดหมี่เป็นผ้าปูมย้อมสีเมฆสีหลักของสุรินทร์ครับก็เลยออกโทนสุรินทร์ครับ
0: โทนสุรินทร์
1: ครับผม
0: ขอถามได้ไหมคะแอบถามว่าราคาผืนนี้เท่าไหร่คะอาจารย์
1: ครับบวกทั้งเนื้อผ้านะครับลายผ้าและองค์ประกอบโดยรวมนะครับทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนที่แบบว่าพอสมควรเนาะ

0: ใช้เวลามากเส้นไหมเล็กนะครับก็จะอยู่ที่ราคานะครับประมาณ 80,000 ถึง 120,000 ครับ
1: ว้าว 80,000 ถึง 120,000
0: ครับผม
1: ตอนนี้แบมได้ใส่ผ้าไหมราคา 80,000 ถึง 120,000
0: ยังมีอันนี้เป็นสีเคมีนะครับยังมีสีธรรมชาติที่ราคาสูงเพราะว่าสีธรรมชาติหรือเส้นไหมของเราเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสาวไหมแล้วกระบวนการย้อมสีแล้วการทอต่างๆมันพิถีพิถันหมดเลยแล้วก็ต่างจากที่แม่ป้าๆเขาขายราคาไม่แพงแต่ของเราจะเน้นทั้งเนื้อทั้งสีครับ
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นสีเคมีเนาะ
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะแบมก็จะ
0: ให้นุ่งเป็นจงกระเบน
1: เป็นจงกระเบนโอเค
0: จงกระเบนแบบบานง่ายๆนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ให้นะคะเป็นจงกระเบน
0: เร็วๆนะครับ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งตัวของแบมนะคะบนตัวของแบมนี่คือมีแต่ผ้าไหมแท้ 100% ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ในการทำผ้าไหมการทอผ้าไหมนั่นก็คืออาจารย์บันเทิงนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่วันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ปราดตัวจริงนะคะที่มีสิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยถ้าอาจารย์คะช่วยเล่าอธิบายให้ฟังหน่อยไหมคะความเป็นมาของการทำผ้าของท่านอาจารย์นี่คืออะไรคะ
2: ครับความเป็นมานะครับคือความเป็นมาของชุมชนของเราก็จะมีการทอผ้าเนาะเลี้ยงไหมสาวไหมน
0: ะคร ับ
2: กระบวนการทุกกระบวนการเลยของไหมนะครับแล้วก็มาถึงกระบวนการมัดแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทอผ้าครับก็หลักๆแล้วก็คือทอผ้าแบบพื้นเมืองสุรินทร์ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสุรินทร์นะครับก็จะมีหลากหลายแล้วมุ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับทางผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าพื้นเมืองแบบลายขัดพื้นฐานผ้าพื้นเมืองแบบเป็นชั้นๆๆๆที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ทุกผืนผ้าทุกอัตลักษณ์ลายผ้าครับที่ลายผ้าเนี่ยถ้านับไปแล้วก็จะมีเป็นร้อยๆลายนะครับ
0: ตอนนี้ปัจจุบัน
2: ใช่ครับร้อยๆลายแต่ว่าจะมีบางลายที่สูญหายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็จะพยายามขุดหรือหามาเพื่อทำขึ้นมาใหม่แล้วก็รักษาไว้คร
0: ับ ค่ะในเรื่องของลายเนี่ยอาจารย์แบบว่าได้แนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบลายเนี่ยได้มาอย่างไรคะ
2: พูดถึงแรงบันดาลใจจากกลุ่มลายที่เราออกแบบนะครับก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์เนาะก็จะ
0: ม
2: ีเรื่องลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายที่โดดเด่นแล้วทีนี้เราก็อยากรักษาเรื่องลายเรื่องสีเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ก็เลยใช้ลายเอกลักษณ์ของเรานี่แหละครับปรับปรุงแต่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความละเอียดให้โดดเด่นเหมือนคนสมัยก่อนทำอย่างทั้งเนื้อผ้าทั้งลายครับแล้วก็มีการผสมผสานจากลายดั้งเดิมมาผสมผสานเป็นลายใหม่แล้วก็บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ้าเราก็จะผนวกขึ้นเป็นลาย
0: ค่ะแล้วเรื่องของสีของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีการออกแบบสีหรือว่าผสมสีมีสีเยอะขนาดไหนคะตอนนี้
2: ครับผมสีเนี่ยสีเอกลักษณ์ของเราก็คือถ้าไปโชว์ที่ไหนผ้าของสุรินทร์เราน่ะไม่ต้องเขียนป้ายว่าสุรินทร์เนา
0: ะ
2: ก็จะโอ๊ยผ้าสุรินทร์นี่นาอะไรเงี้ยยังไงก็ออกมาเป็นแบบว่าสีโทนพวกกลุ่มนี
0: ้
2: กลุ่มนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมการทับสีแบบดั้งเดิมก็คือใช้แม่สีหลักแม่สีหลักก็จะมีเขถ้าเป็นสีธรรมชาติเนา
0: ะ
2: ธรรมชาติก็จะมีเขมาจากต้นเขประหูดมาจากต้นประหูดครั่งมาสีแดงมาจากครั่งเขประหูดเนี่ยคือเหลืองเนาะครั่งคือสีแดงครับน้ำเงินคือสีคราม ก็บรรพบุรุษเราย้อมแม่สีหลักมาเป็นมานานแล้ว
0: คร
2: ับใช่ครับเป็นพันปีก็ว่าได้แล้วทีนี้ความโ
0: ม
2: โนของสีการทดลองใช้ของการนุ่งแล้วก็ซักอะไรเงี้ยมันจะมีความคงทนเรื่องการใช้มันทนต่อแสงทนต่อการซักล้างแล้วสีมันอมตะก็เลยยังไงก็ไม่ทิ้งสีดั้งเดิมคือแม่สีหลักการเปลี่ยนเป็นสีเคมีก็ยังใช้แม่สีหลักเหมือนเดิมทีนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเราก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เรื่องลายโบราณสีโบราณแต่ว่ามันจะมีสีพาเทลสีสมัยใหม่ที่เขาพัฒนาให้เราก็คือจากกลุ่มลูกค้าเขาแนะนำว่าฟ้าอ่อนนะชมพูอ่อนอะไรแล้วก็สามารถทำได
0: ้ก็คือเราก็ปรับตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะ
2: ปรับตามใช่
0: อาจารย์คะเหมือนที่บ้านอาจารย์นี่เหมือนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: กิจกรรมที่แบบเกิดขึ้นก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเยาวชนสมมติว่าอยากเยาวชนอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนลายมัดมีทอผ้าไหมย้อมสีครับก็จะเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้ได้อย่างกลุ่มเขียนลายเนาะก็จะเริ่มจากลายเบสิกง่ายๆก็คือ3ลำ7ลำ7ลำก็คือ7กราฟ3ลำก็คือ3กราฟก็ให้เขาแกะขึ้นแกะลงง่ายๆก่อนแล้วลอกตามเพราะเด็กเขามีทักษะดีเราก็เริ่มให้เขาเริ่มเขียนลายยากขึ้นแล้วก็อ่านลายยากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็สองก็เริ่มมัดหมี่พอมัดหมี่ปุ๊บเราไม่ได้ให้เขามัดหมี่กับเส้นไหมหรือว่าวัตถุดิบจริงเราจะให้เขาทดลองเรื่องการใช้วัตถุดิบที่แบบว่ามันไม่เสียหายก็คือเรียนรู้มัดเชือกฟางตามลายที่เขาออกแบบ5กราฟ7กราฟอะไรเงี้ยครับก็ขึงเส้นตามที่เขาออกแบบพอเขามีทักษะดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มัดหมี่ตามในไหมจริงได้แล้วก็ไปย้อมสี
0: คร
2: ับแล้วก็ไปเรียนทอเรียนเก็บลาย ที่นี่ก็จะสอนทุกอย่างสำหรับทั้งเยาวชนแล้วก็กลุ่มน้องๆที่สนใจแล้วช่วงว่างๆนะครับว่างๆอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างปิดเทอมนะครับอันนี้เขาก็สามารถมาของานหรือว่าขอความรู้หรือว่าขอทำงานได้ที่นี่พอน้องได้งานปุ๊บพอเก่งแล้วสามารถนำไปรับจ้างมัดหมี่หรือทำกิจกรรมนี้ได้ค่าแรงหรือได้ค่าตอบแทนได้อย่างดีครับ
0: แล้วรวมถึงคนในชุมชนเนี่ยเขามีการเดินทางมาเรียนหรือว่ามารับความรู้จากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบลายอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ
2: มีครับ อย่างกลุ่มที่สนใจอย่างเกษตรกรที่สนใจเนาะว่าบางกลุ่มทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ว่าทำไมที่เราทำไมทำเสร็จปุ๊บทำไมออกตลาดแล้วทำไมขายดีอะไรเงี้ยครับก็เราก็สามารถแบบว่าถ่ายทอดให้ในจุดที่เขาอยากรู
0: ้
2: ว่าย้อมสีทำไมย้อมสีไม่สวยเราก็สามารถแนะนำเขาได้เก็บตะกอลายอยากเรียนเพื่อเอาไปสานต่อเรื่องการเก็บตะกอลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็การมัดหมี่เขียนลายครับถ้าอยากได้ลายใหม่ๆที่ตลาดต้องการทำยังไงครับให้เหมาะกับกลุ่มที่เขาอยากทำครับสิ่งที่เราจะแนะนำหรือว่าสอนไปเนี่ยต้องตรงกับที่เขามาขอเรียนครับก็มีการถ่ายทอดให้กับกลุ่มทั่วๆไปด้วยครับ
0: แล้วหนูขอย้อนกลับไปสักนิดนึงในตรงของเยาวชนที่เขามารับความรู้จากเราพอเขาได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราเกิดความภาคภูมิใจในตัวของพวกเขายังไงบ้าง
2: เห็นจากความสำเร็จของเขาที่แบบว่าอย่างน้อยเราแบบว่าแค่จุดเริ่มต้นแค่สอนให้เขาเขียนลาย3 ลำ 5 ลำ 7 ลำเนี่ยเขาสามารถไป

0: อย่างกลุ่มราชการเนาะอบต.
1: ค่ะ
0: พช.ครับก็เกิดให้กลุ่มคนนะรู้จักเพิ่มขึ้นทำให้เราแบบมีช่องทางแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่แบบว่าเราไม่อยากหยุดทำงานเราก็อยาก
1: เหมือนเป็นแรงผลักดันของเราให้ทำต่อไปใช่ไหมคะ
0: ผมมีแบบผลงานที่เด่นๆอย่างที่เราทำแล้วเป็นลายที่ได้รางวัลก็มีหลากหลายเนาะทั้งเป็นผ้าโบราณทั้งผ้าลายสร้างสรรค
1: ์
0: ทั้งลายสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับก็ได้รับรางวัลหลากหลายแล้วก็ภูมิใจที่เราสามารถอะไรนะพาชุมชน อยู่กับงานภูมิปัญญาได้แล้วสร้างรายได้ได้อยู่กับชุมชนของเราได้โดยที่ไม่เดือดร้อน
1: สุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากหน่อยค่ะว่าสำหรับคนไหนที่อยากสืบสานเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมสนใจอยากมาดูความรู้หรือว่ามาศึกษาดูงานฝากช่องทางในการตามแล้วก็มาที่นี่หน่อยค่ะ
0: ครับผมถ้ามีใครสนใจเรื่องการอยากเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมนะครับทุกกระบวนการนะครับอย่างตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนาะตั้งแต่การสาวไหมตั้งแต่ย้อมสีมัดหมี่นะครับแล้วก็ทอผ้าเก็บตะกอลายนะครับหรือการออกแบบลายต่างๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะทางเพจบ้านเรือนทอผ้าไหมบ้านดันเจริญครับเบอร์โทรครับ0649451552ครับแล้วก็0935647849ครับครับผม
1: วันนี้แบมก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้แบมได้สวมใส่ชุดสวยงามแบบนี้รวมถึงได้มาบอกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

0: ทำมาจากสีธรรมชาตินะคะแล้ววันนี้อะไรคือความโดดเด่นของผ้าไหมที่นี่ที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ร่วมของเราอยู่กับพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือตอนนี้แบมได้ไปดูผ้าไหมมาหลากหลายจุดมากอีกหนึ่งจุดอยู่ที่นี่ก็คือ
1: กลุ่มทอผ้าไหมสุขสบายค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องบอกว่าที่นี่คือสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาก
1: ใช
0: ่แต่ความเป็นมาของที่นี่หนูอยากทราบว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะกลุ่มของเราเนี่ย
1: ค่ะเริ่มแรกของกลุ่มนะคะที่ก่อนจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าสุขสบายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเริ่มจากความสนใจของคนในชุมชนในเรื่องของผ้าไหมนะคะแล้วก็จวบกับโชคดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมนะคะมีการจัดอบรมในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะคะเราเลยรวบรวมสมาชิกในกลุ่มว่ามีความสนใจแล้วก็เข้ารับการอบรมเริ่มแรกปีที่เข้ารับอบรมก็ประมาณ10กว่าคนนะคะก่อนที่จะมาทำกันจริงๆก็ไปรวมกับทางหมู่บ้านอื่นก่อน คือทางหมู่บ้านนี้คือคนน้อยเราเลยไปอบรมร่วมกับหมู่บ้านอื่นและทีนี้ปีต่อมาเราก็เลยของบดึงงบประมาณมาจัดอบรมทางหมู่บ้านของเรานะคะก็โดยทางอบต.เขาก็จะจัดให้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าการลงสีต่างๆนะคะจนมามีความเชี่ยวชาญในจนถึงทุกวันนี้นะคะ
0: จนมาเป็นแบบที่เราเห็นนี
1: ้
0: แต่บอกว่าที่นี่คือมีความโดดเด่นอย่างที่แบมได้พูดไปว่าเรื่องของสี
1: ค่ะสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะ
0: สีธรรมชาติหมักโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้คือมันเกิดมาได้ยังไงคะเรารับอิทธิพลมาจากที่ไหนยังไง
1: ค่ะตอนแรกนะคะที่เราทำกันเราจะทำเป็นสีผ้าไหมย้อมเคมีนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการย้อมเคมีมันก็จะเป็นผลเสียกับผู้
0: ที่ใช
1: ่ทั้งผู้สวมใส่ทั้งผู้ที่ทำคนทำใช่เราเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นธรรมชาติได้ไหมก็คือธรรมชาติอย่างเราเห็นเนาะเมื่อก่อนที่ว่าสมัยก่อนเป็นเด็กๆเราเห็นปู่ย่าตายายเคยเอาพวกเปลือกไม้พวกใบไม้มาย้อมสีย้อมสีย้อมพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยเราเลยมาคุยกันว่าเราอยากได้แบบนั้นแล้วทีนี้ก็เริ่มว่าเราลองเฉดใบไม้ไหนที่มันให้สีเราก็จับมาลองทำกันก่อนทำแบบลองแบบล้มลุกคลุกคลานกันลองเรียนผิดเรียนถูก
0: ไม่รู้ว่าทดลอง
1: ใช่ทดลองทุกอย่างที่อย่างสีที่เราได้ก็มีทั้งอย่างนี้นะคะก็
0: อันนี้คือสีอะไรคะ
1: สีสมอนะคะ
0: สมอ
1: ใบสมอผลสมอ
0: ตัวนี้จะออกมาเป็นสีอะไรคะ
1: ก็จะออกมานี่ค่ะมันแต่ละโทนสีจะให้ไม่เหมือนกันนี่ทั้งหมดที่ได้นี่คือสีสมอนะคะ
0: โอ้

0: แต่ว่าแต่ละฤดูกาลที่เขาให้สีมันจะแตกต่างกันหมายถึงว่าฤดูฝนเขาจะให้อีกสีหนึ่งฤดูอย่างฤดูหนาวเนี่ยเขาจะเป็นอีกโทนสีหนึ่งอย่างนี้นะคะ
1: อ๋อคือความแตกต่างอากาศ
0: ใช่ใช่เป็นด้วยเรื่องของอากาศเป็นเรื่องของใบที่ใบแก่ใบอ่อนเปลือกแล้วก็ผลก็จะให้สีที่แตกต่างนะคะ
1: แล้วเหมือนที่แบมใส่อยู่ตอนนี้เขามีสีอะไรบ้างคะ
0: ที่อย่างที่น้องใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีสีสมอนะคะสีสมอแล้วก็สีภาษาลาวเขา
1: จะเรียกเลยค่ะ
0: ต้นบักเข่งเน
1: า
0: ะ
1: ต้นบักเข่ง
0: ต้นบักเข่งแต่เม็ดนางดำภาษาไทยเม็ดนางดำประมาณนี้แล้วก็จะมีสีลูกว่านะคะเปลือกว่าด้วยใช่ค่ะที่น้องใส่ค่ะก็โทนสีที่เราได้มาก็มีทั้งอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกันเกลาซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม้ประจำถิ่น
1: ไม้กันเกลา
0: ใช่แล้วก็สักทองไม้มงคลต่างๆนะคะก็จะมีทั้งเขทั้งคลั่งแล้วก็แก่นขนุนสีที่เราได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเปลือกยูคาใบยูคาแล้วก็เอาสามารถมาทำสีได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเป็นที่เราทำออกมาแล้วผ้าเราจะแตกต่างจากที่อื่นๆเขา
1: คือความแบบว่าเป็นสีจากธรรมชาติไม่มีเคมีสวมใส่แล้วก็ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้สวมใส่ค่ะ
1: แล้วเรื่องของลวดลายนี่ล่ะคะคือเรามีการออกแบบยังไงบ้างคะ
0: ก็ลวดลายตอนเริ่มแรกอาจารย์ก็จะมาให้ลวดลายมาสอนก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะจับประยุกต์ลวดลายแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มก็จะมีลายเกล็ดนาคนะคะ
1: ลายเกล็ดนาค
0: ใช่ค่ะเพราะว่าลายเกล็ดนาคจะเป็นเราจะบ้านเราเนาะอยู่ข้างหนองละหานที่มีหนองน้ำใหญ่แล้วก็ถ้าจะเป็นความเชื่อของคนทางโซนมาจากทางลุ่มน้ำทางลาวทางอะไรแล้วก็พญานาคจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาแต่ว่าเราถือว่าเรามีหนองน้ำใหญ่ในตรงนี้เราก็เลยว่าขอแค่เกล็ดพอ
1: ไม่ต้อง
0: เอาทั้งตัวหรอกค่ะขอแค่เกล็ด
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มันจะมีลวดลายอยู่ในลายผ้าค่ะเดี๋ยวค่อยไปชมอีกทีนึงว่าอะไรยังไง
1: ที่จะมาเป็นชมด้วย
0: นี่ค่ะที่มาเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มเรานะคะ
1: ค่ะตอนนี้คือแบมได้ฟังแล้วคือตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าลายเกล็ดหน้าเนี่ยมันจะเป็นลวดลายไงรวมถึงลวดลายอื่นๆแล้วก็ผ้าผืนอื่นๆที
0: ่
1: เหมือนแบมใส่อยู่ตอนนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูนะคะว่านอกจากลายที่แบมใส่และสีที่แบมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวพาเลยค่ะนำเลยค่ะพี่ปุ้ม
0: ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะด้านหลังแบมคือเต็มไปด้วยผ้าไหมที่มีหลากหลายลายแล้วก็หลากหลายสีสันมากๆแต่มีเอกลักษณ์หนึ่งลายนะคะที่ถือว่าเป็นลายโดดเด่นของที่นี่นั่นก็คือลาย
1: เกล็ดนาคค่ะ
0: เกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะ
0: ความแตกต่างของลายเกล็ดนาคทำไมถึงเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่คะ
1: ค่ะที่เราคิดค้นมาเป็นลายเกล็ดนาคนะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่มีหนองน้ำใหญ่หนองน้ำละหานะคะแล้วก็ในหนองน้ำก็จะมีบัวแดงที่เป็นแหล่งที่เรานำโคลนมานำมาหมักผ้านะคะค่ะซึ่งท้องผ้าที่ว่านี่ลายเกล็ดนาคนี่นะคะเกล็ดนาคแล้วก็จะมีเชิงใบสี
0: ตรงไหนคะ
1: นี่ค่ะเชิงใบสีอ
0: ันนี้ก็เชิงใบส
1: ีใช่ค่ะแล้วก็จะมีเชิงดอกบัวนะคะอันนี้สีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ได้จากสมอเขแล้วก็ปะหูนะคะแล้วก็จะมีสีที่ได้จากคลั่งเขปะหูแล้วก็คลามนะคะก็จะออกโทนสีสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะ
0: สดใส
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าสุขสบายเราค่ะ
0: ลายเกล็ดหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นว่าอีกหนึ่งลายที่ถือว่าได้เขาเรียกว่าได้รับรางวัล
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือลายอะไรคะ
1: ก็จะมีทั้งเกล็ดนาคแล้วก็มีลายดอกรักราชกัญญานะคะที่เราส่งประกวดในของเจ้าฟ้าหญิงวรรณวลีนะคะของปี66ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เข้าในระดับคือผ่านในระดับ

0: ระดับจังหวัดเสร็จก็ไประดับภูมิภาคแล้วก็ไประดับประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: เราได้เข้าในระดับประเทศมาผืนหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าในระดับของภูมิภาคก็12ผืนที่ส่งเข้าประกวดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีนี่นะคะแล้วของใช่ค่ะลายนี้ค่ะแล้วก็ปีนี้ก
1: ็ปีล่าสุด
0: ค่ะลายวชิระค่ะใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะเข้าไป4ผืนนะคะแต่ว่าขายไปแล้ว
1: ขายไปแล้ว
0: ค่ะมีลูกค้ามารับขายไปแล้วค่ะส่วนลายที่เราได้รางวัลเวทีคนเก่งของกรมอุตสาหกรรมมาก็จะเป็นเกล็ดนาคผืนนี้ค่ะ
1: คู่ผืนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ลายเกล็ดนาคเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะลายเกล็ดนาคเหมือนกัน
1: ตรงนี้ได้รางวัลด้วยความแตกต่างของอะไรคะ
0: เรื่องของสีค่ะถ้าเมื่อก่อนเราทำมันจะออกโทนสีออกจะทึบๆสีทึบๆใช่ค่ะสีน้ำตาลสีออกสีดำโทนทึบๆแล้วทีนี้เหมือนกับผู้สวมใส่เขาอยากได้สีที่สดใสขึ้นเราเลยใช้คลั่งในการย้อมนะคะสีแล้วก็จะทำออกในแนวออกเหมือนจะพาสเทลกึ่งพาสเทลกลุ่มเลยนะคะ
1: โอ
0: ้ราคาคือมันขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็สีที่ลงค่ะค่ะนี
1: ้แต่ถ้ามาที่กลุ่มของเราเราก็จำหน่ายเหมือนกันสมมติคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจนะคะสามารถที่จะมาดูมาชมนะคะรวมถึงมาซื้อได้นะคะที่กลุ่มเลยนะคะเราก็จะได้ราคานะคะที่จากกลุ่มโดยตรงรวมถึงได้ผ้าที่สวยงามแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ปุ้มนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากให้พี่ปุ้มนะคะช่วยฝากเรื่องของกลุ่มของเราเนี่ยค่ะเชิญชวนผู้ชมหน่อยถ้าชมอยู่ตอนนี้อยากให้มาเยี่ยมชมในเรื่องของกระบวนการทำของเราเลยค่ะ
0: ค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่กลุ่มทอผ้าสุขสบายค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าใหม่หมักโครนสีธรรมชาตินะคะเบอร์ติดต่อก็0902346444ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆเลยนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือได้ดูทั้งเรื่องของความเป็นมาแล้วก็สีรวมถึงลายผ้าโดยเฉพาะเรื่องสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ
0: เดี๋ยว
1: มีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: ีกหนึ่งจุดที่บ้านเหมือนใช้ที่สำคัญมากๆค่ะตรงนี้ที่แบมอยู่นั่นก็คือชุมชนนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวโอท็อปนวัดพิถีบ้านเหมือนใช้ตอนนี้อยู่กับพี่จอยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่จอยคะตรงนี้คือพอมาถึงแล้วเนี่ยการต้อนรับดีมากๆรวมถึงแบมได้ใส่ชุดสวยๆของที่นี่ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพี่แจงช่วยให้ฟังหน่อยค่ะ
1: กิจกรรมเยอะมากเลยครับในชุมชนของบ้านเราบ้านเหมือนใช้ของเรานะครับจะมีตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีทั้งสมุนไพรก็เกษตรกรปลูกข้าวอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ชุมชนของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวคือจุดเช็คอินคือหนองบัวแดงหนองบัวแดงแล้วก็ปราสาทมีชัยของเราครับ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่านักท่องเที่ยวที่ชมอยู่ตอนนี้ชมช่องเราอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาหรือว่าอยากติดต่อสอบถามข้อมูลในการมาเนี่ยต้องติดต่อผ่านช่องทางไหน
1: ติดต่อได้ทางเพจของชุมชนท่องเที่ยวอุทบนวัดพิถีบ้านเหมือนชัยเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้ก็จะได้รับการต้อนรับเหมือนที่แบมได้พบในวันนี้นะคะจากพี่จอยของเรานั่นเองนะคะท่านนายกครับแบมมาในครั้งนี้ตำบลกระเทียมนี่คือต้องบอกว่าประทับใจมากๆตั้งแต่การไปดูเรื่องของการทำผ้าไหมนะคะผ้าไหมในจุดต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะท่านต้องบอกว่ามาแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะ
2: ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนหนึ่งของตำบลกระเทียมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลกระเทียมไม่ว่าจะเป็นวัดกบปูเจียมปราสาทเมืองชัยและการทอผ้าของกลุ่มต่างๆในตำบลกระเทียมเราจะเห็นว่ามีความ

0: แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากนะครับเพราะงั้นนี่คืองานของตำบลกระเทียมเราที่อยากจะให้น้องแบมเชิญชวนน้องแบมมาเที่ยวอีกถ้ามีโอกาสนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะ
1: ถ้าแบมมีโอกาสเนี่ยแบมมาแน่นอนค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆเนี่ยที่รู้จักเนี่ยมาที่ตำบลกระเทียมเพราะว่ามาแล้วประทับใจสุดๆเลยค่ะท่าน
0: ขอบคุณมากครับผม
1: วันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะรวมถึงพี่จอยด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาแบมมาเที่ยวที่ตำบลกระเทียมบอกเลยว่าประทับใจแล้วก็มีความสุขมากเลย

0: ังจากที่เราได้ไปชมกระบวนการผลิตผ้าไหมนะคะของตำบลกระเทียมแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลากหลายคนนะคะได้รู้จักกับผ้าไหมของตำบลกระเทียมมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่แจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่แจงช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะว่าคือใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะพันธิดาแสวงทรัพย์เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียมค่ะ
0: คือพี่แจงของเราเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าทำไมอะไรเอ่ยถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการของการขายออนไลน์แล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวผ้าไหมในการนำมาขายคะ
1: จริงๆแจงก็เป็นคนในชุมชนตำบลกระเทียมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลกระเทียมก็คือที่เราเห็นตั้งแต่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษของเราแล้วก็ชุมชนของเราค่ะทุกหมู่บ้านเลยก็จะทำผ้าไหมกันซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แจงเห็นเลยก็คือมีแค่ผู้ผลิตแต่ไม่มีผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ค่ะชาวบ้านของเรานะคะก็คือทำแล้วก็ขายให้แม่ค้าคนกลางส่วนมากจะถูกปัญหาเลยก็คือถูกกดราคาซะส่วนใหญ่แจงก็เลยเลือกที่จะนำผ้าไหมของชุมชนตำบลกระเทียมอะค่ะมาเพื่อจำหน่ายโดยผ่านจากผู้ผลิตส่งต่อถึงผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อผ้าไหมอะค่ะก็คือได้ราคาที่ส่งตรงจากกี่ทอเลยนะคะไม่ต้องผ่านแม่ค้าคนกลางค่ะ
0: ค่ะในการเลือกมุมมองตอนนี้คือมีเรื่องของการจำหน่ายผ้าไหมแล้วในมุมมองของพี่แจงเนี่ยผ้าของตำบลกระเทียมเนี่ยผ้าไหมเนี่ยพี่แจงคิดว่าอะไรคือจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่คะที่เลือกนำมานำเสนอแล้วก็ขายเนี่ย
1: สิ่งที่แจงมองเห็นเลยก็คือที่แตกต่างเลยนะคะผ้าไหมของบ้านสุขสบายนะคะแล้วก็ผ้าไหมของทุกๆหมู่บ้านเลยของตำบลกระเทียมที่มีปราชญ์ผ้าไหมก็คือท่านอาจารย์บันเทิงว่องไวค่ะจะมีความชำนาญเรื่องผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมของสุขสบายเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บันเทิงเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำผ้าไหมเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งจะมีความโดดเด่นเนาะเส้นไหมจะมีความสวยนะคะแล้วก็ประณีตค่ะเวลาที่ย้อมสีธรรมชาติมันจะมีความเหลือบเงาประกายสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะผ้าไหมที่เป็นสีธรรมชาตินะคะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยสีจะสว่างสดใสนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสีธรรมชาติหมักโคลนซึ่งไม่ว่าใครนะคะก็ลอกเลียนแบบไม่ได้
0: ค่ะ
1: แจงสังเกตดูเพราะว่าผ้าที่แจงเคยเห็นของสุรินทร์นะคะมีจากหลายๆตำบลนะคะหลายๆอำเภอแต่ว่าของเรานี้จะมีความโดดเด่นแล้วก็ลูกค้าจะมีความชื่นชอบผ้าไหมหมักโคลนมากๆแล้วกระบวนการทำมันยากมากนะคะกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนคือแจงเห็นตั้งแต่การมัดการย้อมนะคะซึ่งย้อมสีธรรมชาติใช้เวลาเกือบๆ3เดือนถ้าเทียบกับผ้าไหมทั่วไปใช้เวลา1ถึง2วันก็เสร็จค่
0: ะ
1: แต่ด้วยที่มาของผ้าไหมหมักโคลนเนี่ยค่ะมันผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะกว่าจะได้มาเลยทำให้สีที่ได้มาค่ะมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ผู้ที่สวมใส่จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะแล้วก็ความพลิ้วของผ้า
0: ค่ะ
1: ได้ลองใส่ได้ลองใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ได้ลองใส่มาแล้วค่ะเพราะว่าได้ไปดูจุดกระบวนการทำแล้วคือผ้าแต่ละผ้าคือลายสวยสีสวยแล้วก็นุ่มมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มาในเรื่องของช่องทางการขายคือเราเข้ามาในวงการของการขายเนี่ยตอนนี้พี่แจงไลฟ์หรือว่าขายผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้แจงไลฟ์ที่ช่องทางเดียวค่ะคือ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็คือสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ช่องทางเดียวค่ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของผลตอบรับหรือว่าแบบไหนที่ลูกค้าให้คือชอบมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ชอบมากแล้วก็สั่งซื้อสั่งทอเยอะนะคะก็คือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ใครผ่านมาก็ต้องสั่งซื้อแล้วก็สั่งจองก็คือผืนนี้เลยค่ะ
0: ตัวนี้ลายอะไรคะ
1: ลายเกล็ดพญานาคค่ะเป็นผ้าไหมที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของสุขสบายเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ
0: ลายเกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะระดับภาคแล้วก็เข้าประกวดระดับประเทศได้ลำดับที่2ด้วยค่ะถ้าใครอยากได้ผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสบายซึ่งเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนนะคะที่ผ่านกระบวนการทำที่เราเห็นมาแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทำยุ่งยากมากๆนะคะแล้วก็เขาทำได้สวยประณีตมากๆก็อย่าลืมนะคะกดติดตามที่ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจงมากๆเลยนะคะคือวันนี้คือได้ไปดูกระบวนการทำรวมถึงพี่แจงนี่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยศึกษาแล้วก็เป็นตัวแทนในการเรื่องของจำหน่ายนะคะวันนี้ก็อยากให้พี่แจงอ่ะอีกสักรอบนึงฝากช่องทางในการเข้าไปอุดหนุนพี่แจงแล้วก็สนับสนุนชาวบ้านอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะใครที่ชื่นชอบผ้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม5ตะกอหรือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนผ้าไหมเคมีของตำบลกระเทียมนะคะรับรองว่าสวยประทับใจแน่นอนฝากกดติดตามนะคะ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แจงมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูไลฟ์นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าได้เต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆความเชื่อความศรัทธานะคะรวมถึงสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือ1ซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือผ้าไหมจากตำบลกระเทียมนะคะที่เราได้เห็นการทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกวันนี้นะคะรายการอีสานสตอรี่ได้หมดเวลาลงไปแล้ววันนี้แบมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: าไทยมิตี11ภาคอีสานกฎหมายเลข11นะครับ10มงเสาร์พอดีครับวันนี้พอกันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ผมเปียพงษ์ไกรวายและทนายประพันธ์พัวทวีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุยกันบางหันนี่เนี่ยเรื่องของเมืองเถื่อเฮาก็บ่ได้ต่างอกต่างใจเนาะเรื่องของการโอนออกเงิน
1: คือใจลอยบางเถื่อผิดตัวเดียวมันไปเลยเป็นบัญชีคนอื่นเลย
0: แต่ปกตินี่เลขบัญชีนี่ส่วนใหญ่มันจะมีเลข

0: าเรียกว่าเหล็กยืนยัน
1: แม่
0: เหล็กยืนยันตัวไทย
1: ครับ
0: แต่มันกับบนาจจะมันก
1: ็มันก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามันจะพิษสยามมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งที่มันมีระบบให้เฮายืนยันยังมันบ่หลายยังมีขึ้นซื้อขึ้นยังอยู่แต่ว่าก็พลาดจนได้แล้วเป็นเรื่องจริงนําเด้แล้วเรื่องแบบนี้ฟ้องร้องกันฮอดศาลฎีกาพุ่นบ่แม่นธรรมดาแล้วมีคนโทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องโอนเงินผิดจะโอนให้นายก่อไม่เหลือบัญชีจริงๆๆแต่ว่าไปโอนไปบัญชีคนอื่น
0: ครับ
1: บัดนี้พอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บเอาคุณปิยพงษ์มาเฮ็ดจังได๋สมมุติโอนผิดปุ๊บฮู้ว่าโอนผิดเฮ็ดจังได
0: ๋ปุ๊บต้องโทรไปธนาคารก่อน
1: ทันที
0: ธนาคารเจ้าของก่อน
1: ทันที
0: แต่ครับ
1: ธนาคารมนุษย์โอนเงินน
0: ี่ธนาคาร AA นี่ก็ห้านเดียวกันนี่ก็บ่ค่อยจะน่าจะมีปัญหาพอมันคุยกันได้มันเช็คไปทางมันอาจจะแบบยกเลิกทรานเซคชั่นของการที่แบบการโอนเงินใด
1: แต่ธนาคารเดียวกันเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนเขาวงยกเลิกไว้ปานนั้นเด้เพราะมันไม่เขาบัญชีคนอื่นจักเจ้าใจอย่างกันจักโอนผิดหรือโอนอีหลีธนาคารเดี๋ยวจะไปนั่นท่านที่เลยบ่ได้เพราะว่าผู้ที่เขาเป็นเจ้าของบัญชีแล้วเงินไปเขาบัญชีเขาบ่เวลาเขาไปเบิกธนาคารบ่ให้เบิกจังซี่เกิดเป็นเงินที่โอนใส่หนี้กันอีหลีธนาคารแย่เด
0: ้
1: นี่แหละมันคือปัญหาเลยนั่นแล้วเบิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวในห้องง่ายเนาะเฮาโอนทั้งมือถือ
0: ปั๊บปั๊บง่ายแฮงเงินบ่ต้องพก
1: ถ้าไปโอนธนาคารโอกาสผิดพลาดหน่อยเพราะเจ้าที่เขาถูกมือเขาเฮ็ดถูกมือเขาเฮ็ดตลอดก็หูบัญชีไปบัญชีไปแต่ว่าถ้าเฮาโอนเองนี่ครับต้องเถื่อสลืมสลือแล้วโอนก็บ่เป็นเวลาเวลาเด
0: ้ครับ
1: ที่2โอนก็มีที่3โอนก็มี
0: ครับ
1: โอนทั้งคืนโอนตลอด24แม่นบ่ล่ะทั้งคืนก็ง่วงเหงาเหี้ยขึ้นมาเขาโทรมาป้าขาคุณลุงขาโอนเนี่ยกดเลยมันไปหาจักไผเป็นไผมั่วกันไปหมดนั่นมันเกิดขึ้นได้ครับ
0: นี่อาจจะโอนวิธีการโอนแบบเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าคันเป็นเบอร์บัญชีธนาคารเองเนี่ยมันเป็นประมาณ10โตเลขคันเป็นธนาคารออมสินก็มา13โต
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะเป็นผิดพลาดจากการโอนแบบพร้อมเพย์
1: พร้อมเพย์มันบ
0: ่พอพร้อมเพย์นี่มัน
1: ผิด
0: ไปตัวเดียวซึ่งว่าลงท้ายด้วย71ไปกด17
1: ครับ
0: หรือเป็น75จังซี
1: ่ครับ
0: มันผิดพลาดได
1: ้ที่ถ้าพี่น้องโอนผิดไปปุ๊บแบบคุณปิยพงษ์ว่าเนาะ1ฝ่าวแจ้งความ2อายัด
0: ต้องเก็บหลักฐานไว้ต้องมีหลักฐานเฮาบ
1: ่มันก็อยู่เครื่องเฮานี่แล้ว
0: ต้องเอาหลักฐานออกไปเห็นให้นํา
1: คืออันดับแรกเลยผู้ว่าผิดปุ๊บมันบ่ซั่วเฮาสิไปหาหลักฐานเทื่อบ่ทันเด้ทั้งผุดเบิกไปแล้วมันเข้าบัญชีเขาเด้แม่นบ่ล่ะแบบมิจฉาชีพนี่ล่ะโอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพหรือบัญชีมางนี่ท่านจะต้องอายัดไว้ก่อนแจ้งตำรวจเลยรีบอายัดไปเลยส่วนหลักฐานหาไปให้ที่หลังแล้วต้องไปแจ้งความเป็นเรื่องเป็นเล่าในภายหลังอีกเด
0: ้
1: ท่านยังเอาหลักฐานไปให้ตำรวจแต่ว่าเบื้องต้นนั้นท่านต้องแจ้งยังก่อน1144บ
0: ่ครับเบอร์
1: ที่สายด่วนของตำรวจนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องโดยตรงแล้วก็ธนาคารที่เงินท่านมันโอนไปบัญชีอื่นนั่นท่านต้องแจ้งเขาอายัดตามวิธีการรูปแบบของเขาถ้าท่านว่าเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าจังรวบรวมหลักฐานเดี๋ยวจังไปโรงพักส่วนตำรวจสิมาส่วนสิได้แจ้งความ8โมงกับ9โมงเงินไปแล้วครับต้องเฮ็ด2วิธีก่อนก็คือธนาคารกับตำรวจแจ้งเบื้องต้นก่อนแล้วจังหาหลักฐานไปทีหลังนะครับบัดนี้เมื่อเงินมันออกจากมันอื่นมันกลายเป็นเงินคนอื่นบ
0: ่
1: ผมถามมันอยู่ในบัญชีสมมุติว่ามนุษย์ภาคใดจังหวัดใดก็บ่ฮู้โอนเงินมาเข้าบัญชีผมเป็นเจ้าของเงินเด้ผมเข้าใจว่ามันมีเงินผมอยู่ในบัญชีผม
0: เฮาก็บ่ฮู้ว่าเงินมาจากหยังแน่เฮา
1: อาจจะเฮาค้าขายบางเทื่อแม่นบ่ล่ะแล้วคนก็บ่ส่งสลิปให้เฮาเฮาก็เบิกไปใส่เลยแต่ถ้าท่านฮู้ว่าเงินที่เขาโอนมาเป็นเงินโอนผิดบ่แม่นเงินที่เขาชําระหนี้เฮาเงินที่เขาแจ้งมาแล้วว่าเขาโอนผิดเด้อให้เฮาโอนคืนแล้วเฮาบอกบ่โอนบ่คืนอยู่ในบัญชีข่อยคือของข่อยจะเอาไปแจ้งธนาคารจะไปแจ้งตำรวจดําเนินการเลยข่อยกดไปใส่แล้วล่ะอันนี้อย่าไปหาเฮ็ดเด้อพี่น้อง1สิตนเขาเพราะเขาโอนผิดเขาบ่ได้โอนให้เฮาเขาบ่ได้ใส่หนี้เฮาบ่มีนิติสัมพันธ์หยังกันเลยกลับคืนเขาไปครับถ้าบ่คืนปึ๊บแม่นบ่ครับเขาก็สิแจ้งความก็หาอยากยอกเงินเขาว่าท่านไปเบียดบังเอาเงินเขาเด
0: ้อ
1: ยู่ในบัญชีท่านก็จริงแต่ว่ามันบ่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันก็โอนผิดไงแม่นบ่ล่ะถ้าบ่คืนเขาก็จะแจ้งความดําเนินคดีครับเรื่องที่มันโทรมาถามนี่เขาฮู้ว่าปลายทางคือไผเนาะอยู่ต่างจังหวัดเด
0: ้ครับ
1: บัดนี้ตํารวจก็เลยติดต่อให้ว่าคืนเงินโอนเข้าบัญชีเขามันจะได้จบเพราะไปธนาคารบ่เฮ็ดหยังเลยธนาคารว่าเอาคุณโอนเองใช้ธนาคารรับผิดชอบหยังคุณโอนไปมันก็ไปเข้าบัญชีเขาแล้วมันเป็นเงินของเขาล่ะต่างธนาคารนําธนาคารสิไปเฮ็ดจังได๋บ่หลายก็แจ้งหาที่อยู่บ่เสียของผู้ที่เกี่ยวของให้แล้วท่านโทรไปเขาก็เอาเบอร์โทรจากธนาคารนี่แหละโทรไปหาผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่เงินมันไปเข้าโดยผิดลงนี่เขาว่าเขาใส่ไปแล้วนี่อยู่ในบัญชีเขาก็ใส่ไปแล้วจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตำรวจก็เลยบอกว่าท่านจะดําเนินคดีเด้จะออกหมายเรียกท่านว่า ดำเนินการตามกฎหมายได้คู่แน่ยังแน่เนาะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นแต่ว่าจะผ่อน3ปีเงิน 30,000 หาขอผ่อน3ปีเพราะว่าโอ้ยมันบ่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องเอาไปใส่หนี้นั่นค่าสินค้าเนาะสุดท้ายแล้วคู่ไปคู่มาก็เลยขึ้น 30,000 หาโอนกลับขึ้นมาก็จบธนาคารก็บ่ยากผู้ที่รับเงินเขาไว้โดยบ่มีหนี้บ่มีนิติสัมพันธ์นั่นท่านขึ้นเขาซะครับถ้าบ่ขึ้นมันยากหลายอย่างกระบวนการมันยากยากตำรวจยากธนาคาร2ธนาคารเพราะมันต่างธนาคารเน
0: า
1: ะ
0: เผื่อบางเทื่ออาจจะไปดำเนินคดีไปของการอายัดบัญชี
1: นี่แม่นมันยุ่งไปเบิดเลย
0: ยาก
1: แล้วก็ยากโตท่านเองนํา
0: ครับ
1: ยากผู้ที่โอนผิดนํา
0: ครับ
1: นั่นล่ะมันเกิดขึ้นได้ครับอย่าว่าเรียกหลายโตมันจะบ่ผิดแล้วมันมีระบบตรวจสอบมันขึ้นชื่อในมันก็ผิดจนได้
0: ซะก่อน
1: เบิ่งดีๆครับอย่าใจห่อนใจเย็นๆครับ
0: ทุกอย่างเร็วเบิดกับจวดๆเลย
1: เสียหาย
0: ดังนั้นคือโอนเงินสแกนจ่าย
1: เออนั่นเบิ่งดี
0: ๆพร้อมพร้อมเพ่บัญชีบัญชี
1: บัดละบ่ไทยพัด
0: ผมเก็บไว้อยู่ผมตกลงกับหมู่ว่าผมสิเอาไปใส่อยู่โคราชผมสิไปงานโคราชมาราธอนช่วงประมาณสัปดาห์นานๆนี่ล่ะช่วงต้นเดือน
1: ภายในท่านว่าตัวล่ะไม่จะไปลงมกราเด้บ่ได
0: ้เดี๋ยวเอาไปใส่แต่ว่ากับพยายามใส่อยู
1: ่
0: ว่าท่านเหลือเท่าใดกันเหลือมาสิสัก600นี่ล่ะ
1: ครับ
0: ประหยัดใส่กันไปอันนี้คือมุมของคนโอนผิด
1: เบื้องดี
0: ๆมุมของคนที่รับบัญชีมาพบ 50,000
1: ครับมันเป็นไปบ่ได้
0: วิธีการแล้วต้องเช็คก่อนเน
1: าะท่านเจ้าท่านก็ต้องตรวจสอบแล้วโทรหาหมู่หาฝูงพวกที่ค้าขายน้ํากันหรือคนที่หัวจักกันว่าเอ้ยโอนเงินใหม่เฮานี่มันค่าสินค้าบ่บางเทื่อเงินมันตรงกันเด้เฮาขายของไปแล้วก็โอนเงินเข้ามา 50,000 พอดีก
0: ับ
1: เงินโอนผิดหลงมาจังซี่ก็ 50,000 พอดีก็ต้องตรวจสอบซะก่อนแล้วก็ถ้ามันมีโทรศัพท์โทรมาหาเฮาจากธนาคารก็ดีหรือจากตํารวจก็ดีหรือจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเงินโอนผิดนะเขาบอกว่าเขาโอนผิดวันเวลาท่านจะมีเงิน 50,000 ของบัญชีคุณตอนนี้ให้คุณโอนขึ้นซะถ้าเขาเบิ่งแล้วตรวจสอบแล้วว่ามีเงินของไผมาจ่ายเฮาค่าสินค้าเลยผิดแน่นอนแล้วเงินค่าสินค้า 50,000 เฮาก็ได้เรียบร้อยแล้วเฮาก็บ่ได้ขายยังอีกในยอด 50,000 นี่ฝากไปโอนขึ้นให้เขาซะครับท่านอย่าเอาไว้เด
0: ้หรือ
1: ม
0: ี
1: ปัญหาทันทีเลย
0: มันก็สิเป็นความยุ่งยากเนาะ
1: แม่น
0: แต่ว่าถึงกับไปธนาคารเก็บไว้ซะก่อนเก็บเงินนี่ซะก่อนอย่าไปสู้มันแล้วไปธนาคารซะก่อนคันพ้นเป็นอันนี้อาจจะแนะนำสำหรับคนที่เป็นบัญชีปลายทาง
1: ครับ
0: บ่นโอ้ลาบลอยบ่ลอย
1: บ่ลอยแล้วติดไปลอยเขาไม่ได้คุกติครับเคยมีคนติดคุกมาในเรื่องเกี่ยวกับแบบนี
0: ้
1: อย่าไปหาเหตุนะครับมันเป็นเงินที่เขาโอนผิดเขาบ่ได้เจตนาจะให้เฮาจะคือว่าลาบลอยมันลอยมาหรือของฟรีจังซี่มันเป็นไปบ่ได
0: ้
1: นอกจากผู้เขาโอนผิดน่ะเขาบ่ฮู้เรื่องเลยจบไปเลย
0: แล้วแล้วไป
1: แล้วแล้วไปเขาบ่ฮู้ซ้ำว่าเขาโอนผิดจนฮอดเดียวนี้เขาก็บ่ฮู้มันก็จบ
0: ก็จบไป
1: แล้วพอมันไปใส่มันบ่มีเจ้าทุกข์มันบ่มีผู้เสียหายบ่มีไผกับตัวกระตากก็บ่มีหยังเกิด
0: ยกผลประโยชน์ให้จำเลย
1: กับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีก็สบายไปซึ่งเรื่องแบบนี้เมื่อ20ปีก่อนเคยเกิดขึ้นเด
0: ้
1: กับคนใกล้ตัวผมมีเงินเข้าบัญชี 8,000 ปรากฏว่าไผโอนมาก็สอบไปสอบมาก็เสยแล้วบ่มีไผมายังธนาคารก็บ่แจ้งเจ้าของเงินที่โอนผิดก็บ่แจ้งบ่มีหยังเลยก็เสยเราก็เสยเราก็ปล่อยไว้เลย
0: ครับ
1: เราก็ประกาศไปเบิกเราก็ปล่อยไว้ตั้งหลายปีเราจังไปเบิกก็บ่มีหยังจนหอดเดียวแล้วก็เสยอยู
0: ่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะบางคน
1: ได้ครับ
0: อาจจะ
1: เกิดได
0: ้ว้ายุ่งยากหลายอย่างเนื้อกระจำบ่ได
1: ้แมนสมัยก่อนบ่ได้โอนแบบมือถือเด้
0: แต่มันต้องไปธนาคาร
1: ไปธนาคารสมัยก่อนมันยังผิดได้8,000 ครับ
0: อาจจะจำซื้อบ่ได้ไงว่าเป็นซื้อหยังโหเจ้าขึ้นมันซื้อบัญชีแล้ว
1: ครับ
0: ถือบัญชีใส่ได
1: ้ครับ
0: โอนได
1: ้
0: แต่ที่ขันไปธนาคารนั้นเถือเจ้าหน้าที่ก็ดีบัญชีมันบ่ปกติเพราะว่าบ่เดินบัญชีปิดไปแล้ว
1: เจ้าก็สิบอกเฮา
0: ก็สิบอกอันนี้เฮาก็บ่ต้องเสียเวลาในการโอนจังซี่นะ
1: เอาผ่านไปเนาะ
0: เอาเรื่องของโอนเงินผิดบัญชีเฮ็ดจังได๋นะครับเอากับฝากไว้เรื่องนี้ที่สมัยก็บ่มันได้มาแล้วกัน
1: สบายเลย
0: ชาบูเหมือนแรงนะเอาวงบรรยากาศตอนนี้กันแน่ถือว่าเป็นบรรยากาศสำคัญของบ้านเฮานะครับประเทศไทยของการเป็นเจ้าภาพ IMF ผมหมู่จาก IMF ก็คือการกู้เงินอย่างเดียวภาพที่เฮาจำได
1: ้แม
0: นในยุคฟองสบู่แตก
1: ไปขอกู้เขา
0: ไปขอกู้เขาประเทศไทยนี่ถือว่าเกิดการที่ว่าบ่เงินบุญทุนบ่วินบุญเวียนต้องหาเงินใส่ในการขับเคลื่อนไปกู้มาภาพนั่นในยุคนั้น
1: จังประเทศอื่นเขาก็กู้อยู
0: ่เขาก็กู้คือกัน
1: มันเป็นแต่ไทย
0: กู้แล้วก็ต้องใส่หนี้กันไป
1: ต้องใช้เขา
0: ก็มีอัตราดอกเบี้ยยังกันไป
1: ธรรมดา
0: คือเป็นเครื่องทุนหมุนเวียนแต่เรื่องของการประชุมเงินหนี้ถือว่าเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ไทยหวนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกเทือนหนึ่งมีการประชุมกันในเทือนนี้นี่ มีการออกมาประชุมแนวทางของการที่จะควบคุมทางการเงินร่วมกันว่าจะเฮ็ดจังได๋กันแน่สิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของแนวปฏิบัติที่ปีนี้นี่หารือกันอยู่12ข้อหลักๆเพิ่นใส่เรื่องของความปลอดภัยอันนี้วางเป็นอันดับแรกและก็คือการครอบคุมและก็ความเท่าเทียมหัวใจสำคัญของ12ข้อหรือ Bangkok Blueprintความหมายคือมาจากที่ประเทศไทยก็ใส่ซื่อรักแนวทางที่เธอนี่ว่าจะเป็นBangkok Blueprintนะครับคือเป็นการที่จะผลักดันการปราบปรามไพ่ไซเบอร์เป็นวาระแห่งชาติประมาณแต่ไทยเจออย่างเดียว
1: ครับ
0: หลายประเทศที่อาจจะพังพลาดโดนมิจฉาชีพเนี่ยก็โดนคือกันการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการใส่ AI ในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับการซอยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียหายตลอดจนความร่วมมือระดับสากลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาวความหมายคือการตื่นโตแบบนี้นี่บ่แม่นเกิดแต่ในบ้านเฮาอย่างเดียวมันต้องมาใส่ความร่วมมือนํากันคือมึงเถื่อมีการแปลงสินทรัพย์การโอนเงินข้ามประเทศไปพักไว้นี่สิดังนั้นก็ต้องตรวจสอบพร้อมกันเองครับก็เลยมีการเปิดโต Bangkok Blueprint ในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็World Bank Group นะครับที่จัดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเด็นสำคัญเพิ่นแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลัก3เสาหลักแต่เฮาแปลเมื่อสร้างยังไงบ้านเฮาคือ3หัวข้อใหญ
1: ่
0: ๆหัวข้อแรกคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิตอลจะยกเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมให้มันทันสมัยขึ้นลางเทื่อมีอยู่แต่บ่ตรงกับยุคสมัยตอนนี้ที่มันไปแบบรวดเร็วที่สำคัญพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงขยายระบบโครงสร้างการจ่ายเงินแบบดิจิทัลเพิ่นยกระบบตัวอย่างที่ไทยประสบความสำเร็จบ่ว่าสิเป็นแอปเป๋าตังค์ทุ่งเงินของประเทศไทย
1: โอ้อันนี้คุยกับเขาได้เลย
0: คุยได้เลยว่าประเทศไทยนี่ใส่ระบบนี
1: ้
0: ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละประเทศก็จะมีระบบที่แตกต่างกันไปไปทั้งจีนมันก็ใส่อีกระบบนึงต่างประเทศก็ใส่อีกระบบนึงคือก่อนหน้านี้คันเฮาได้ยินคือไทยเองพยายามจะผลักดันการจ่ายเงินแบบพร้อมเพลย์การจ่ายเงินแบบ QR code
1: ครับ
0: ให้สามารถที่จะจ่ายเงินผ่านประเทศเพื่อนบ้านกันได้อันก็เป็นช่วงนึงที่ไทยพยายามจะผลักดันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเรื่องของการยืนยันตัวตนดิจิทัลยกระดับการพิสูจน์ตัวตนป้องกันการเปิดบัญชีมาและการสวมรอยเฮ็ดธุรกรรมความหมายก็คือลูกได้หู้และพ่อแม่ใส่บัญชีนี
1: ้
0: อยู่โอนเงินร้อยโอนเงินออกจากบัญชีคือการโอนเล็กๆหน่อยๆเนี่ยมันบ่เป็นหยังแต่คันโอนแบบขึ้นหลักหมื่นหลักสิบหลักแสนมันต้องใช้วิธีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนอีกเทื่อนึงว่าคุณสิยืนยันจะโอนเงินแบบนี้บ่มันก็ต้องเป็นอ
1: ันนี้ก็ต้องระวังเด้อันยืนยันตัวตนนี่เพราะว่ามันเคยมีข่าวไง
0: ครับ
1: ว่ามีคนมาตั๋วไทยบ้านเอาเงินไหนก็ละ500 600แล้วก็ให้เขาสแกนหน้าแล้วก็จ่ายเงินไปปรากฏว่าเอานี่แหละข้อมูลต่างๆนี่ไปซื้อของเงินผ่อนเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นที่คนยอมสแกนหน้าเพื่อเอาเงิน500เขาบ่ฮู้เรื่องหยังเลย มันไปผูกพันที่ระบัญชีมันมาหาเขาพวกชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความเป็น30 40คนบ่นี่อันนี้ต้องระวังนะครับอย่าไปเห็นเงินแก่300 500ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็ต้องเบิ่งนำลูกบ้านนำครับถ้ามีพฤติการแปลกๆนี่ก็ต้องเตือนขึ้นฮ้อกระจายข่าวเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อคนที่จะมาขอสแกนหน้าเฮาให้เฮา200 300 500แล้วก็พาเฮาไปเปิดบัญชีพร้อมนั่นแหละอันตรายอย่างยิ่งเลยครับอย่าไปเห็นเด็ดขาดเลย
0: เอาอีกเรื่องนึงเรื่องประเด็นต่อมาก็คือประเด็นมาตรการจัดการและควบคุมความเสี่ยงก็คือดูแลเรื่องของการจัดระบบการป้องกันเชิงรุกสกัดกันและการจำกัดเส้นทางธุรกรรมที่ต้องสงสัยก่อนจะเสียหายไปวงกว้างคือเช็คแล้วใส่ระบบ AI มาตรวจสอบแล้วนี่เอ๊ะมันเป็นแปลกๆเงินโอนผิดปกติโอนไปแล้วนี่โอนหลายๆทอด
1: ครับ
0: อันนี้ก็ตาสงสัยอันนี้ก็มีการป้องกันใส่ระบบ AI อย่างที่บอกไปครับมาตรวจจับเอา AI มาวิเคราะห์เป็นสร้างโมเดลขึ้นมาตรวจจับพฤติกรรมธุรกรรมที่ผิดปกติหลายคนก็ย่าน
1: ครับ
0: เฮาเข้าใครบัญชีมาบ
1: ่ย่านเนี่ย
0: เงินเข้ามาปุ๊บโอนออกเลย
1: ทันทีเลย
0: ทันทีพอเปลี่ยนบัญชี
1: ครับ
0: บัญชีนี้รับเงินเดือนบัญชีไว้ใส่อันนี้โอนไปโอนมาเรื่องเดียวกับแบบ0บาทจังซี
1: ่
0: แต่ส่วนใหญ่มันก็เช็คได้แล้วว่าเส้นทางนี้ไปจากไสจังใดนอกจากเป็นบัญชีที่มีเข้าใครว่าเป็นบัญชีมาอีหลีนะครับที่สำคัญ

0: ผู้ที่เสียหายแล้วนี่สิ่งหนึ่งที่ตามมาเนี่ยคือระบบการเยียวยาผู้เสียหายมีการจัดตั้งกระบวนการซอยเหลือเยียวยาการคืนเงินผู้เสียหายเฮเร็วการจะคืนเงินเสียเอาเงินทางไหนมาคืนกว่าจะไปริบมาได้กว่าจะไปตามหาเงินก่อนนั้นมาได้มันต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ชัดเจนและที่สำคัญคือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบันการเงินมีการถกเถียงอยู่ว่าธนาคารเองเนี่ยรับหน้าที่ในการดูแลเงิน
1: โดยตรงเลย
0: โดยตรงคุณสิมาปัดทิมบ่ได้ได้ว่าย
1: กภาระต่างๆให้เป็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการบ่ได้นะครับท่านมีหน้าที่โดยตรงเลยแมน
0: อ้าวประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นหลักสุดท้ายคือระบบนิเวศและความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับอันนี้คือเป็นการประสานงานความร่วมมือคือสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจไปน้ำกันโดยจะมีหน่วยงานระหว่างประเทศมีการสร้างความเข้าใจเรื่องของการแชร์ข้อมูลระหว่างธนาคารตำรวจเครือข่ายโทรคมนาคมและหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อแต่ก่อนอาจจะมีข้อจำกัดกว่าจะเข้าถึงข้อมูลอันนี้อาจจะเปิดช่องทางหรือการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลกลางที่จะเปิดเผยใดแต่ข้อมูลเชิงลึกอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงานแต่ข้อมูลใดที่สามารถที่จะเข้าไปเดินทางด้วยการศึกษาใดนี่ตรวจสอบตรวจเช็คใดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นคือการสั่งเครือข่ายแหลกเปลี่ยนข้อมูลและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติเนื่องจากมิจฉาชีพนี่เขาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศคือช่วงหัน
1: นี่ละอยู่ใกล้นี่ละ
0: อยู่ใกล้นี่ละขอปลานี่แหละตึกใหญ่ๆจริงสินะครับใส่เครือข่ายโทรแบบ IP โทรเข้ามานะครับแล้วก็ปลอมแปลงเข้ามานะครับหลักที่สำคัญคือสิ่งหนึ่งคือการต้องซอยกันสกัดข้อมูลบัญชีนะฮะเพราะว่าอย่างพร้อมเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มิจฉาชีพจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของพี่น้องประชาชนกันได้ขันบ่ขายข้อมูลขันบ่ข้อมูลจากกลุ่มมิจฉาชีพจริงสิอันนี้ก็คือกจบสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกเข้ากันได
1: ้
0: คือข้อมูลนี่ถือสกัดกันไปนะครับและก็ที่สำคัญคือสร้างภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนกันนำเปิดแอปเข้ามาแบบช่วยการประเมินการใช้แอปพลิเคชันกันสักนิดนึง3ข้อบ่เกิน30วิเพื่อทบทวนเอาว่าถ้าบัญชีที่คุณได้รับจาก SMS คุณจะกดมั้ยจริงสิหรือคันบัญชีบ่ฮู้จักบ่มั่นใจจะโอนบ่หรือก็อย่างทวนความจำ
1: เฮ็ดได้หยังนี่
0: อันนี้บ้านเฮาใส่แล้วก็คือแต่ละห่วงนี่เขาก็จะมีการแบบเอามาสอบถามสอบถามทวนอีกทีน
1: ึงทางไหนถามทางไหน
0: ทางแอปพลิเคชัน
1: เนี่ยคือบ่เห็นจักเทื่อหรือว่าเขาบ่ถึงบ
0: ่เขาบ่ถึง
1: โอ้ยตาย
0: บ่ได้ค่อยบ่ได้โอนปานใดแต่ผมมาเห็นดูเพิ่นเด้อกะทวนเบิ่ง3ข้อนี่เช็คว่า3ข้อนี่ถือบ
1: ่อ
0: ขันถืออ่ะแสดงว่า
1: ผ่าน
0: เป็นการคือสอบใบขับขี่นี่แหละ
1: ครับ
0: สอบดูและก็รักษาสมดุลระวังความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลนะครับและก็ออกแบบนโยบายที่บ่เข้มงวดจนเป็นการกีดกันผู้บริโภคเรื่องเถื่อนนี่ผู้สูงอายุเข้าถึงบ่ได
1: ้
0: เรื่องเถื่อกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีมา
1: ครับ
0: ดีในการที่จะเค้าเรียกว่าบ่ให้ใส่บัญชีคือเป็นการปิดบัญชีไปก่อนหรือเป็นการที่ระงับบัญชีชั่วคราวระงับเฉพาะเงินก่อนอันนี้บ
1: ่
0: เรื่องเถื่อทนายผมน้องกำกับนี่เรื่องเถื่อเฮาบ่ได้เกี่ยวข้องดอกแต่มันเผลอไปเข้าเส้นทางเขาโดยบ่ฮู้โตแล้วก็ไประงับบัญชีเฮาแบบ
1: เฮาแย่เลยเงินเฮาเคลื่อนไหวบ่ได้เลย
0: เงินเคลื่อนไหวบ่ได้
1: สิกินจังได๋สิอยู่จังได๋บัด
0: คันสิระงับเฉพาะเงินก่อนนั่นได้บ่ที่มันเป็นเส้นทางมาน
1: ี่แหละครับ
0: อันนี้ผมก็ฝากไปนิดนึงผมให้กันมีโอกาสผมก็จะฝากไว้คือหลายคนบอกว่านี่ล่าสุดนี่ลูกเย้อึงนี่บอกว่าไปเที่ยวปากซองมาเพิ่นที่ช่วงที่เกษียณนั่น
1: ครับ
0: เพิ่นบอกว่ามีหม่องเดียวนี่แหละนี่พื้นที่เนี่ยที่ไปสแกนพอสแกนแล้วปุ๊บตำรวจโทรมาบอกว่าขอเป็นบัญชีต้องสงสัยเขาคายของการเป็นบัญชีมาเขาก็เลยละมันเป็นระงับบัญชีเดียวระงับเบิดบัญชี
1: เจ้ามีจังบัญชีระงับเบิด
0: ลูกก็บอกว่าแม่อย่าโอนเงินไปเด้อใส่บ่ได้กดเงินก็บ่ได
1: ้จบยังตอนนี
0: ้ยังบ่ยังไปถามต่อ
1: ยแต่สิตอนเรานายเกษียณใหม่
0: ๆลูกบัญชีลูก
1: บัญชีแล้วเราเอาบัญชีเอาเงินของพี่อึงไปใส่ก่อนผู้เป็นลูกก็ดี
0: เอาเงินแม่ไปใส่ก่อนเอาบัญชีให้แม่โอนเงินให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีหลีคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วนี่อันนี้ผมก็ฝากไปอย่างนึงว่า

0: ันนี้เสียงสะท้อนเน
1: า
0: ะ
1: แต่บางเทื่อเฮากับบ่ฮู้เด้
0: เฮากับบ่ฮู้
1: เฮาขายของบัดมันเอาบัญชีไผกับบ่ฮู้โอนมาจ่ายเงินค่าสินค้าให้เฮา
0: แม่นคร
1: ับเฮาเซ็นเงินมันมาหาเฮาเหรอเด้
0: แม่นครับ
1: เฮาก็แย่ไปนํามาอายัดไปเบิดกองเลยบาดเฮาตายเลยเบิดบัญชีเลย
0: แล้วน่ะบ่เลยบอกว่าคันจังซั่นเฮา
1: สิฮู้ได้จังได
0: ๋ไอ้ระงับไว้เฉพาะยอดนี่ได้บ่คือธนาคารอยากระงับประมาณว่าคุณบ่จ่ายค่าบัตรนะ
1: อ๋อทํานอง
0: มีเงิน500แต่ค่าบัตรอยู่ประมาณ600จังซี่ก็ใช้
1: บ่ได้เลย
0: แต่คุณมีเงินในบัญชี 1,500 แต่ต้องระงับ600ก็ใช้ส่วนที่เหลือไป
1: เพราะว่าเขาจะไว้ค่าบัตรเขา
0: ค่าบัตรเขา
1: สลาดเน
0: าะอ้าวดังนั้นประเทศไทยก็มีการที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะนําเรื่องของการพัฒนาระบบหลักและเอาโมเดลนี้ไปใส่เป็นประเทศแรกนั่นเองนะครับก็มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงดีอีและก็หน่วยงานภาครัฐก็สรุปมาตรการหลายๆเครื่องอย่างเช่น1บัญชี1โมบายบ่แม่นว่าเขาเรียกว่าโคลนแอปจังซี่อันนี้ก็ใช้บ่ได้นะครับก็ยืนยันใบหน้าตัวตนนะครับตั้งแต่โอนเงิน 50,000 บาทไปแล้วก็คันเกิน 200,000 บาทต่อมื้อนี่ก็ต้องมีการขออนุมัติในการเพิ่มเงินการบล็อกแอปเสียงการป้องกันเรื่องของการส่งลิงก์มาทาง SMS ให้การหลอกโอนเงินนะครับการตรวจสกัดบัญชีมาการขึ้นเงินเยียวยาอันนี้ก็เป็น1441นะครับเมื่อกี
1: ้
0: ทนายบอกว่า1144ขอแก้เป็น1441นะครับ
1: อ๋อ1441
0: ครับผมนี่เป็นข้อมูลที่ได้มาเป็น1441เป็นสายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็ที่สำคัญคือการเยียวยาบ่ต้องท้าคำสั่งศาลใครมีหลักฐานมีหยังเรียบร้อยเนี่ยถูกต้องเนี่ยเมื่อสิงหาคม2569นั่นเองครับที่สำคัญบ้านเฮากับระบบ AI มาใส่นะนกกระซิบแต่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเองอาจจะบ่ค่อยได
1: ้บ่ค่อยถนัด
0: บ่ค่อยถนัดเอาไอ้มาใส่อย่างเดียวครับคำนวณเองอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นสเกลหาได้ใหญ่ขึ้นมีระบบSOP ในการที่จะขายผ่านร้านแบบนี้แล้วมาทำให้เราสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้เห็นยอดเงินเห็นการต้นทุนเห็นกำไรว่าเงินหายไปไสเอ๊ะขายได้หลายเท่าไหร่เล็กน้อยระบบ AI ก็มาสอนเยอะๆโลกกับประชุมตอนเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมไปจนฮอดจนที่18นะฮะ18ตุลาคมนี้แหละนะเกี่ยวกับโครงการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Group นะครับที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นพี่น้องบ้านเฮาบอกว่าโอ้เป็นเกี่ยวของเลยถ้าดูเป็นกูจังไหน
1: ตรงเรื่องของเขา
0: แต่เรื่องการนโยบายออกมาตามประเทศที่เป็นมหาเฮ้าเห็นการเติบโตเห็นความเข้มแข็งดังนั้นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะซอยการขับเคลื่อน
1: เกี่ยว
0: กับเกี่ยวเกี่ยวของ
1: ในการที่เขาจะไปกู้เงินไอ้เม็ดในโอกาสหน้าเกี่ยวกับเขาเบื้องเฮ้า
0: เบื้องเฮ้าเกี่ยวกับเมื่อว่านี้มีการคุยกันเรื่องของสถานะทางการเงินเนาะไทยเนี่ยเบื้องเรื่องของนี่
1: ควรจะบอกเขาบอก
0: เกินอยู่นี่ทั่วเรื่องที่สูงเพราะอย่างก่อนหน้านี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าโควิดผ่านมาคนกว่าจะฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจทย์สำคัญที่รัฐบาลและรัฐมนตรีดูแลเรื่องการคลังเองต้องมาแก้ปัญหาได้หลายจุดคือมันล่มทีละเรื่องเดียวมันเป็นหลายส่วนที่ผ่านมาเนาะใจเรื่องโควิดอันนั้นคนล่มเลยเงินที่มีในกระเป๋ามันสูญไป
1: ครับเกี่ยงเลย
0: อันนี้คือต้องมาคอยฟื้นบางคนคอยเดินต่อแตะกันไหมบางคนพอลุกแดดไปค่อยๆแบบเก็บสะเก็ดแพ้ออกเดินหน้ากันต่อสิ่งหนึ่งคือสำคัญคือเดินหน้ากันด้วยกันค่อยๆก้าวไปด้วยกันนั่นเองนะครับเอาก็เป็นข้อมูลจากการประชุม IMF มื้อนี้นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามียังเพิ่มเติมเพิ่มบทสรุปยังกระเป๋ามา
1: บอก
0: มาฟังเนาะอาจจะไกลตัวแต่สำคัญมันอยู่ใกล้ๆล่ะพอนโยบายการซอยเหลือการเยียวยาการขับเคลื่อนไปตามเองเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องก่อนนี้ของงานอีกครับอ้าวเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งขอกฎหมายอีกส่วนหนึ่งจากทางอัยการเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นประเด็นนอนในโซเชียล
1: คุยกันเ
0: นาะทั้งเรื่องของเหยื่อ AI ตัดรูปตัดต่อรูปเนี่ยใครรับผิดชอบและในสภาพอีกประเด็นนึงฮะลูกมีเรื่องทำไมพ่อแม่ต้องเดือดร้อน
1: อยากขออยากแม่เนาะครับ
0: อ้าวเดี๋ยวมาฟังขอประมาณกันแต่ช่วงนี้ไปเบิ่งเรื่องนี้กันก่อนครับ3นาทีการแผ่นดินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและธนาคารสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44/1เมื่อมีการคดีอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงต่อจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์พนักงานในการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหายเมื่อพนักงานในการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานในการจะแจ้งสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานในการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานในการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานในการเป็นโจทก์ยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหรือมีมูลเหตุจากคดีอาญานี้ผู้เสียหายจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายและไม่ต้องเสียค่าชาธรรมเนียมเว้นแต่ผู้เสียหายจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินส่วนหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์สืบพยานหลักฐานได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายว่ามีเพียงใดการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ

0: ิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: คุณผู้ชมยังอยู่รายการเอ็มวีทีร่วมใจซอยชาวบ้านข้างทางเอ็มวีที11ภาคอีสานครับกฎหมายหมายเลข11นั่นเองนะครับเขาสู้ช่วงของขอกฎหมายต่อรูปภาพไปแล้วนี่ใครจะรับผิดชอบคือช่วงหนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์คือมีการออกเอาไปเปลี่ยน
1: ร่างกายเป็นอีกคนหนึ่ง
0: เป็นคนหนึ่งเป็นคนหุ่นดี
1: ส่วนมากก็ในลักษณะที่เป็นพวกลาม

0: แต่งรูปให้ไปเปิ่งกับอยู่กับเมียน้อยเป
1: ็
0: นก
1: ับ
0: ถ
1: ู
0: กไปแลกเอาเงินเพื่อบ่อยเผยแพร่ภาพนะครับยอดเข้าถึงให้มีรายได
1: ้คนเบิ่งหลายจะได้แฮงดีเขา
0: โอ้นะผลประโยชน์ทางเพจ
1: ครับ
0: แต่งสิกามีกันแกล้งกันให้อับอายเสียซื้อเสียงกระทบกับความสัมพันธ์ในหน้าที่การงานหรือบางคนอาจจะเป็นการแค่หลอกลวงแอบอ้างตัวตนเพื่อเอาไปสร้างความหนาเสือถือในการหลอกผู้อื่นอีกทอดหนึ่งดังนั้นแล้วนี่การถือแบบนี้แล้วเขาจะสามารถที่จะได้ในนาต้องเก็บหลักฐานต้องไปแก้งต้องไปยั้งแน่เพื่อจะแบบป้องกันว่าให้เกิดแบบนี้คือนึกเถอะเขาบริษัทมาที่จะไปลบภาพไปทั้งหมดเลย
1: คือปกติแล้วถ้ามีคนมาดำเนินการกับเขาเนาะบอกว่าสิเป็นเรื่องการทำลายร่างกายหรือเหตุให้เขาเสียชื่อเสียงนะแต่เป็นบุคคลมันบ
0: ่แ
1: ต่มันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเขาก็แจ้งความดำเนินคดีไปกับบุคคลนั่นแหละที่เหตุเท่านั่นแหละกับที่นี่ AI เนาะมันเหตุเท่าเขาเป็นเหยื่อของ AI บาร์นี้ AI มันเป็นคนเนี่ยเขาที่ไปจับ AI ไปตีโคกมันโมแมนแล้วมันบ่ได้เลยเขาที่ไปเอา AI ไปรับถวดตามกฎหมาย AI กับโมแมนนี่ตีบุคคลนำมันบ่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างเด้แต่บอกว่ามันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละเหตุดังนั้นแล้วใครจะต้องรับผิดต่อไปไงเรียกว่าผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ
0: หรือคนที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์กรณีนี่ก็คือตัดต่อรูปใครเป็นผู้เหตุ
0: ครับ
1: นอกจากผู้เหตุแล้วยังมีผู้ที่ไปแชร์ไปโพสหรือผู้ไปจ้างเขาเหตุเองบ่เป็นไปจ้างเขาผมเหตุบ่เป็นผมก็ไปจ้างคุณปิยะพงษ์เหตุ
0: คุ
1: ณปิยะพงษ์ก็ได้เงินก็จัดการเลย
0: รูปละ 2,000
1: จัดการเลย มากแนวอะไรเหตุไทยเวิร์ดผมไปจ้างผมก็ผิดผู้รับจ้างก็ผิดแต่หูอยู่แล้วว่าเขาจะเอาไปใส่ในทางที่บ่ชอบหรือกฎหมายมันก็จะมีเจตนาก็มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะผิดเรื่องมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับแพงนะครับนั่นแล้วผู้เป็นเหยื่อท่านก็ต้องหาผู้รับผิดชอบท่านก็ต้องรู้ว่าใครเหตุท่านมีข้อมูลอย่างไรท่านก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่จะสามารถลงโทษผู้ทำได้ครับ AI มันร้อยตัวอยู่แล้วหาตัวมันไม่เห็นหรอกมันเกิดจากมนุษย์นั่นแหละครับที่เป็นเรื่องการกับเก็บหลักฐานทันทีครับเบิ่งบันเวลาที่เฮาผู้ว่าเฮาเสียหายเขาข่มขู่เฮาตอนไหนเขาแบกเมียเฮาตอนไหนหารายละเอียดหรือเฮาเคยโอนเงินให้เขามีสลิปโอนให้เขาเขาขอ 30,000 80,000 โอนให้เขาเป็นเชื่อเขาแล้วหลักฐานต่างๆนี่ต้องเก็บไว้ครับนะครับแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเมื่อเราปล่อยอีก2ปี3ปีจังเหตุตอนนี้เสียหายกับเสียหายไปแล้วไปพักต่างประเทศก่อนปล่อยคนลืมไปแล้วมาแจ้งความซะ
0: มันดึกโรคมันดึกก่อนเนี่ยมา
1: ไปแจ้งความก่อนเลยครับถ้าจะปล่อยให้มันเนื่องนานไปก่อนเพราะเดี๋ยวที่ตำรวจเขาหลับเดี๋ยวพวกเขาจะเนื่องการไงหรือว่าตำรวจเกี่ยวกับเรื่องตำรวจใช้เบอร์เขาไว้เนี่ยทาง441มันบอก
0: คร
1: ับมาแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ต่างๆเรื่องการหมิ่นประมาทกันทั้งสื่อทั้งยังนี่แหละแจ้งเขาไปเลยครับหรือไปติดต่อทนายความเพื่อเขาดำเนินคดีอาญาถามหูนะว่าใครเป็นผู้กระทำดำเนินการเลยส่วนมากมันต้องหูล่ะสว่าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สาวเนาะนั่นมาครับหลังจากนั้นแล้วก็มีภาพเข้ากับผู้สาวคนนี้ล่ะออกเผยแผ่เลย
0: อ
1: ยู่ในห้องกันสองคนก็มีเข้ากับผู้สาวคนนี้นั่งก่อนี่แล้วเขาก็ปิดหน้าเขาไว้แต่ของเขามันเปิดเบิดเลย
0: ครับ
1: มันจะมีไผ่ล่ะก็นั่งก่อนี่แล้วก็ต้องไปหานั่งก่อก่อนตำรวจก็ต้องไปสอบนั่งก่อก่อนแล้วไผเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ไผเป็นผู้แชร์ผู้โพสต์ก็ค่อยๆนำไปดำเนินการตามกฎหมายครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไหวนำมันก็ไปแจ้งแล้วก็โอ้หาหลักฐานบ่เหลือบ่แล้วหาหลักฐานบ่ได้จักเถื
0: ่
1: อหาหลักฐานไปหาหลักฐานมาเห็นบ่ปล่อยล่ะฟ้องบ่ทัน
0: เบิดอายุความ
1: บ่เบิดแต่ว่าควบคุมเขาได้ซ้ำนี
0: ่ระยะเวลาในการควบคุมตัว
1: ก็ได้84มื้อ
0: ครับ
1: พอเลย84มื้อฟ้องว่าท่านก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ว่าอายุความมันบ่ทันขาดยังดําเนินคดีต่อได้แต่ว่าตอนนี้คิดบอกว่าเขาจะอยู่ในราชอาณาจักร
0: ครับ
1: ปล่อยเขาออกมาแนวหนึ่งไว้เป็นคุณปิยะพงษ์จะอยู่บ่ไปซะก่อนมันบ่ไปใช้ก็ไปล่ะขอให้มีซะก่อน
0: ไป
1: ล่ะ
0: ไปซะก่อนแล้วครับ
1: ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีพรบคอมพิวเตอร
0: ์
1: มาตรา16การนําภาพของผู้อื่นที่สร้างขึ้นตัดต่อเติมดัดแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยมันมีลักษณะน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกียรติชังครับอายคล้ายหน่าจำคุกบ่เกิน3ปีปรับบ่เกิน 200,000 บาทนี่ปรับแพงเลยหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญาเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือความผิดอย่างอื่นแล้วแต่ว่า

0: มันเกี่ยวของกับการกระทำของบุคคลนั้นไปแบกเมฆเขา มันก็เขาลักษณะไปกันโฉกไปข่มขู่เขาถ้าว่าให้จะแฉถ้าว่าให้จะตายจะไปฆ่า
1: ครับ
0: จะให้หาศพพ่อเลยอย่างสิไปข่มขู่เขามันก็เป็นความผิดเฉพาะเกิดมาตามที่ว่ากฎหมายอาญาเขาระบุไว
1: ้
0: นะว่าครับน
1: ั่
0: นก็ต้องรับโทษไปส่วนท่านเสียหายท่านก็ไปเรียกร้องเอาทางอาญาแม่นบ่ล่ะครับเสียหายกับเจ้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามพรบคอมพิวเตอร์ตามพรบกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นหมาดส่วนทางแพ่งก็เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเอา มันเป็นละเมิดอย่างหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เหตุให้เขาเสียหายเขาก็ฟ้องร้องได้ครับ
1: ครับดังนั้นแล้วการที่จะมาใส่ AI ในการที่จะเจนภาพเนาะแล้วคนบอกเอามวล
0: ครับโพสก็อย่าไปโพสเด้อครับแช่ก็อย่าไปแช่เด้อก็เอาเบิดเด้อเขาบ่ได้ใจดีเด้อเวลาเขาเสียหายขึ้นมาเขานำเบิดเลยทุกอย่างเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเลยที่ต้องไปสดใส่อยู่ทั้งโรงทั้งศาลหรือฐานีตำรวจสันเขาก็บ่ยอมท่านเขาก็จะดำเนินคดีกับท่านท่านก็ต้องไปกินเขาอยู่ในคุกถ้าว่าอยากที่คุกก็ต้องไปจ่ายเขาไปสดใส่เขาเห็นไหมกับเม็ดเงินมันเกิดขึ้นแล้ว
1: นี่ก็เป็นเรื่องของ AI นะเยื่อ AI ผมว่าก็เป็นข้อกฎหมายหนึ่งมันคล้ายๆครับข้อกฎหมายเดิมเหตุการณ์เดิมๆที่เกิดขึ้นคือเป็นการตัดแต่งรูปภาพผมว่าคนกับ
0: ถ้าเฮาเป็นเด็กหน่อยสมัยก่อนเนาะก็เอารูปโป๊ะเปื่อยมาก็ไปตัดหัวของผู้โป๊ะเปื่อยออกแล้วก็เอารูปคนที่เฮาสร้างใส่เข้าไปเอากาวติดใส่กระดาษแล้วก็เอาไปให้หมู่เบิ่งอยู่ในโรงเรียนนะนี่แหละใส่ลายกันแบบนี้นะเป็นรูปนั่งอันนั้นนั่งอันนี้เห็นบ่แต่ก่อนแบบน
1: ี้ก่อนแบบนั้น
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมันมี AI เกิดขึ้นแล้วมันเนียนกว่านั้นบาด
1: คือ
0: โอ้ยคือยิงก็คืออีก
1: ปีนหน้าปีนหลังคลิกเบิ่งคือ
0: แม
1: ่ของจริง
0: อืออ
1: ันนี้บ่ไป
0: แต่ว่าก็ดีได้บางเถื่อซะว่าเฮาเฮ็ดอีหลีเฮ็ดความจริงอีหลีนะเฮาซะว่าเฮาคุณพี่พงษ์หรือผมไปนอนอาบแดดป๋าโตแก่ผ้าเนาะก็มีคนมือดีไปถ่ายบาดนี้ก็เอาไปแช่เลยในลักษณะแบบนี้แม่นบ่ครับผมอาจจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อบ่แม่นรูปผมมันเฮ็ด AI เฮ็ดแม่นบ่ครับส่วนผมจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือเสียหายในอีกเรื่องนึงเพียงแต่ว่าผมแก่ตัวก่อนว่าที่ผมนอนอีหลีแก่ผายอีหลีนั่นมันโมเมนต์ผมมัน AI เฮ็ดมันมีมือดีเอาไปตัดต่อเอาไปดำเนินการโมเมนต์ของจริงพี่น้องอาจจะเชื่อเด
1: ้ครับ
0: แม่ว่าล่ะเชื่อว่า AI มันสั่งขึ้นมาความจริงมันโมเมนต์ AI สั่งมันของแท้เลยแม่ว่าล่ะผมก็รวยได้ได้ออกตัวได
1: ้รวยได้หน่อยรวยได้หาทางออกหน่อยนึง
0: ก็ได้ที่นี่ถาม
1: ว่าพี่เฮาก็ไปฟ้องเอาเสียหาย
0: ไปนําเอาแม่บ่ครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปมีกิ๊กมีกั๊กนี่นะไปกับผู้สาวไปเขารีสงรีสอดมาล่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มือดีไปทายแล้วก็เผยแผ่ไปก็อาจจะบ่ได้ไปเรียกร้องแบกเมียยังหรอกแต่ก็ส่งให้มันเผยแผ่ไป
1: ครับ
0: เมียไปเห็นบัดนี
1: ้โอ้ย
0: ออกมาจากโรงแรมอ้าวนั่งนุ่งนิ้งกับผู้สาวกินอาหารเสิร์ฟกันป้อนกันอยู่เฮา AI AI เมียอาจจะเสือเฮาดิเฮาอาจจะรอดพ้นจากฝ่ามือเมียก็ได
1: ้รอดรอบนี้รอด
0: รอด
1: รอบหลังอาจจะบ่รอด
0: นี่เห็นบ่มันบ่แม่นข่อยนี่มันรูปภาพตัดต่อมันเป็น AI เห็นบ่เนี่ยก็อาจจะเออแม่นอีหลีเว้ยเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งเด้อาจจะเชื่อเฮาก็ได้เฮาก็รอดตัวไป
1: ครับ
0: เจ้านาก็ต้องระวังกว่าเก่า
1: ก็ต้องระวังตัวกว่าเก่าแล้วนั่นก็เศร้าซะ
0: เติมเศร้าก็ได
1: ้ไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นนอนในโลกออนไลน์เอายกเคสนั่นมาปรึกษาในกรณีเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ในหลายๆเถื่ออยู่พอสมควรอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วกันฮะกรณีที่ว่าเรื่องเถื่อเด็กหน่อยไปโรงลำโรงเรียน
0: ตีตีกันหยอกกันแห้ง
1: กันยุ้มหัวกันพิษกันคิ้วกันลูกมีเรื่อง
0: พ่อแม่เดือดร้อน
1: พ่อแม่คือเดือดร้อนอ่าแน่นอนล่ะโอ้ไม่ได้ดูข่อยแน่นอนบ่ได้ต้องบ่ได้แน่นอนแต่พ่อแม่นั่นก็บ่ได้คุยกันง่ายๆไง
0: ครับ
1: ทางนี้แกแบบตั้งทางส่งทางมันก็ตั้ง
0: โดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงเนาะ
1: แม่นครับสองฝ่ายนี่นะ
0: ครับ
1: กันในบ้านเมืองฝ่ายนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆคุยกัน
0: ครับ
1: คุณครูบอกค่อยๆคุยกันตัวกันนะ
0: เขาเชื่อคู่ครับแต่ผมเชื่อ
1: เลยเดี๋ยวไปเรียนมาต้องหลวดคุณได้มา
0: แน
1: ่เอาดังนั้นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาบอกเป็นเด็กน้อยเยาวชนผู้ที่ควบคุมอารมณ์บ่ใครใดคือการแก้มีปัญหาความสัมพันธ์กับหมู่หรือใส่ความรุนแรงแก้ปัญหา
0: ครับ
1: แต่ยังเช่นในเคสในทางโลกออนไลน์แบบนี้แล้วเน
0: ี่
1: ยเด็กน้อยมูเรื่องเด็กมูเรื่องนั่นเลยแต่อาจจะพ่อแม่แบบในมองนี่อีกมิตินึงว่ามันอาจจะไม่ถูกนะนี่นะผู้ปกครองก็ใส่อารมณ์แทนเหตุผลเพื่อปกป้องลูกโดยบ่ฟังข้อเท็จจริงหรือเข้าไปเผชิญหน้ากับคู่กรณีหรือเกิดนำแทนเลย
0: แม่นแล้วไม่น้อยเวลาก็หยอกกันตีกันแม่นบ่แต่พ่อแม่ยอมบ่ได
1: ้มีเคสนึงผมจำได้ล่าสุดคือเด็กน้อยเล่นกันอยู่หั่นเดียร์ย่าง พ่อแม่เฮ็ดลูกคอยบ่สุขลูกเจ้าหงายปางางเลยอยู่หม่องสนามเล็กๆ
0: ครับ
1: ตามภาพเป็นภาพวงจรปิดใครแต่มีกล้องวงจรปิดให้เห็น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็น
0: อย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: พ่อแม่ก็เลยแบบโอ้ยบ่อยากให้ผู้อื่นมาเฮ็ดลูกเจ้าของสิครับเด็กน้อยถูกการแกล้งแล้วครอบครัวซึ่งอาจจะถูกคุกคามซ้ําหรือถูกประจานหรือถูกกดดันให้ยอมความก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเด็กแบ
0: บ
1: เขาเป็นหนามีตาเนาะเป็นผู้รักผู้ใหญ่
0: เขาเป็นผู้มีเงินเข้าสู่เขาบ่ได้ดอก
1: โรงเรียนหรือคุณครูอาจจะมีการรับมือความขัดแย้งการร้องเรียนความปลอดภัยของนักเรียน
0: ครับ
1: อันนี้แบบนึงกับครูปกครองอ่ะคุณครูฝ่ายปกครองท่านรองผอ.ท่านผอ.นี่แหละจะต้องมีมาตรการในการสื่อกัน
0: ก็เบิ่งว่ามันเกิดอยู่ไสแต่เกิดโรงเรียนกับผอ.รับผิดชอบก็
1: ครับ
0: ค่อยๆคุยกันให้เขาเจรจากันฟังทั้ง2ฝ่าย
1: ถ้าไ
0: ปเข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่งหรือเด็กน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ผอ.ก็เนานําเนี่ยเขาเรียนผอ.นําเนี่ยบาดนี่ผู้มีอันจะกินหรือผู้มีชื่อเสียงนั่นช่วยไปนําท่านก็ต้องวางตัวเป็นกลางมันเกิดอยู่ไสล่ะโดยเฉพาะเวลาโรงเรียนปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละช่วงโรงเรียนปิดแม่นบ
1: ่ครับเด็กหน่อยมากไปโรงเรียนแบบขึ้นฮอดหมู
0: ่บ่แม่นโรงเรียนคือหมายความว่าผมกําลังจะบอกว่าผู้ปกครองจะทํางานอยู่หน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของรัฐบาลเนี่ยเอาลูกไปนําเพราะมันบ่ได้ไปโรงเรียนไงอยู่บ้านบ่มีผู้เบิ่งมันพ่อก็ไปเฮ็ดงานแม่ก็เฮ็ดงานเอาลูกไปเรียนสถานที่ทํางานไปเรียนแล้วมันก็ไปก่อปัญหาลูกเจ้าลูกข่อยพ่อแม่อาจจะถือกันอยู่บัดนี้เด็กหน่อยก็หน่อยมันตีกันยุ่มหัวกันพ่อแม่เลยผิดกันผู้เป็นเจ้าของสถานที่นะครับถ้าว่ามันเกิดอยู่อำเภอในอำเภอหรือปลัดนี่ท่านต้องเฝ้าเคลียร์นะครับก่อนผู้ใหญ่จะลุกเป็นไฟ
1: ครับ
0: ท่านต้องเอิ้นมาคุยต้องเจรจาดีๆทั้งที่เด็กหน่อยมันบ่ฮู้เรื่องดอกบางทีมันแห้งแน่นะครับมันหยอกกันรุนแรงแต่ว่าเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาทนบ่ได้เฮาบ่เคยเฮ็ดกับลูกเฮาแบบนี้แล้วคนอื่นมาเฮ็ดกับลูกเฮาเฮายอมบ่ได้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้น
1: หรือคันเป็นเคสติดนายเว้าเมื่อกี้เอาลูกไปมองที่ทำงานแล้วปุ๊บเฮ็ดของเข้าพัง
0: จะแน่นอนเล่นซะแล้วความมีตรงมีตัวมันเล่นเกมเล่นยังสนั่นได้เด้ผมก็เห็นอยู่เด้เอาลูกไปแล้วมันไปเล่นคอมพิวเตอร์ของทางราชการกดแหลกเลยเพราะมันของมันเนี่ยมันจะเล่นยังไปแล้วแต่แล้วกดไปตัวทีความเสียหายเกิดขึ้นไผจะรับผิดชอบนี่ก็ปัญหาอีกเด้บัดนี้บ่ให้เขาเอาลูกไปจักเสียให้เขาเอาไปไว้กับไผ
1: ครับ
0: ตายายก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ต้องเอาลูกเขาไปฝากเลี้ยงกับเสียเงินอีกม
1: ัน
0: ก็บ่ไว้แล้วก็บ่ไว้ใจพี่เลี้ยงนําบางเดือเฮ็ดลูกเขาตัวทีบ
1: โ
0: ดยเฉพาะลูกเขาเป็นเด็กน้อยผู้หญิง
1: ค
0: ือว่าล่ะก็ย่านติล่ะบ่ไว้ใจก็ต้องเอาลูกไปนําขังไว้ในรถมันก็บ่แม่นแนวก็ต้องเอาเขาไปมันก็สนุกบางเทื่อก็นอนเด
1: ้
0: มันเย็นมันก็เปิดแอร์เด
1: ้
0: มันเล่นแล้วมันกินแล้วมันก็นอนมันเย็นวื้นๆอยู่พุ่นตัวสิเลิกงานพุ่นมันยังตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อนําแม่เมื่อนําพ่ออันก็บ่ว่าบ่ได้ยิสาเด็กน้อยนะเฮาก็เอ็นดูเด็กน้อยแต่ว่าบางเทื่อมันก่อเกิดปัญหาเพราะว่าลูกเจ้าลูกข่อยบ่แม่นว่าเอาแต่ลูกนายกัวไปผู้เดียวลูกนั่งขอก็เอาไปนั่งงอกก็ไปจักหน่อยเต็มเลยกลายเป็นสวนสนุกแล่นไปแล่นมาดิอยู่สถานที่ทํางานบางหม่องเป็นสถานที่ราชการนี่แล้วมันก็ตีกันมันก็หยอกกันแห้งแน่อันนั้นอันนี้ตามมาหลายๆอย่างนะครับท่านต้องระวังป้องกันด้วยเหตุแบบนี้
1: เพิ่นเจอก็ต้องเบิ่งกันแน
0: ่ก็ต้องเบิ่งแล้วคร
1: ับนี่เลยลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับเพื่อน
0: แม่
1: เขาบอก
0: แม่นะฮักแต่ก็เฮาล่ะกับคนอื่นเขาก็ฮักลูกเขาแม่ว่าล่ะครับ
1: วิธีการดังนั้นคือต้องพ่อแม่ต้องใจเย็นๆว่าเวลาเกิด
0: จริงๆพ่อแม่นั่นเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าแยกเป็น2อย่างเนาะอาญาเนาะเอาเรื่องอาญาก่อนเล็กน้อยโจกตากันก็ต้องไปเบิ่งว่าเกณฑ์เล็กน้อยอายุจักปีคันมันต่ําหลายมันบ่มีความผิดบ่ต้องรับโทษเด
1: ้
0: หรือมีความหรือรับคือมีความผิดอยู่บ่ต้องรับโทษหรือบ่ต้องรับโทษเลยหรือบ่มีความผิดเลยบังเกณฑ์อายุมัน
1: ครับ
0: แต่บัดนี้ถ้าสมมุติว่าเด็กน้อยมันใหญ่แล้วเอาซ้ําไม่หลุ่นซะเอาจัก
1: 12 15
0: เอาจัก10 15ปีซะ
1: 15ครับ
0: 15ปีมันเอาปืนไปไล่ยิงลูกคนอื่นเขานี
1: ่
0: หมอนั่นบาดเจ็บสาหัสเลย
1: ปืนไปยิงเอาคัตเตอร์ไปไล่
0: ทางอาญาหมออะไรยิงเขานี่มันก็ต้องรับผิดไป
1: ครับ
0: พ่อแม่บ่ต้องมาเดือดร้อนพิธีคุกแทนลูกเด้อครับหากลูกมันได้กับพิธีคุกแทนลูกบ่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะโตของผู้ที่กระทําความผิดก็คือเด็กน้อย15ปีไปไล่ยิงเขาเขาบาดเจ็บก็ต้องไปรับโทษข้อหาพยายามฆ่าข้อหาทําลายร่างกายยังก็ว่าไปแล้วแต่ว่าผลมันเกิดขึ้นซ้ําใดถ้าตายก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาถ้าเจตนา
1: สมมุติว่าลูกไปเสื่อง
0: หมายถึง
1: ซอยลูกซอยลูกแบบบ่ให้ถึกติดคุกโอ้ยบ่เห็นดอกลูกใครไปดูแล้วปกปิดซ่อนเล้น
0: ถ้าสมมุติว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันกฎหมายก็บ่เอาเรื่องเด้
1: อ๋อ
0: เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติลูกไปกระทําความผิดมาพ่อแม่อะไรหนีอีกมัน
1: ที่
0: ตัวลูกบ่ล่ะส่วนมากก็มันหนีก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปลบมองนั่น
1: มองนี
0: ่ให้ที่ลบซ่อนนี่ก็บ่มีความผิดกฎหมายก็บ่เอาเรื่องเพราะมันเป็นครอบครัวเดียวกัน
1: แม่น
0: แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาเรื่องเด้

0: อ๋อครับ
1: บ้านนี้ไปยิงเขาไปทำลายเขาทางอาญาก็ต้องรับผิดไปเป็นเรื่องเฉพาะตัวพ่อแม่ต้องไปติดคุกน้ำหรือมาแจ้งขอกล่าวหากับพ่อแม่กับบ่ได้แต่บางเถื่อมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองอีกถ้ามีผู้ปกครองนิดหน่อยมันบ่ล่ะปล่อยปลาละเลยให้นิดหน่อยพกปืนไปโรงเรียนสิให้หน่อยเอาขวานมามีดไปสิให้หน่อยขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันสิเขาเอาโทษพ่อแม่ได้กรณีนี้ถึงความจะเป็นความผิดอาญาก็ตามแต่ว่ามันมีกฎหมายเขามาควบคุมเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะเอาโทษพ่อแม่เพราะว่าท่านปล่อยปลาละเลยท่านโมเบิร์นโมแง่อันนี้เอาเรื่องพ่อแม่นำแต่ถ้าเป็นเรื่องทางแข่งกูจะเอาไปกระทำการให้มันเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นทรัพย์สินคนอื่นเป็นกูจะเอานะครับ
0: คร
1: ับ แต่ให้หน่อย20ปีสิหรือ30ปีมันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางแข่งไปทุบกระจกรถเขาสิโดนรถเขาแตกค่ากระจก 3,000 สิถามว่าพ่อแม่ต้องมาลงรับผิดบ่ต้องรับผิดเลยครับเพราะว่ามันไงแล้ว15ปี13ปี12ปียังเป็นกูเย่าอยู่เอาหินไปวิ่งใส่รถเขา
0: ครับ
1: เอาละทางอาญาจะต้องรับผิดนะเย็นอายุแล้วแต่ว่าทางแข่งรถก็เสียหายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องใครครับบ้านนี้เขาก็ฟ้องพ่อแม่น้ำเดียวแล้วก็ฟ้องผู้เยาว์นะเพราะกฎหมายมีเขียนเลยบอกว่าผู้ปกครองก็ดีพ่อแม่ก็ดีต้องร่วมรับผิดในทางแข่งในการที่ผู้เยาว์ไปก่อเกิดขึ้นเป็นเวลาที่สุดแล้วว่าคอยได้รับมาบ้างเรียบร้อยอย่างดีแล้วมันก็ยังเกิดเหตุอยู่แต่ที่สุดได้ก็รอดตัวไปแต่ส่วนมากเขาจะฟ้องพ่อแม่เป็นจำเลยแล้วก็ฟ้องลูกรู้อะไรจะเป็นจำเลยที่หนึ่งพ่อแม่เป็นจำเลยที่สอง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ผู้ที่เจ้าของไรมาเลยแต่กฎหมายมีเขียนไว้แน่นอนพ่อแม่ก็เลยเดือดร้อนเป็นระดับ
0: ครับ
1: ถ้าลูกไปก่อให้เกิดความเสียหายก็ยังครับเพราะว่าเล็กน้อยมันไม่มีเงินเดือนนั่นแหละครับมันไม่ก่อให้เกิดละเมิดถ้าบอกว่าฟ้องเล็กน้อยก็ได้เลยหาฟ้องพ่อแม่พ่อแม่บริเวณยังนอนอยู่บ้านอยู่มันเอาบางทีไม่พี่เธอก็แก่เสียพ่อแม่ว่าพี่ชอบอยู่ไหนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เป็นเจ้าของเงินก็เดือดร้อนบอกถามมึงสังคมในวงกว้างเดือดร้อนเลยพ่อเขาก็มีหน่อยมันก็มีอย่างทีนี้มันก็มีเงินก็มีพ่อแม่เงินไปโรงเรียนมาหาบาท40บาทร้อยหนึ่งกระทบแก่ 3,000 หรือมันไปเพชรทรัพย์สินก็เสียหายหลายกว่านั้นเป็นเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยถ้าผู้เสียหายฟ้องร้องใครบ่ได้เลยมันน่าเห็นใจผู้ที่เขาเป็นผู้ที่ถูกทำลายผู้ที่เขาเสียทรัพย์สินผู้ที่เขาโอ้หลายอย่างนะครับนั่นแหละพ่อแม่ก็รับผิดชอบนั่งลอยตัวกฎหมายเลยบอกว่าเอาละมันเป็นนิดหน่อยเป็นผู้เยาว์อยู่ทางผู้เยาว์ไปก่อนเพราะจะให้พ่อแม่ต้องโดนรับผิดนั่นแต่ว่านี่ขอยกเว้นในนั้นมาพิสูจน์ได้ว่าในเซฟอนมาระวังแล้วมาระวังเต็มที่แล้วเป็นตัวบ้าเอาเงินในของมาให้มันใช้แล้วมันลอยกุญแจเอารถออกไปแล้วมันขับไปตามเขาเป็นมาที่ว่านิดหน่อยไปตามคู่บ้าน
0: ครับ
1: มองหน้าตาตรงหลายบวกเป็นบวก
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่ต้องรับผิดต้องรับผิดได้หนิค่ะคู่บ้าเอาเหลืองมาอยากเราเอาเหลืองมาส่วนเรื่องเกณฑ์อายุอาจจะมีความผิดเพราะทางอาญาเนาะแต่ว่าท่านแทนพ่อแม่ผู้ปกครองของพระนี่แม่กระทั่งเกิดเป็นเนี่ยเนาะก็อาจจะยังว่าท่านยาเลยเป็นไปบวชนั่นสิคุณเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เนี่ยมีฟ้องเขาค่าเสียหายแค่พอเขาสิทธิ์พระนะครับนั่นแล้วกฎหมายเช่นใดแบบนี้เพื่อจะคุ้มครองสังคมนำคุ้มครองผู้สุจริตชนนำครับมันเลยต้องรับผิดพ่อแม่เลยต้องเดือดร้อนเนี่ยถามว่าไม่ใช่ต้องเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วครับเพราะลูกท่านไปก่อให้เกิดปัญหาไงถ้าท่านดูแลลูกท่านดีท่านได้ป้องกันทุกอย่างแล้วมันยังเกิดความเสียหายขึ้นมาพ่อแม่จะลอยตัวลุกไปดังนั้นแล้วพ่อแม่ต้องเดือดร้อนเพราะมีกฎหมายที่เขียนไว้ส่วนเรื่องทางอาญาครับพ่อแม่ก็ต้องมีเกี่ยวของในเรื่องส่วนตัวเขาคนดีพ้องไปทำลายคนอื่นเพราะไม่ตีคู่แค่มันแมนกว่าม
0: ันก็โอแมน
1: โอแมนมันก็เลยโอแมน
0: แล้วนี่นะครับคือว่าลูกไปเหตุคือไปตีกันพิษกันอะไรนี่นั่นแบบขึงคิ้วกันพ่อแม่เดี๋ยวพาไปเองเดี๋ยวนี้ไปเองพ่อแม่ไปนำแทนเลย
1: พ่อแม่ที่คุมแล้วครับแต่พ่อแม่ไม่นำเขาก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่นอนบวกเกี่ยวเลย
0: บวกเกี่ยวเกี่ยวบวกเกี่ยวคนละกรณีคนละกระทงกัน
1: ครับมันบวกเกี่ยวเพราะที่หน่อยก็คือที่หน่อยเนาะเพราะที่หน่อยมันผ่านไปแล้วที่หน่อยคิ้วกันมันสร้างกันมันผ่านไปแล้วพูดไงเจ็บซ้ำน้ำใจโอ้เห็นลูกโอ้นั่งแก้มือมันถือกันได้หน่อยกินขนมกันพูดไงที่ครับมันเด็กเจ็บซ้ำน้ำใจแล้วมันมองมีวันลืมเนี่ยเหยาขึ้นให้ได้จะแก้แค้น

0: สดใสขาดใจกันจนพ่อใจมาจับมือถือแขนมาผูกแขนในกันเหมือนจังสีเศร้าดังนั้นแล้วเป็นเรื่องของเด็กหน่อยนะครับผู้ใหญ่อย่าไปวุ่นวายหลายคู่เขาแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแก้ไขปัญหาให้เขาถ้าเบายากก็เอิญพ่อหมอมาแต่เขาลงมาซอยดูแลลูกเขานำ
1: เอ๊ะท่านนายเดี๋ยวตามคดีเอ๊ะไม่ใช่เขตของน้องอย่างนั้นน้องลูกแก้วบอกทียุผมจำซื้อไปได้นะไอเหตุงานนั้นนั่นแน่แต่
0: ดังไปเลยบอก
1: กระดังมาที่นี่แม่กับพยายามแบบมาเรียกร้อง
0: แม่บอก
1: ให้แม่ได้เงินไปใส่แล้วก็ให้ไปแล้ว
0: ยังไงบริยังซื้อ
1: บริยังหนังสือ
0: ครับบ้านนี้แม่แล้วต้องการอย่างวันนี
1: ้กระโมแม่ต้องการ
0: ต้องการเงินหรือจังไหน
1: ผมก็ตามแบบปะปะปลายแต่กระเบื้องหลังจากล่าสุดที่มีการออกมาบอกว่าแม่กับให้พ่อมอในการดูแล
0: จ
1: าก
0: ปีก่
1: อน12ปี
0: อันนี้อินฟูทั้งหลายก็ต้องระวังด้วยกันเด้อ
1: คร
0: ับเพราะบางเถื่อท่านเรียนรู้เล็กน้อยเนาะใกล้ชิดกันเกินไปแม่บอกเราเด็กหน่อยบางเถื่อเดี๋ยวนี้กฎหมายเอาเรื่องประเด็นบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงก็ผิดเด้เป็นผู้เป็นผู้หญิงหรือเด็กหน่อยเป็นผู้หญิงเกิดไปกอดหอมดมกันน่ะพ่อแม่เขาเห็นมาเขาก็เอาเรื่องได้เด
1: ้
0: ถ้ามันเขาลักษณะแบบเกินเลยไปหรือผู้ชายก็ผู้ชายอินฟูเป็นผู้ชายเด็กหน่อยเป็นผู้ชายก็ผิดคือกันหรือคนละเพศผู้ชายผู้หญิงไปยุ่งน้ำกันนั่นสิในทีรับตาเราเป็นเด็กหน่อยบางเถื่อมันมีข้อหาผากผู้เยาว์เด
1: ้หรือเอาผิดงานแกเป็นแรงงานเด็กผิดมั้
0: งแต่เด็กหน่อยมันต่ำเกินไปให้เด็กหน่อยเห็นงานยังล่ะไปปีนในทีสูงไอ้ที่ปีนอยู่ไปท่าสีอย่างสิ
1: รับออเดอร์เขาแบบให้รับออเดอร์ซื้อจดล่ะส่งของใบออเดอร์
0: เขาก็เห็นตัวล่ะเด็กหน่อยขายพวงมาลัยพ่อแม่ก็นั่งลอยพวงมาลัยแล้วเด็กหน่อยก็เรียนขายอยู่ตากแดดตากหยังแม่บอกล่ะถ้าจะเอาพิษเอาพิษไหนเด้แต่ส่วนมากเขาก็ว่าซอยพ่อแม่ทำมาหากินแต่บางเทือบ่เป็นลูกเขาเด้โดยเฉพาะพวกที่ต่างชาติเห็นบ่สมัยก่อนเนาะมันเคยมีข่าวเนาะจับเด็กหน่อยมามาถูกแขนถูกขาให้เป็นคนมีการไปนั่งขอทานขอทานแล้วคำมากเขามาเก็บเงินไปเด็กหน่อยก็โยนเขาให้กินตื่นเช้ามากก
1: ็ไป
0: เป็นตัวมอซ่อเป็นนางขอทานเป็นหน้าเสาแน่เด็กหน่อยก็ได้ค่าขนมไปนิดหน่อยพูดอะไรเขาก็มาเก็บเงินไปเห็นป่ะนี่แหละเด็กหน่อยไปขอทานนะบอกอุ้ยซื้อซะก็มีความผิด
1: เบิ่งหลายๆอย่างนะเดี๋ยวกับแบบนี้ก็ต้องคุยกับพ่อแม่ให้ดี
0: กับพ่อหมอนะครับต้องเขาไปเบิ่งพ่อมอพ่อหมอต้องเขาไปซอย
1: ไอ้บอกสิบห้าให้อายุ15ปีจังไล่สดแบบเห็ดโซเชียลได้
0: แมนก็ที่ตนเล็กหน่อยใช่ครับที่ตนเล็กหน่อยอย่าเฝ้า
1: เขากำลัง
0: หน่อยไปทำงานนักจนเกินไปหรือไปเห็นงานหล่อแหลมเกินไปเล็กหน่อยไปแก้ผ้าละทายรูปทายยังสิเล็กหน่อยอาจจะโบ
1: หูเรื่อง
0: นี่แหละโบหูอายยังเนี่ยมันโบหูเรื่องยังได้เงินได้ขนมไงได้มือถือได้สิ่งของตอบแทนไงแต่ว่าเขาเห็นแล้วเขาโอ้โหเขาหนาใจนะว่าโอ้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองเขาเป็นแนวนี่บ
1: ่
0: เอาเล็กหน่อยไปเผยแผ่ไปขายไปส่งให้ต่อกันไปแล้วก็เรียกเงินไงเขามีสมาชิกมีอย่างเขาเนี่ย
1: คร
0: ับ พวกมันบ่าวบ่อข้อเตี๋ยมันก็มักเบิ่งก็นี่เจ้าเขาอยู่ได้ตำรวจตำรากก็ไปจับเอา
1: ครับผม
0: จับเอา
1: เอานี่คือ NBT ร่วมใจซอยชาวบ้านครับรายการสดนะครับวันพฤหัสบดี 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ครับมีขอคําถามก็ลืมบอกไปกับเบอร์โทรหน้าจอแต่สัปดาห์หน้าคันอยากฝากคําถามหรืออยากโทรคุยกันแบบสด
0: ๆเสมอเขาโทรมาหนอกเวลาได้บ่นี
1: ่
0: เฮาแล้วแล้วก็โทรมาได้
1: โทรมาได้ครับฝากคําถามไปได้ว่าประเด็นนี้นะเดี๋ยวโทรมานะเดี๋ยวเก็บขอคําถามได้เดี๋ยวมาถามให้หาข้อมูลจะได้ลงรายละเอียดลึกแต่คันอยากจะถามเลยก็เดี๋ยวตอบเลยนะครับบอกแนวทางต้นต้นเป็นยังไงนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทนายก่อนครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับถ้าใครได้ติดตามรายการ108,900ของเรานะครับเราก็เคยมาเยือนที่อำเภอท่าพนมครั้งหนึ่งแต่วันนี้ครับผมจะมาตามรอยตามคำขวัญของอำเภอท่าพนมให้มากยิ่งขึ้นก็คือมันแก้วรสหวานสำราญชายโขงนะครับ

ซึ่งเขาบอกว่าถ้านึกถึงมันแก้วมันเผาต้องนึกถึงตำบลน้ำก่ำแห่งนี้ที่เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยรวมไปถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหาดแทครับที่เขาบอกว่าเป็นเกาะกลางน้ำโขงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำกินอาหารรสชาติอร่อยๆจะเป็นยังไงไปติดตามกับ108.9 วันนี้ครับ

0: แน่นอนครับว่าการที่ผมไปที่ไหนไปตำบลไหนเราก็ต้องเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนอย่างที่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันให้มากยิ่งขึ้นว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เราร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนครับตอนนี้ผมเข้ามาในพื้นที่ของตำบลน้ำก่ำแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากๆวัดที่อยู่ติดกับริมน้ำโขงตอนนี้คือวัดอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับ
1: ครับสวัสดีนะครับผมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำวัดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือวัดโพศีเป็นวัดโพศีเป็นวัดประจำตำบลน้ำก่ำอยู่ที่หมู่ที่1ของตำบลน้ำก่ำซึ่งวัดแห่งนี้นะครับถือเป็นวัดเก่าวัดแก่เป็นวัดของเจ้าคณะตำบลนะครับวัดตรงนี้เป็นวัดของเจ้าคณะตำบลน้ำก่ำเขต1ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวตำบลน้ำก่ำซึ่งตำบลน้ำก่ำของเรานั้นนะครับก็มีด้วยกัน20หมู่บ้านแล้วก็วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ของตำบลน้ำก่ำครับ
0: ตั้งอยู่น้ำก่ำเดี๋ยวในวัดนี้เรามีอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์ดูในวัดกันมั้ยครับ
1: ครับ
0: ได้ครับไปเชิญเลยครับ

0: ็นโบสถ์แห่งแรกของตำบลน้ำกลั่นท่านก็อยากจะอนุรักษ์ไว้เอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดู
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าขึ้นไปพบไปกราบนมัสการท่านเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่างๆ
1: วันนี้มีท่านเจ้าคณะตำบลมาเล่าข้อมูลให้ฟังเลย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามจากข้างบนโบสถ์กันครับ

0: วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2300แต่ได้มาสร้างโบสถ์2400แต่ว่าคงไม่ใช่โบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนั้นคงจะพังไปแล้วจะเป็นหลังที่3องค์นี้ที่ยังอยู่นี่มาสร้างในปีพ.ศ.2476หลังนี้ยังอยู่เพราะนั่นก็เป็นช่างชาวเวียดนามอพยพสมัยนั้นมาสร้างปูนก็ไม่ใช่ปูนที่มียี่ห้อสมัยปัจจุบันนี่อาจจะเป็นปูนกินกับหมากปูนขาวปูนอะไรนี่แหละไม่ใช่ปูนซีเมนต์เพราะนั้นจึงจะเห็นการกระเทาะแล้วก็ชำรุดสัญลักษณ์ตรงกลางเนี่ยตรงกลางหน้าบานโบสถ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะความจริงไม่ปรากฏที่ไหนมาก่อนที่ว่าสำคัญก็คือเป็นตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นตราประจำส่วนมากจะเป็นของหลวงของในพระมหากษัตริย
1: ์
0: ของไทยเรานี่นะคนทั่วไปหรือว่าโบสถ์ทั่วไปจะนำไปสร้างสเปสปะไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ทีเดียวแหละแต่ว่าอันนี้ไม่เรายังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้สร้างก็ถือว่าวัดนี่เป็นสถานที่ตั้งแต่เกิดจนถึงตายแหละชาวบ้านก็มีวัดเดียวนี้แหละถ้าว่าอย่างหนึ่งแล้วในวัด

0: นี่เป็นวัดหมู่ที่หนึ่งวัดก่อนเขาแหละ
1: ครับวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลนะครับของโบสถ์แล้วก็วัดแห่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะครับที่มาเล่าประวัตินะครับความสำคัญของวัดแห่งนี้ให้เราทุกคนได้รับฟังวันนี้ครับขอบคุณหลวงพ่อมากๆครับ

0: เดี๋ยวต่อไปนี่แหละครับไฮไลท์ของเราผมอยากจะทําความรู้จักกันกับทางวิถีชีวิตของคนในตำบลน้ำคำเห็นว่าอยู่ติดกับน้ำโขงแบบนี้ต้องใช้น้ำโขงมาทําเป็นเรื่องราวทำอาหารกินกันเลยเหรอครับหรือยังไงครับท่านนายกครับ
1: ครับพี่น้องชาวตำบลน้ำคำนะครับทั้ง24หมู่บ้านที่มีหมู่บ้านติดกับริมแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่ด้วยกันอยู่จำนวน14หมู่บ้านจาก24หมู่บ้านส่วนมากก็ยึดอาชีพทำการประมงการเกษตรนะครับเป็นหลักโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ตำบลน้ำกำนั้นมันจะมีเกาะที่พี่น้องชาวตำบลน้ำกำเรียกว่าหาดแห่ซึ่งถือว่าเป็นเกาะเดียวเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยในรุ่มแม่น้ำโขงที่คนไทยเราสามารถลงไปทำอาหารกินและก็ยึดของได้นะครับก็คืออยู่ที่ตำบลน้ำกำเดี๋ยวผมจะพาไปข้ามไปดูนะครับจะต้องนั่งเรือไปเพราะว่าต้องนั่งเรือข้ามไปแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะพาแวะชมกลุ่มแม่บ้านที่มันเป็นประเพณี15ข้ามเดือน3พี่น้องชาวตำบลน้ำกำก็จะทำขันหมกเบงภาษาบ้านเราเรียกขันหมกเบงซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำอยู่เดี๋ยวจะพาไปแวะชมก่อนแล้วเราก็ค่อยข้ามไปที่ไหน
0: โอเคได้ครับเราไปกันเลยคร
1: ับ
0: ยาเห็ดเหลียงตันยู
2: เอ้ยอันเด็กอันหนึ่งเด็กแบบเบง

0: านี่บอกเห็ดโดนอยู่วันนี้
1: คาโบนานั่นเองลองเตะบุ้ง
0: อ๋อ
1: มันจะเวียนมันเป็นไงกับด้านละด้านละคู่อันรุ่นนี้กับด้านละด้านละสองคู
0: ่
1: เอ็ดนั่นไปถวายเป็นบูชา
0: เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะครับที่แม่ๆเขามารวมตัวกันทำหมากเป่งนะครับมาเป็นไปถวายองค์พระพรหมในงานบุญใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับว่าในตำบลกำกับบ้านเรามีอะไรกันอีกครับ

0: ตื่นเต้นมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าหาดเฮเกาะกลางน้ำที่ตำบลน้ำกลับนี่คือต้องข้ามเรือไปเลยเหรอครับท่าน
1: ใช่เกาะหาดเฮต้องข้ามเรือไปแต่ว่าแต่ก่อนชาวบ้านเขาก็จะทำเป็นสะพานอยู่แต่พอไปดูด้านหลังสะพานตรงนี้มันก็ต้องรื้อ
0: ครับ
1: นั้นมันก็ไม่คุ้มกับการก่อสร้างทีนี้หลังๆมาชาวบ้านที่ยึดประกอบอาชีพที่ค้าขายอยู่ที่หาดเฮที่แหล่งท่องเที่ยวก็จะเอาเป็นเรือ
0: ครับ
1: นี้ก็จะเอาเรือมาใช้ดังนั้นก่อนที่เราจะข้ามไปก็ต้องลงเรือและก็ต้องเรือข้ามไปยังเกาะหาดเฮ
0: อ๋อเรือนี้ก็เป็นคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่เรือเป็นเรือของชุมชนเป็นเรือของร้านค้าที่เขาไปประกอบอาชีพอยู่ตรงนั้นเขาจะมีเรือมาบริการนักท่องเที่ยวข้ามฟรีข้ามเรือ
0: ข้ามฟรีนักท่องเที่ยวก็ข้ามฟรีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ที่เหมือนผมเห็นว่าถ้าไปดูผมพาผมไปดูปลูกผักปลูกแก้วก็คืออยู่ในเกาะกลางน้ำตรงนี้เหมือนกันครับ
1: อยู่ในหมู่นี้มีทั้งหนึ่งกลุ่มประมง

0: แล้วก็กลุ่มปลูกผักต่างๆก
1: ็
0: จะอยู่ที่เกาะแห่งนี
1: ้
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: แหล่งบริการแห่งก็คือมีร้านอาหารขายรสชาติดีแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป

0: รรยากาศดีมากๆนะครับยิ่งช่วงใกล้ซัมเมอร์แบบนี้หลายๆคนอาจจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมาเล่นน้ำนะครับน้ำกำลังสวยๆใสๆเลยที่นี่เขาเปิดยังไงบ้างครับพอเปิดปิดอะไรยังไงช่วงไหนที่มาสามารถมาได้เลยครับท่านนายกครับ
1: คือการเปิดในตรงนี้เขาจะเริ่มจากหลังเสร็จงานนมัสการพระธาตุพนมจะเริ่มเปิดบริการกันเต็มที่แต่ว่าตอนนี้มันก็มีบางร้านที่ก็เริ่มได้โดยขนของลงมาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีกระต๊อบที่อยู่ในน้ำเพราะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะเปิดร้านแบบเป็น 100% แล้วล่ะทีนี้กระต๊อบตรงนี้จะเป็นฝีมือของชาวบ้านเขาทำเองประกอบเองบางร้านเขาก็ทำมาจากข้างบนทำแล้วเขาก็ไปเอาลงที่ท่าเทศบาลแล้วก็ใส่เรือข้ามมา
0: อ๋อนี่ไงที่กำลังทำกันอยู่ที่เป็นกระต๊อบใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมใช่อ
0: ันนี้ก็คือร้านค้าทำกันเอง
1: ใช่
0: ก็มีร้านค้าเยอะไหมครับมีประมาณกี่ร้านครับในห้าง
1: ปกติมันก็จะมีอยู่5ร้านประมาณ5ร้านทีนี้ที่ลงมาที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มี3แล้วล่ะมี3ร้านแต่ว่ามันก็จะมีประมาณสัก5ร้าน
0: ครับแล้วเวลาเปิดปิดของแต่ละวันอยากลงมาตั้งแต่เช้าเลยได้ไหมหรือว่าขึ้นกี่โมงลงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: การลงมาก็ลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็ได้แต่ว่าปิดทางหมู่บ้านที่เป็นคนกำกับดูแลก็อยากจะให้ขึ้นไม่เกิน6โมงเย็นเพราะว่าเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้ขึ้นไม่เกิน6โมงก็อยากให้กลับขึ้นไป
0: ครับแล้วตรงนี้คือเป็นชาวบ้านทำกันเองแล้วในส่วนของทางเทศบาลเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือทางเทศบาลส่วนมากเราก็จะมากำกับดูแลเรื่องพวกขายอาหารอะไรต่างๆคือไม่ให้แพงเกินไปไม่ให้ไปกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเขาที่มา แล้วก็เรื่องความสะอาดเพราะว่าเราจะห้ามเด็ดขาดเลยเทศบาลจะห้ามไม่ให้ทิ้งเศษอาหารเศษอะไรลงไปที่ลำแม่น้ำเด็ดขาด
0: ครับ
1: โดยเราจะให้ทางร้านรวบรวมแล้วตอนเย็นก็ให้ใส่เรือไปส่งให้เทศบาลอยู่ที่ท่าเทศบาล
0: ครับ
1: ดังนั้นเทศบาลเราก็จะเอารถลงมาขนไปทิ้งที่บ่อขยะของเรา
0: ครับเรื่องความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางเทศบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนาะเพราะว่าถ้าสกปรกเดี๋ยวมันก็ไม่น่าเที่ยวเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้ววันนี้ผมจะมีโอกาสได้อร่อยขนาดไหนปลาก็ต้องเป็นปลาไม่น้ำผงไหมครับเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่มาแล้วมันก็ต้องไม่ให้พลาดเม
0: ื
1: ่อทุกท่านมาเที่ยวมาเยือนถึงถิ่นแล้วเราก็เตรียมจัดไว้ให้ปลาที่นำมาประกอบอาหารจะเป็นปลาน้ำโขงเท่านั้นเพราะว่าที่นี้จะไม่ใช้ปลาที่อื่นจะเป
0: ็
1: นปลาที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นปลาจากลำแม่น้ำโขง
0: โอ้โหแค่ได้ยินเท่านี้ท้องผมก็เริ่มร้องแล้วครับจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เมนูอาหารที่หาดแห่งกันเลยครับ

น้ําเย็นมากๆน้ําโขงใสมากๆครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการมาก็ง่ายมากๆคือเขาจะมีเรือให้บริการแล้วก็นั่งข้ามเรือมาพอลงมาปุ๊บก็จะมีร้านอาหารครับรอให้บริการรอให้เลือกอยู่หลากหลายร้านเลยทีเดียวเนี่ยครับก็จะมีชาวประมงเนี่ยที่เขาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาอยู่แล้วเนี่ยครับมาขับเรืออันนี้เพื่อที่จะไปสวนหรือว่าไปหาปลาที่เรากำลังจะไปในสถานที่ต่อไปนั่นเองครับ

0: มาหาดแฮก็ต้องกินปลาแม่น้ำโขงใช่ไหมครับท่านเดียวโอ้โหเมนูเยอะแยะมากมายน่ากินทั้งนั้นเมนูอะไรบ้างครับนี่ตรงนี
1: ้ตรงนี้เมนูที่จัดมาวันนี้ก็จะมีลาบปลาเนื้ออ่อนปลาเผาะต้มยำปลาเผาะ
0: ครับ
1: ปลาทอดกระเทียมปลาเผาไข่เจียวตำมะละกอ
0: ขาดไม่ได้ส้มตำ
1: ขาดไม่ได้อาหารอีสานของเราไปที่ไหนก็
0: ม
1: ีแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดทะเล
0: คือ
1: แล้วก็ยำ
0: ยำตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะกินอะไรก่อนน่ากินทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวระหว่างกินไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับท่านนายกว่าจริงๆแล้วหาดแฮทำไมถึงชื่อหาดแฮครับพ่อ
1: หาดแฮทำไมถึงชื่อหาดแฮเพราะว่าหาดตรงนี้นะปกติหาดที่มันเกิดมันจะเป็นหาดทรายแต่ว่ามีอยู่ที่นี่ที่เดียวอยู่ที่น้ำก่ำของเราที่เป็นหาดกรวดภาษาชาวบ้านเขาเรียกหินแฮคนน้ำก่ำเขาเรียกหินแฮแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางเขาก็จะเรียกหินกรวดถึงเป็นที่มาคำว่าหาดแฮก็คือหาดหินหาดที่ไม่เป็นหินในลำน้ำโขงมีที่เดียวในลำน้ำโขงที่เป็นเกาะแบบนี้แล้วก็เป็นหาดหินกรวดแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าหินแฮก็เลยเป็นชื่อคำว่าหาดแฮนอกจากนี้มันก็จะเป็นแหล่งที่ชาวตำบลน้ำก่ำใช้เป็นแหล่งทำการประมงหาปลาแม่น้ำโขงเหมือนที่เรามาทำเมนูอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: ปลาพวกนี้มาจากแหล่งแม่น้ำโขงตรงนี้ของชาวบ้านเราที่เราหามาแล้วก็เป็นแหล่งปลูกผักปลูกมันแก้วกะหล่ำปีฟักทองจะอยู่ตรงนี้หมดอยู่ที่หาดแฮตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหลังจากทานอาหารเสร็จ
0: ครับพอครับเดี๋ยวปะงั้นผมขอตัวไปทานอาหารอร่อยอร่อยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจอยากจะมาชิมแบบนี้เข้ามาแวะทานอาหารก็ได้ถึงตอนนี้เดี๋ยวผมมาชิมอาหารกันเลยครับถ้าเรากินข้าวกันครับ
1: ครับเชิญเลยครับเชิญ
0: นี่นะครับเป็นปลาครับคุณผู้ชม

กินอิ่มอิ่มท้องมากตอนนี้ต้องบอกว่ากับข้าวอร่อยจริงครับเนื้อปลาแน่นๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าปลาที่เรากินเมื่อสักครู่เขาเลี้ยงดูกันยังไงให้ปลามันอร่อยขนาดนี้รวมไปถึงอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่สำคัญก็คือการปลูกผักปลูกมันแก้วนี่แหละครับแต่ว่าเราก็ต้องนั่งเรือเพราะว่าเขาปลูกกันริมน้ำกันสดๆเลยนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ

0: อ๋อตรงนี้เหรอครับที่เขามารวมตัวกันที่ชาวประมงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้คือจุดที่เขาทำประมง
0: อ๋ออันนี้เขาก็จะอยู่กินกันอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ใช่อยู่ตรงนี้เลย
0: ส่วนข้างบนก็จะเป็นปลูกผักปลูกอะไร
1: ใช่ใช่ข้างบนก็จะเป็นการปลูกผักปลูกอะไรเลยตรงนี้
0: คุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็สาวมองครับสาวมองบ้านเฮาบ้านพื้นบ้านเฮาว่ามองแต่เป็นภาษาไทยก็เป็นอ้วน
0: อ๋ออันนี้พ่อคือเป็นชาวประมงอยู่แถวตรงนี้เลยเหรอครับ
2: ครับสามสี่สิบปีเลยคร
0: ับ โอ
2: ้ตื่นมาก็ตื่นแต่เช้าออกมาเรือมาหาปลาก็ประมาณตีสองตีสามเหมือนมาก็มาเข้าคิวอย่างนี้นะ
0: มาแต่ตีสองตีสามเลยเหรอ
2: เพื่อเขานอนตรงนี้เขาหาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลย
0: ครับ
2: หาทั้งคืนทั้งวันเลยนะมันเป็นคิวของมันอยู่เรามาแล้วก็เซ็นชื
0: ่อ
2: ได้คิวที่เท่าไหร
0: ่
2: คิวที่หนึ่งที่สองก็ออกไปอยากจะถึงที่20หรือ25เลยก่อนเข้ามามาไอ้ลำที่2ที่3ก็ต่อกันไปเรื่อย
0: ๆไม่ถึง25เนี่ยหมายถึงว่าออกไปแต่ละรอบนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงบ่พอหรือว่าออกไป
2: ประมาณ
0: อ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงพ่อออกไปไกลไหมนี่หรือว่ามันก็มีบริเวณตรงไหนปลาเยอะปลาน้อยไหม
2: ไม่มันจะเป็นมันจะออกตามพิกัดไม่ได้นะเหนือสุดก็ไม่ได้บังสุดก็ไม่ได้ที่ใต้สุดก็ไม่ได
0: ้
2: เพราะว่าวันนี้มันไปถึงดินมันจะมีโขดหินโขดผาเรารู้แล้วว่าตรงไหนไปเราก็จะไปวางไว้ถึงที่มันมีจุดเก็บที่นี
0: ่ครับ
2: เก็บก็ขึ้นมาก็เอาปลามาขังไว้ที่กระชังนี่แหละแล้วก็เรือลำใหม่ก็ออกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละออกไปเรื่อยๆ
0: เรียงตามคิวไป
2: ตามคิวมาแล้วก็มาเซ็นชื่อตรงนั้นถึงชื่อใครออกไป
0: แล้วปลาที่พ่อได้มานี่พ่อเอาไปทำอะไรต่อเอาไปขายให้ใคร
2: ครับมีตลาดมีแม่ค้ารับซื้อ
0: ครับ
2: ซื้อก็ประมาณมันมีตัวเล็กก็ได้นะตัวไม่โลขึ้นไปก็50-60-70แล้วก็3-4โลขึ้นไปก็ร้อยถ้า4โลขึ้นไปก็120
0: อ๋อมันก็เป็นพอการสร้างรายได้ก็ได้ดีอยู่เนาะนะครับ

0: แล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไป
1: ไปดูสวนน้ำเกลียวสะเพ
0: า
1: ที่เราเรียกว่าขายอยู่ที่งานนมัสการพระธาตุพนม
0: ครับ
1: ก็คือออกจากเกาะตรงนี้ออกจากแห่งนี
0: ้น้ำแก้วรสหวานสำราญชายโขงต้องที่ตำบลน้ำกลับผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงแหล่งที่เขาบอกว่ามันแก้วรสหวานต้องที่ตำบลน้ำกลับนะครับตอนนี้คือกำลังขุดเลยเหรอแม่แม่ปลูกอันนี้คือเขาปลูกกันในดินแบบนี้เลยบอก
2: จ
0: ้
2: า
0: อันนี้เขาเรียกว่ามัน
2: มันเทาม
0: ันแก้วแม่ปลูกเองมานานเรียกครับแม
2: ่นานเลยค่ะ
0: นานเลยบ
2: อกตั้งแต่อายุ9ปีเว
0: ้
2: ยนี่63
0: มันปลูกช่วงไหนอะไรยังไงบ้างครับแม่มันปลูกนานไห
2: มปลูกประมาณ3เดือนจ้ะ
0: เราก็จะปลูกพอช่วงนี้เราปลูกแล้วเอาไปขายอยู่ไหนนี่แม่
2: อยู่ในบ้านนี่แหละจ้ะมีแม่ค้ามารับจ้ะ
0: เขามารับ
2: แม่ค้ามารับจ้ะ
0: อันนี้นี่มันจะแตกต่างกับดินที่ไปปลูกอยู่กลางนาแม่อยู่ดินกับน้ำ
2: แตกต่างจ้ะนี่มันจะอร่อยกว่าจ้ะ
0: อ๋อดินตรงนี้
2: มันเป็นธรรมชาติจ้ะ
0: อืมและนี่คือวิธีการดูแลแม่ดูแลไงให้มันสวยขนาดนี้มันมีเทคนิคไหมแม
2: ่อันแบบว่าแบบธรรมชาติเลยจ้ะ
0: อืม
2: แบบธรรมชาตินั่นนี่จ้ะบ่ได้รดน้ํากับงามนี่นี่จ
0: ้ะอ๋ออันนี้คือไม่ต้องรดน้ําเลยโอ้อ๋อคือมันจะเป็นอันแบบนี้เลยบ่

0: โหนะครับวันนี้เรียกได้ว่าครบรถเลยนะครับต้องแต่เริ่มการกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงมากินข้าวอร่อยอร่อยที่หาดแฮแล้วก็มาดูวิถีชีวิตชุมชนการหาปลาปลูกเผาปลูกมันแก้วต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ผมสนุกครบรถเต็มอิ่มมากๆและที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับที่พาผมเที่ยวดูตำบลน้ำก่ำตั้งแต่ต้นจนจบเลยสุดท้ายอยากให้ท่านนายกได้ฝากอะไรถึงตำบลน้ำก่ำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนที่ตำบลน้ำก่ำของเราหน่อยครับท่านนายกครับ
1: ก็อยากจะฝากนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านถ้าอยากจะมาเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกก็มาช่วงเดือนมีนาเมษาแต่ถ้าอยากจะมากินปลาก็ให้มาช่วงเดือนเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาช่องทางติดต่อก็ติดต่อได้ที่เบอร์ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำหรือก็เบอร์ตรงของท่านนายกก็คือเบอร์ผมก็คือเบอร์0801853007นะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาสู่เทศบาลตำบลน้ำก่ำครับ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ108,900วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะอิ่มอกอิ่มใจไปพร้อมผมและวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองบางไทรนวลนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้คุณประโยชน์อย่างสูงให้กับพื้นที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตรงนี้จนกล้าที่จะพูดประกาศกับตัวเองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่มีแล้งชาวบ้านจะมีคลองมีใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะน้ำจากสระที่เราสำรองไว้เนื่องจากชาวบ้านทุกแปลงจะมีสระน้ำประจำแปลงหลักๆ ก็คือน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อการเกษตรเป็นหลักเลยซึ่งก็ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางส่วนนี้เป็นน้ำต้นทุน
1: ผมใช้จากแหล่งน้ำในที่นี้เขาเรียกว่าสระพวงเป็นสระน้ำที่ได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลดไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับครับผม
0: ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเก็บป่าไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาป่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่เก็บป่าไว้ประมาณ 2,000 กว่าไร่แล้วก็พอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็ยิ่งต้องรักษาป่ารอบอ่างเก็บน้ำให้
1: ทำให้พวกเราอุ่นใจในการทำเกษตรเรามั่นใจว่าเราจะสามารถเลี้ยงลูกหลานได้ในอนาคต
0: ในหลวงรัชกาลที่10ทรงขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงสืบสานต่อยอดในพระราชดำริมาเราก็ได้รับอานิสงส์ได้รับความพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตรแล้วก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งครับผม

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตลาดไม่วายพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพาคุณผู้ชมมาเปิดเรื่องของตลาดเพื่อสุขภาพกันหน่อยพาคุณผู้ชมมาที่พิมโรสฟาร์มแอนด์การ์เด้นนะคะซึ่ง

บรรยากาศที่นี่เขามีการปลูกผักซึ่งเป็นผักออร์แกนิกและที่สำคัญก็คือนำผักที่นี่นะคะไปประกอบอาหารให้กับลูกค้าและนอกจากนั้นยังดึงคนในชุมชนมาสร้างงานสร้างอาชีพกันด้วยจะเป็นอย่างไร

ไปฟาร์มแล้วรู้สึกว่าสบายใจอากาศก็บริสุทธิ์เห็นผักที่เป็นปลอดสารรู้สึกว่าคือมันรู้สึกว่าคนที่มาที่นี่เขาได้รับ

0: ซอนแบบการเรียนนะคะเป็นชื่อของลูกสาวเลยความที่พี่พึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เรารู้สึกมันหาที่ทำให้เราพิมพ์ใจได้ยากแล้วก็เลยมีที่อยู่แปลงนึงเล็กๆตรงนี้ค่ะคิดว่าแล้วเราก็อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านด้วยก็เลยทำให้อยากจะรู้สึกว่าทำยังไงเราถึงจะมีที่ที่ให้เรามีความสุขในเรื่องของอาหารที่เราสามารถหาทำเองได้แล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยยังรวมไปถึงการที่เราทำให้คนที่เขามาเที่ยวค่ะเขาก็ได้อิ่มเอิบกับความรู้สึกที่มันสนุกมันมีความสุขผ่อนคลายเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอโขงเจียมใช่ไหมคะมันก็ไกลเขาจะทำยังไงที่เขามาแล้วเขาจะตอบโจทย์กับความเป็นโขงเจียมแล้วก็ปลูกผักเองทานเองด้วยค่ะอันนั้นคือแรงบันดาลใจค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ในพื้นที่ที่มันก็ไม่ได้กว้างมากพ
0: ื้
1: นที่ที่จำกัดแบบเนี้ยพี่เพิ่งมีการออกแบบแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ให้มันมีทุกอย่างในนี้ได้ยังไงบ้างจัดสรรยังไง
0: คือเราก็ตอบโจทย์ความเป็นเพอร์มาคัลเจอร์นะคะเพอร์มาคัลเจอร์นี่คือการออกแบบสวนที่ให้มันลงตัวที่สุดเรามีทั้งสวนที่เป็นฟาร์มเป็นกรีนเฮาส์มีโรงเพาะนะคะแล้วก็มีแปลงผักแล้วก็มีสวนที่ทำคอมโพสต์ด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาพวกเศษที่เหลือเนี่ยค่ะจากพวกผักมาแล้วก็มาปรุงแต่งดินอีกทีนึงรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่คนที่เข้ามาเที่ยวก็สามารถร่วมทำกิจกรรมเป็นประสบการณ์อย่างนึงด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เวลาที่ใครมาแล้วเนี่ยโซนด้านหน้าที่จะเห็นเลยจุดแรกเลยจะมีเป็นพื้นที่เป็นอาคารเล็กๆน่ารักน่ารักที่ให้เวิร์กช็อปนี่ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
0: เวิร์กช็อปของเราก็มีในเรื่องของการผสมสบู่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำเพาะเมล็ดผักนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำพวกแชมพูอีกหน่อยก็จะคิดว่าอยากจะเอาพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะ

0: ยไปที่เวลาเราเหลือเศษพวกผักเนี่ยค่ะก็ให้มันกินเศษผักที่เหลืออยู่แล้วก็เอาไข่ไก่มา
1: อันนี้ก็ไข่
0: ข
1: ไก่
0: าย
1: จากฟาร์ม
0: ฟ
1: นะ
0: า
1: ค
0: ร์ม
1: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วส่วนใหญ่ใครคะที่มาช่วยเราตรงนี้นะ
0: อมเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำนะคะแล้วก็มีเด็กๆตอนนี้ก็มีเด็กฝึกงานมาเราก็อยากจะให้เรียนรู้กระบวนการอีกหน่อยเผื่อเขาจะไปต่อยอดในการทำฟาร์มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันสามารถทำรายได้ได้ดีด้วยเลยนะคะมาทำในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอย่างพวกเนี้ยก็เป็นของที่เด็กในหมู่บ้านเอามาฝากขายด้วยค่ะ
1: เว
0: ใช
1: ิร์
0: ่
1: กค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แล้วเด็กที่มาฝึกงานด้วยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียนในสายไหนคะในการที่มาฝึกตรงนี้
0: เขาเรียนทางด้านการเกษตรนะคะค่ะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทําเรื่องงานวิจัยอย่างของเราตอนนี้ก็มาทํางานเรื่องวิจัยเห็ดนะคะเพาะเห็ดแล้วก็มีวิจัยดินที่อยู่ในแม่น้ำโขงว่ามีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนซึ่งจริงๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆเลยถ้าเราจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องสวนเราก็ต้องรู้ว่าดินที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีแค่ไหน
1: แต่ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของเราที่สามารถจำหน่ายด้วยแล้วก็ให้กับลูกค้านี่คือมีเป็นประเภทไหนบ้างนอกจากผักนี่ค่ะ
0: ก็เมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะ
1: เมล็ดพันธุ์ด
0: เร
1: ้ว
0: าย เก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ดอกไม้
1: ดอกไม้
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ้วย
0: แล้วก็รวมไปถึงเวลาคนเข้ามาเที่ยวอะค่ะผักที่ปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะก็สามารถซื้อแล้วก็เอากลับไปได้เลยค่ะ
1: แบบนี
0: แ
1: ้
0: ล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ก็
1: ได้
0: สามารถมาทําปลูกกระถางต้นไม้เองได้ด้วยค่ะค่ะ
1: นะคะ
0: คืออยากให้เขามีประสบการณ์จริงๆในความรู้สึกที่ว่าพอเขามาฟาร์มแล้วเขาได้อะไรจากการที่มาเยี่ยมเรามาอยู่กับเราค่ะ
1: ค่ะก็คือตอบโจทย์ทั้งคือคนที่เป็นเจ้าของเองก็อยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วย
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ล้วก็อ
0: ค
1: ยา
0: ่
1: ก
0: ะ
1: จะให้คนที่มาได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนที่เราได้สัมผัสแบ
0: ถ
1: บ
0: ูก
1: น
0: ต้
1: ี
0: อ
1: ้
0: งเลย
1: นะ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้างั้นอยากจะให้พี่พึ่งพาชมบรรยากาศภายในฟาร์มหน่อยว่าจุดไหนเป็นยังไงกันบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเป็นผักแบบไหนที่เผื่อลูกค้ามาแล้วอยากซื้อกลับ
0: ไ
1: แ
0: ด
1: ล้ว
0: ้
1: ก็อ
0: ค
1: าจ
0: ่ะ
1: จะตอบโจทย์กับคนที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไ
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ชมกันค่ะ

0: เดินชม
1: เลยค่ะ
0: โอ้โหอันนี้แค่ทางเข้าก็ดูแบบน่ารักน่ารัก
1: นี่น้องกุ้งอันนี้เบซิลสวีทเบซิลเลยนะคะเอาไว้ทำพวกผักสลัดเอามาปั่นทำน้ำผลไม้ก็ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ออร์แกนิกเห็นไหมถ้าเราเลี้ยงแบบออร์แกนิกจริงๆน่ะมันก็งามได้เลย
0: นะคะจะมีรายละเอียดบอกด้วย
1: ใช่ค่ะว่าจะต้องดูแลมันยังไงนะคะเป็นสวีทเบซิลแล้วก็ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มีไปเชิญไปชมทางด้านนู้นด้วยทุกแปลงเนี่ยเราก็จะพยายามจัดแล้วก็มีส่วนผสมต่าง
0: ๆ
1: มีโรสแมรี่อันนี้สตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ก็ยังปลูกได้เลยในเวลานี้
0: ยังปลูกได้ที่โขงเจียม
1: ใช่ค่ะใช่เนี่ยสตรอเบอรี่หวานอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี่กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฟาร์มกันหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากได้เมล็ดพันธุ์นะอยากได้เป็นกระถาง
1: ใช่ถูกต้องแล้วใช่ค่ะ
0: อู้ว้าวมากทุกคนดูด้านใน
1: ค่ะอันนี้พอดีช่วงนี้เรากำลังมีการทำแปลงทดลองที่เกี่ยวกับดินค่ะมีดินที่เราเอามาจากตามที่ต่างๆภายในพื้นที่นี้นะคะเพื่อจะได้เห็นว่าคุณสมบัติของดินแต่ละประเภทเนี่ยมันให้ผลตอบแทนของต้นไม้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็มาลองปลูกกันดูตอนนี้ที่ลงมาเนี่ยค่ะกระถางอย่างพวกเนี้ยนะคะคนที่เขามาเที่ยวเขาก็สามารถปลูกเองได้เลยแล้วก็ซื้อกลับไปแล้วก็คอยรอดูผลผลิตว่าเมื่อไหร่มันจะโตแล้วมันก็จะออกมาให้เรารู้สึกว่าน่าชื่นชม
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
0: ก็คือในนี้สามารถที่จะให้ลูกค้าได้เลือกช็อปเลือกซื้อเก็บไปที่บ้านได้เลย
1: หรือว่าทำเองเลยนะคะเราก็จะมาสอนเขาวิธีการผสมดินทำยังไงแล้วก็เอาต้นกล้ามาลงเพาะค่ะแล้วก็บอกเขาว่าวิธีการดูแลจะต้องดูแลแบบไหนค่ะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นงานวิจัยด้วยนะคะเรื่องของผลของสูตรดิน
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเรื่องของดินด้วยต่อการเจริญเติบโตนอกจากจะได้ผักไปแล้วเรายังได้

0: ้ความรู้เรื่องของการดูแล
1: ถูกต้อง
0: ผักแต่ละชนิดไปด้วยนะคะซึ่งผักที่เราปลูกส่วนใหญ่ในโดมนี้มีผักประเภท
1: ตอนนี้เป็นพวกผักสลัดค่ะจะออกมาเป็นพวกผักสลัดมีคอสมีเฟนลี่มีพวกกรีนโอ๊คใช่ค่ะเรดโอ๊คค่ะ
0: ก็หลากหลายนะคะ
1: แต่ว่าพวกนี้แล้วเราก็จะเอาไปลงแปลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มต้นอยู่หลายๆพื้นที่ของที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นด้วยไหมคะว่ามีอะไร
0: ค่ะแต่ว่าโซนนี้ดูนิดนึงนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะเป็นเคลนะคะอันนี
0: ้เป็นงานวิจัยที่ทำไมเราต้องมีรายละเอียดมีป้ายติดไว้เพราะอะไรคะ
1: ก็อันนี้เป็นป้ายที่เขียนว่าเทียร์หนึ่งสองสามสี่ว่ามาจากแหล่งไหนค่ะผสมอะไรบ้างก็จะเป็นที่อย่างเช่นว่าเทียร์หกก็จะเป็นดินตะกอนที่มาจากแม่น้ำโขงแล้วก็จะเรามาจองเปรียบเทียบกันดูว่าการเจริญเติบโตของผักประเภทเดียวกันในดินที่แตกต่างกันอันไหนที่จะให้ผลผลิตได้ดีกว่ากันค่ะ
0: ค่ะนะคะลูกค้าที่มาก็พอได้ศึกษาเรื่องของดินแล้วนะคะก็จะได้ความรู้เรื่องการดูแลแล้วก็ซื้อกลับไปที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่ออยากปลูกก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ถ่อ
1: ถูกต้องเลยค่ะเมล็ดพันธุ์เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะ
0: โอ้โหนะคะตอบโจทย์มากๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางโรงแรมเพิ่งทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาพักที่โรงแรมแล้วมาเที่ยวแล้วก็ลองเข้ามาที่ฟาร์มนี้ก็จะได้มุมมองอีกแบบนึงแล้วก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่ามาในแบบครอบครัวก็ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกผักด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะสำคัญมากเลยล่ะค่ะให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโซนนู้นด้วย
1: ค่ะค่ะไปดู

0: เราไปดูพร้อมเราไปดูนัสนี่ก่อนดีกว่าก่อนจะไปดูนะคะว่าเราจะเก็บไข่ไก่กันที่นี่ค่ะเป็นที่ที่เราไว้สำหรับเพาะพวกเมล็ดแล้วก็ต้นกล้าแล้วก็มีการผสมดินพี่เพิ่งจะโชว์วิธีการผสมดินเป็นยังไงดีไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่พวกนี้เป็นต้นกล้าที่เราเอามาเพาะเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าเราผสมดินกันแบบไหนทางด้านนู้นเลยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ดินนี้เป็นดินประเภทไหนคะที่เรามา
0: ดินแม่น้ำโขงเลยค่ะ
1: เป็นดินแม่น้ำโขง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นดินจากการที่เราเอาคอมโพสต์ก็คือพวกเศษอาหารต่างๆมาหมักจนได้ที่แล้วก็ออกมาเป็นดินพวกใบไม้อะไรที่ทับถมกันนะคะแล้วก็ปรุงด้วยแกบแล้วก็ปรุงด้วยพวกสิ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดกระถางแบบไหนเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าในการปรุงดินต้องปรุงยังไง
1: ดินผสมเสร็จแล้วก็
0: เสร็จค่ะ
1: ลงกระบะ
0: ใส่ในถาดนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยค่ะกุ้งที่เด็กๆชอบกันค่ะคุณแม่ก็ดีใจที่ลูกได้มีโอกาสเอามือน่ะมาใช้ในการทำดินแทนที่จะไปเล่นโทรศัพท์จริงๆน
1: ะ
0: ก็อยากอันนี้คืออยากให้ครอบครัวได้พาลูกๆมาแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆในวันเสาร์อาทิตย์ร่วมกันนะคะพอเราใส่ดินไปเต็มแล้วเราก็เอาเมล็ดค่ะเมล็ดพันธุ์ลงไปใส่แล้วก็จะออกมาเหมือนกับตรงนู้นที่ว่าเมล็ดกล้าโตขึ้นแล้วก็ไปสู่กระถางค
1: ่ะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ที่ชมตลาดแม่มาอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะมาจริงๆแล้วคือเราต้องมีการนัดหมาย
0: ไม่ต้องเลยค่ะมาได้ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนครอบครัวเนี่ยได้มีประสบการณ์กลับไปแบบประทับใจค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวกลับไปอาจจะบอกแม่คะหนูขอแปลงผักเล็กๆที่บ้านได้ไหม
1: อยาก
0: จะปลูกให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะ
1: ค่ะมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้วเรื่องของการผสมดินว่าดินมาจากไหนนะคะทีนี้ก็มาดูเรื่องของการ
0: ก็เราก็เมื่อกี
1: ้เติบโต
0: ใช่ค่ะเอาเมล็ดใส่นะคะอย่างนี้ค่ะแค่ประมาณอาทิตย์กว่าก็จะเห็นเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะพอได้จากต้นอ่อน
1: Red Oak
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่กระถางแบบที่เมื่อกี้
1: ค่ะ
0: เราดูนะคะแล้วก็รอมันเจริญเติบโตประมาณเดือนกว่าก็สามารถทานได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าง
1: เป็นเนอร์เซอรี่จริงๆนะ
0: อย่างนี้นะคะเป็นต้นอ่อนของผักบุ้งเลยยอดผักบุ้งก็ทานได้นะคะอันนี้เราเอาไปใส่สลัดอร่อยมากเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ปกติเราก็ทานแค่ตัวที่มันโตแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ยอดผักบุ้งก็ทานได้นะคะก็จะมีคนดูแลประจำอยู่ที่นี่
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยนะคะนอกจากเป็นประเภทผักแล้วก็ยังมีเป็น
0: ก็สวยงามค่ะเป็นแคคตัสค่ะเอาไว้ตกแต่งแต่กระถางต้นไม้ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเราก็จะเอาพวกแคคตัสเนี่ยค่ะมาใส่กระถางวางให้เป็นมุมสวยๆค่ะเราไปดูเก็บไข่ไก่กันเลยค่ะ

0: คุกแน
1: ่อุ้ยมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: ได
0: ้
1: เวลามาเก็บไข่แล้วอันนี้ออกไข่ทุกวันใช่ไหม
0: ออกไข่ทุกวันเลยค่ะเขามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าเขาได้ทานอาหารที่เป็นผักสดๆด้วยมีหัวเชื้อบ้างนิดหน่อยค่ะมีแกลบนะคะแล้วก็พอสายๆแล้วก็ปล่อยให้เขาออกไปเดินเล่นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันนะคะ
1: เดี๋ยวไปเก็บไข่กันเลย
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วมาเก็บไข่กันเลย
0: มาสู่บ้านของเขากันค่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวเขาจะออกมา
0: ไม่เป็นไรค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไหนดูซิวันนี้ได้ไข่แค่ไหนเนี่ย
1: ได้กี่ฟองเข้าไปได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยค่ะเดินเข้าไปได้เลย
1: มาเก็บได้เลยเขามาเก็บไข่นะไม่ต้องตกใจนะ
0: เขาไปเดินเล่นได้ค่ะเอาไปเลยไปเลยไปเลย
1: เอาไปเดินเล่น
0: ไปเดินเล่นเลยตายลูก
1: โอ้ไปเดินเล่น
0: ไปเดินเล่นได้ค่ะ
1: คือไก่ที่นี่แบบชิลมากทุกคนคือแบบเดินในฟาร์มได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ดูมีความสุขของเขานะ
0: ใช่
1: แล้วก็ออกไข่แสดงว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีแน่นอนเลยค่ะอยู่ที่นี
1: ่ค่ะเดินออกมาก็จะมีดอกไม้นะคะจัดพื้นที่ได้แบบว่าลงตัว
0: แล้วดอกไม้เนี่ยนะคะเราปลูกแบบนี้เอาไปผสมตกแต่งอาหารได้เลยอย่างดีโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาแพงๆด้วยนะคะก็เราก็ใส่ในขนมใส่ในจานผลไม้คือที่สวนเนี่ยมีดอกไม้ซึ่งสามารถเอาไปใช้สร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่เราเอาไปขายได้อีกด้วยเลยค่ะไปดูกันไหมคะว่าเด็กๆ เขากำลังทำอะไรกันอยู
1: ่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ดูอ๋อเขากำลังถอนหญ้าอันนี้ก็คือเป็นน้องๆเด็กๆจากมหาวิทยาลัยที
0: ่ราชภัฏอุบลใช่ค่ะคณะเกษตรค่ะ
1: เขามาฝึกงาน
0: ค่ะ
1: เปิดรับทุกปีใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ค่ะใช
1: ่จริงๆแล้วที่เราอยากให้เด็กเข้ามาได้เรียนรู้อะไรบ้างคะที่เปิดโอกาสให้เข้ามา
0: เขาเป็นงานวิจัยอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะเขาจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินนะคะแล้วก็มีน้องที่อยากมาทำเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มแล้วดูว่าการบริหารจัดการเราเป็นยังไงมันก็ไปต่อยอดในอาชีพเขาได้ค่ะ
1: นะคะก็เปิด
0: คนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะค่ะ
0: เนาะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยเรื่องของดินค่ะ

0: ที่นี่ยังมีคือเป็นที่พักเป็นโรงแรมให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาที่ขงเจียมได้พักผ่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นเขาเรียกว่าจุดผ่อนคลายมีสปาด้วย
1: อ๋อมีสปาด้วย
0: มีคาเฟ่มีร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านกาแฟด้วยเด
1: ี๋
0: ยวจะพาไปชมหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไปดูวิวแม่น้ำโขงกันหน่อยค่ะ

0: พี่พึ่งคะนอกจากเราจะได้เห็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกแล้วเผื่อมาอีกโซนนึงเป็นโซนห้องพักเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำโขงแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทีนี้สำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนแล้วก็แบบชิลๆกับร้านสปาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสปาที่ไม่ธรรมดาเป็นแบบไหนคะ
1: โอ้สปาเราออกแบบพิเศษเลยนะคะชื่อว่าเทียนสปาเป็นสปาที่ให้ความรู้สึกของการเป็นหญิงหยางมีใบอนุญาตประกอบอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่

0: ได้รับการอบรมอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปชมบรรยากาศดูนะคะที่เดียวเลยนะคะเนี่ย
1: ที
0: ่เดียวในจังหวัดอุบลเลยค่ะเนี่ยซิกเนเจอร์ที่เป็นของเราก็คือการนวดแบบเทียนค่ะเราจะใช้จุดเทียนแล้วก็นำไปนวดน้ำมัน
1: ค่ะนี่ด้านใน
0: นี่อันนี้เป็นห้องสำหรับนวดน้ำมันนวดเทียนนะคะค่ะเราออกแบบเพื่อให้บรรยากาศของการนวดเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเข้ามาใส่ข้างในเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงที่เวลาคนมาเที่ยวก็จะเห็นว่ามีการตกปลามีการปลูกฝ้ายริมฝั่งโขงด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าแขกที่ฝั่งโขงแล้วก็เอาผ้ามาทอเองที่นี่เลย

0: ูตรที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เรามีการถักทอเองจำหน่ายให้กับลูกค้าจุดนี้จริงๆแล้วเราใช้ชื่อเรียกว่าจุดอะไรคะ
1: ที่นี่เขาใส่คอตเตอร์เนลเลชค่ะน้องกุ้งเรามีการทำงานร่วมกับชุมชนนะคะตั้งแต่การนำเมล็ดฝ้ายไปปลูกเลยค่ะอยู่ริมฝั่งโขงแม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเราก็รู้ว่าการปลูกฝ้ายที่นี่มันจะตอบโจทย์ในการนำเม

0: ลยที่เราสามารถเอาของดีๆของพื้นที่มาแล้วก็เอามาสู่ชุมชนให้เขาได้ทำงานแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วเรามีการปลูกเองแล้วก็ทอเองแบบนี้เรานึกถึงคนที่เขาเข้ามาแล้วเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์แบบไหนที่จะตอบโจทย์กับเขาบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่นี่คะ
0: เราพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ๆแล้วก็เป็นของที่สามารถใช้งานอยู่ได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยอย่างนี้นะคะแทนที่เราจะเอาฝ้ายเส้นฝ้ายมาแล้วก็มาทอผ้าเราก็อยาก

0: ค่ะหรือไม่ก็สำหรับใครที่อาจจะอยากเอาไปเป็นเสื้อไปตัดเสื้อเป็นเสื้อร่ม
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นผ้าเป็นเมส
1: ใช
0: แบ
1: ่
0: บน
1: ค
0: ี
1: ่
0: ้
1: ะเนี่ยแล้วก็มีทั้งทอผ้าขายเป็นเมตรนะคะคือเรานำเส้นฝ้ายไปให้ชาวบ้านทอแล้วเขาก็ทอมาให้เรา2-3 อาทิตย์ก็จะได้ม้วนนึงแล้วค่ะแล้วก็เอากลับมาส่งหมู่บ้านแถวๆนี้ค่ะทอผ้าให้เราทั้งนั้นเลยนะคะ
0: เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วก็ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องออกจากพื้นที่ไปเลย
1: ถูก
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: คะ
1: ค่ะนั้นสำคัญมากๆเลยเราอยากให้คนที่เขาอยู่ที่เนี้ยเขามีความสุขแล้วก็มีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่คือชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะมาสัมผัสนะคะกับบรรยากาศริมโขงที่ทอแสงนะคะคือนอกจากจะเป็นสถานที่

0: ว่าจะมีการเพาะเห็ด
1: เห็ดฟาง
0: เ
1: ค
0: ห็
1: ่ะ
0: ดฟางขึ้
1: ในช
0: มา
1: ่
0: ด้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ย
1: ะ
0: แล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่ามีโรงทอผ้าแล้วก็มีวิวธรรมชาติแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆให้กับน้องหมาน้องแมวด้ว
1: ใ
0: ย
1: ช
0: อะ
1: ่
0: ไรเ
1: ค
0: ง
1: ่
0: ี้
1: ะ
0: ย
1: เป็นเพจเฟ
0: โอ
1: ร
0: ้
1: นลี่โฮเทลเลยนะคะ
0: คือแนวคิดแบบนี้มันตอบโจทย์มากๆอยากจะให้พี่พึ่งได้ฝากถึงผู้ชมที่อยากจะมาสัมผัสแล้วก็มาพักผ่อนแบบสูดบรรยากาศแล้วก็มาเติมมาชาร์จแบตที่ชายแดนแบบนี้จริงๆหน่อยฝากถึงผู้ชมหน่อย
1: ค่ะ
0: เช
1: ข
0: ิ
1: อบ
0: ญ
1: คุ
0: เล
1: ณ
0: ยค
1: ม
0: ่ะ
1: ากเลยค่ะก็ที่นี่นะคะโรงแรมทอแสงเฮอริเทจของเจียมมีทั้งคลิมโบซ่าเหมือนการ์เด้นแล้วก็มีทอแสงคอตเตอร์วิลเลจด้วยค่ะเราเป็นที่ที่อยู่กับชุมชนที่บ้านห้วยหมากใต้อำเภอของเจียมนะคะขับรถไม่ไกลเลยค่ะชั่วโมงเดียวจากอำเภอเมืองก็มาถึงแล้วเราเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยสามารถมาใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคาเฟ่สปาแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยค่ะ

0: ทานเห็ดอร่อยๆกันด้วยนะคะก็มายินดีที่จะต้อนรับทุกๆท่านเลยค่ะสู่ทอแสง Heritage โขงเจียมค่ะ
1: โอ้โหนะคะสำหรับใครที่ได้ชมบรรยากาศแบบนี้ที่เราพาผู้ชมมาสัมผัสแบบนี้แล้วก็อยากจะมาสัมผัสแบบที่เราได้สัมผัสในวันนี้ก็มากันได้ที่โขงเจียมนะคะที่ทอแสงนั่นเองนะคะตอนออกสู่แดนสยามสามารถที่จะเห็นทะเลก่อนใครด้วยแล้วก็เห็นมุมเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำสองสีที่ชัดเจนมากๆก็คือต้องมาชมที่จุดนี้เท่านั้นเองเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พึ่งที่เปิดบ้านเปิดโรงแรมให้เราได้ชมบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะฝากไปด้วยนะคะโขงเจียมอุบลราชธานีนะคะจุดตะวันออกสู่แดนสยามนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟใหม่พิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตาแสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวแล้วพบกันที่นครพนม
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2500พื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรนานชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความ
1: แขกผู้มาเยือนอย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมซึ่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสตินาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะ

0: ตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายและก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคาร

0: พื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีค่ะเชิญค่ะ
1: ผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดยสามวันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ

ที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี 2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี 2569และ 3.7% ในปี 2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทางด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29% อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง

ำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่า

30ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะ

0: ซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีเมืองสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกวันนะเราจะเห็นนะนอกจากว่ารัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบ
2: ส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
3: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
2: ใช่ค่ะอ
3: ย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตานะแต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไง
2: โอ้โห
3: หวานมัน
2: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
3: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
2: ใช่ค่ะ
3: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
4: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี้ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักกันนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยรู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
3: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
5: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคท ั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
6: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย 3 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูง

0: ุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอสในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอสจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินคาดว่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนแล้วก็ระบบในเศรษฐกิจนะคะกว่า 125,000 ล้านบาททั้งนี้ค่ะโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ขอรับงบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากทางรัฐบาล
1: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ศรีราชาก็ฝนตกหนักต่อเนื่องกันกว่า2ชั่วโมงทีเดียวนะครับทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นอกจากศรีราชาแล้วหลายพื้นที่ของบ้านเรานะครับทั้งเหนือและก็ตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกด้วยเดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำภาพรวมกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับวันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกครับเช่นเดียวกันขณะที่เมื่อวานนี้ฝนที่ตกหนักที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็ทำให้น้ำท่วมสูงเส้นทางสัญจรต่างๆชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบช่วงเย็นวานนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงทำให้พื้นที่บริเวณถนนหน้าเกาะลอยตำบลศรีราชาและตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมขังสูงบนผิวจราจรและอยู่ระหว่างการรอระบายอีกทั้งมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงครับส่งผลให้

0: ปริมาณน้ำสะสมเร็วแล้วก็ระบายได้ช้ากระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนฝนที่ตกหนักครับในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ตกมาตั้งแต่ตีสามนะครับที่ผ่านมายังมีฝนตกสลับต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันก็ส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกระลอกโดยบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่นะครับอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านปางมะละกอและบ้านห้วยแก้วครับซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณแก่งเกาะใหญ่ก็พบมวลน้ำจากป่าแม่วงนะครับไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอีกทั้งบางจุดนั้นน้ำยังไหลข้ามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่งผลให้การสัญจร นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายเตือนแล้วก็จัดทำแนวเตือนบริเวณขอบถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุและก็รถตกขอบถนนในช่วงที่น้ำไหลผ่านขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำตะเพินในอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ก็มีน้ำล้นสปิลเวย์นะครับทางเทศบาลตำบลหนองปรือก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่บ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยทุกครัวเรือนเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอหนองปรือนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำมากขึ้นและก็ขยายวงกว้างน้ำเองเนี่ยไหลเชี่ยวและแรงมากมีการปิดไม่ให้รถสัญจรผ่านแล้วนะครับในบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัยขณะที่บริเวณวัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราครับยังคงเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มาไหว้พระถือศีลกินเจได้ตามปกติโดยไม่รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมมีนายอภินันท์ จันทรังสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เดินทางมาไหว้พระแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเจพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้สถานการณ์นั้นกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ส่วนปัญหาปลาในกระชังตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็อำเภอกบินบุรีค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะจากหลายฝ่ายว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งลอยบนผิวน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่นั้นซึ่งล่าสุดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ไปตรวจหาสารปนเปื้อนแล้วก็คาดว่าจะทราบผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนภายใน1สัปดาห์ค่ะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดที่ปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งนั้นอยู่คนละบริเวณกันโดยจุดที่พบคราบน้ำมันอยู่ในระดับพื้นที่ที่ต่ำกว่าจุดเลี้ยงปลากระชังจึงประเมินในเบื้องต้นว่าอาจจะไม่มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงสำหรับสาเหตุที่ปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอกบินบุรีก็พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมวลน้ำท่วมที่พัดพาสารอินทรีย์และน้ำเสียลงสู่แม่น้ำอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ปลาเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารโลหะหนักสี่ชนิดได้แก่ปลอดตะกั่วแคดเมียมแล้วก็สารหนูรวมถึงตรวจหาปริมาณของแอมโมเนียเพื่อประเมินการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละเอียดขณะเดียวกันค่ะกรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจสอบบริเวณที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งใกล้บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมซึ่งก็พบสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณที่สูงโดยหลังจากนี้จะมีการประสานกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็เตรียมเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพิ่มเติมเพื่อเมื่อระดับน้ำนั้นลดลงด้วยค่ะทางนี้รัฐบาลนะคะขอให้ประชาชนและเกษตรกรรอผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่จะออกมาภายใน1สัปดาห์เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันหรือว่ามีลักษณะผิดปกติโดยตรงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพขั้นสูงสุด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของกทม.เองมีการแจ้งเตือนด่วนนะครับถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งที่มีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตนะครับลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้นในเขตหนองจอกและแขวงขุมทองเขตลาดกระบัง ดยทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณข้างวัดวชิรธรรมาวาสเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักจะเข้าไปไม่ถึงนะครับโดยพบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมขัง

0: เต็มพื้นที่ขณะที่บ้านเรือนและทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายนั้นมีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึง 20-30 เซนติเมตรนายสุรชัยไหลหลังชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งมานานกว่า47ปีเล่าว่าถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่น้ำปีนี้มาเร็วและท่วมสูงกว่าปกติจากฝนที่ตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันแม้ช่วงนี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแต่ว่าการเดินทางออกจากอาคารบ้านเรือนยังคงสัญจรด้วยความยากลำบากและยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังกทม.ประกาศเตือนให้ระวังระดับน้ำรอบใหม่
1: จากตอนแรกที่ตอนน้ำท่วมครั้งแรกก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะใช่แต่ณเวลานี้คือวันนี้ครับน้ำได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทม.ได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทม.ก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสกสส.ก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
0: นางมนัสนันไหลหลังชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกอีกว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดในขณะนี้นอกจากระดับน้ำก็คือเรื่องของปลิงที่มากับน้ำท่วมขังรวมถึงความกังวลระยะยาวเรื่องของสารเคมีและสารพิษปนเปื้อนที่อาจไหลมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง
2: วันนี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงคุ้มทองเขตน้องจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีลมอะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวค่ะ
0: ทางนี้ครับทางกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำยืนยันว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือว่าพบเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งที่สายด่วนกทม.นะครับ1555ตลอด24ชั่วโมง
3: ไปอีกจุดนะคะที่บริเวณย่านรังสิตโดยเฉพาะซอยรังสิตนครนายก4จังหวัดปทุมธานีนะคะน้ำที่เคยท่วมสูงตอนนี้แห้งสนิทแล้วค่ะขณะที่ประชาชนก็ทยอยไปรับเงินเยียวยานำไปซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายทีมข่าว NBT นะคะได้ไปสำรวจความเสียหายและการเยียวยาน้ำท่วมให้กับประชาชนภายในซอยรังสิตนครนายก4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลายเหลือเพียงร่องรอย

0: อนนี้เราได้ยื่นเรื่องไปทางแอปทางรัฐได้รับการเยียวยาแล้ว
1: หรือยังได้แล้วจะได้แล้ว
2: นี่ก็ถือว่าจะว่าหนักไหมแต่ก็น้อยกว่าปี54เยอะเพราะ54มันเดือนครึ่ง
0: ที่ท่วม
2: ครับ
0: คราวนี้ในเรื่องของกระบวนการเยียวยาเรายื่นไปตอนนี้บ้านเราได้รับการเยียวยาแล้วหร
2: ือ
0: ย
2: ัง ได้รับแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะแอปทางรัฐเนี่ยเขาก็ไวดี
0: ถือว่าได้รับการเยียวยาที่รวดเร็ว
2: ครับ
0: กว่าเดิมนะ
2: ก็
0: ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการยื
2: ่
0: น
2: ไม่ถึงอาทิตย์นะ
0: ก็ได้เลย
2: ครับ
1: ที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่ยกเครื่องซักผ้าไปทางโน้นยกอะไรไปหมดเลยนะพอยกทันแต่รถก็ต้องเอาไปนู่นถนนไว้ถนนแต่ไม่เข้านี่ไงถ้าเข้านี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้ว
0: เราได้รับการเยียวยาแล้วหรือยังคะในเรื่องของการยื่น
1: เขาก็ยื่นกันไงเนี่ยพวกหอพักก็ยื่นพวกเช่าห้องก็ยื่น
0: เพราะว่าช่วงนั้นออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้
1: ไม่ได้ยื่น
0: ตอนนี้ได้กันแล้วหรือยัง
1: บางคนก็ได้ยังบางคนก็ยังไม่ได้เพราะยื่นช้าบางคนก็ทำไม่เป็นต้องไปให้คนที่เขาทำเป็นให
0: ้ต้องช่วย
1: กันบางคนทำไม่เป็นไง
3: นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วตอนนี้ 200,000 ครัวเรือนซึ่งถือเป็นการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และร่วมมือกันเป็นอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วโดยขณะนี้ได้มีการเยียวยาผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมนั้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันนั้นมีการเยียวยาไปแล้วมากถึงประมาณ 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในรอบที่ผ่านๆมา
4: ไปดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจากหลายหน่วยงานอย่างกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีการผนึกกำลังร่วมกับทุกเหล่าทัพรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายนะคะระดมกำลังพลรวมกว่า 37,000 นายพร้อมยุทธปกรณ์รถบรรทุกแล้วก็เรือผลักดันน้ำค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตั้งแต่การอพยพกลุ่มเปราะบางการแจกจ่ายอาหารและถุงยางชีพรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังทั้งนี้นะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะทางกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูต่อเนื่องโดยเฉพาะที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะที่ระดมกำลังจัดเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ครบทั้ง4โซนค่ะคิดเป็น 100% พร้อมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งครอบคลุมทั้ง8เขตรวม27จุดนะคะเพื่อที่จะคืนความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านของกรมชลประทานเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกตามนโยบายของนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานที่มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำถุงยางชีพจำนวน 1,200 ชุดไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในเบื้องต้นพร้อมกับเร่งเดินเครื่องผลักดันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3: มาดูหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพยากรณ์อากาศกันนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป นายณัฐวุฒินั้นเป็นข้าราชการที่เติบโตมาจากสายงานของอุตุนิยมวิทยาโดยตรงมีเส้นทางการรับราชการที่ยาวนานเกือบ30ปีและเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมจับตาซึ่งเมื่อที่22กันยายนที่ผ่านมานายณัฐวุฒิได้แถลงข่าวณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศเพื่อสยบกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลที่เตือนภัยว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขั้นหายนะภายใน120

0: ชั่วโมงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรมอุตุว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจริงในช่วงวันที่23-27กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นและยืนยันว่าข้อมูลมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่เป็นความจริงและไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมอุตุโดยสิ่งที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังก็คือฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นจุดๆเท่านั้น
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตนะคะเยือนไทยในรอบ22ปีเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในฐานะคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยพร้อมกับฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตครบรอบ95ปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมซึ่งเป็นการเยือนในรอบ22ปีตรงกับวาระครบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนับเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยการค้ารวมมีมูลค่ามากถึง 14,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกของไทยได้แก่อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาและส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปแผงสวิตช์แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องใช้สำหรับเดินทางเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบรวมมูลค่าการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในปี2568เป็นจำนวนมากถึง 7,029 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการลงทุนมีบริษัทสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า150บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวอาหารยาและเวชภัณฑ์ข้อมูลในปี2568ระบุว่ามีชาวสวิตเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 194,000 กว่าคนและมีคนไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 36,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: และเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งที่2ณศาลประจำอนุญาโตตุลาการกรุงเฮกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการนำเสนอหลักเกณฑ์ทางเทคนิคและข้อกฎหมายว่าด้วยการอ้างสิทธิ์ในเขตทางทะเลการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อันครอสครั้งที่2ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบการประชุมแบบปิดระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพในส่วนคณะทำงานของฝ่ายไทยนำโดยนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยร่วมกับคณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานขณะที่ฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเป็นผู้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมหารือสำหรับการประชุมในรอบนี้เป็นการประชุมที่ต่อเนื่องจากการประชุมนัดแรกณประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้ผ่านขั้นตอนของการแถลงเปิดและการวางกรอบข้อบังคับการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยในครั้งนี้คณะกรรมการประนอมทั้ง5คนตามภาคผนวกที่5ของอันคลอสก็ได้เปิดพื้นที่ให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเข้าสู่เนื้อหาในเชิงลึกทั้งการชี้แจงข้อกฎหมายการนำเสนอพยานหลักฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตทางทะเลเพื่อตอบข้อสักถามของคณะกรรมการอย่างรอบด้านทั้งนี้นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้จัดเตรียมข้อมูลและข้อต่อสู้ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมระบุว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยตนเองในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมรอบดังกล่าว
2: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
0: วันนี้โดยเฉพาะช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาจจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำฝนที่ตกลงมาจะเป็นการเพิ่มน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกมาแล้วตลอดทั้งสัปดาห์และเริ่มมีปัญหาน้ำท่วมค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคและภาคใต้ฝนตกเน้นๆในฝั่งอ่าวไทยรวมถึงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในทะเลอันดามันใครอยู่พื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ถ้ายังไม่เก็บของขึ้นสู่ที่สูงรีบเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ตรวจสอบจังหวัดที่จะมีฝนต้องเฝ้าระวังหลายภาคค่ะภาคเหนือมีทั้งฝนทั้งฟ้าร้องและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์จุดนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆเตรียมรับมือฝนตลอดบ่ายนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหลายพื้นที่และอาจจะตกลากยาวตลอดบ่ายไปจนถึงหลังเลิกงานได้วางแผนการเดินทางและมีร่มติดตัวไว้ตลอดค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกเกือบทั้งภาคเน้นหนักในพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดใกล้ชายหาดไม่สูงมากยังท่องเที่ยวได้แต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะในบ่ายนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสการท่องเที่ยวนั่งเล่นว่ายน้ำริมหาดยังพอเที่ยวได้เพราะคลื่นไม่สูงมากแต่ถ้าจะออกเรือต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชานะคะหลังจากที่ถูกสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกค่ะเปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องสำนักเลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์และกระทรวงมหาดไทยกัมพูชารายงานนะคะว่าณขณะนี้กำลังสืบสวนเพื่อค้นหาตัวนายเติ้งผีปิงมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนตามภารกิจการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยความเคลื่อนไหวของทั้งสองหน่วยงานกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่มีภาพของนายเติ้งปรากฏอยู่ในสารคดีสืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักข่าวอัลจาซีราที่มีการเปิดโปงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยอัลจาซีราได้ส่งคนแฝงตัวเข้าไปแหล่งสแกมเมอร์ที่จังหวัดเกาะกงแล้วก็แอบบันทึกภาพมาตีแผ่พร้อมระบุในสารคดีดังกล่าวว่านายเติ้งคือตัวการใหญ่อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำกัมพูชาอยู่ในเครือข่ายรับสินบนจากแหล่งสแกมเมอร์ด้วย
1: ตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยชื่อบุคคลจำนวน223คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับไฟป่าที่ตำรวจได้รับแจ้งถึง273คดีครอบคลุมในพื้นที่ถูกเผาผลาญไปมากกว่า 32,000 ไร่นอกจากนี้ยังระบุชื่อบริษัทต้องสงสัยอีก9แห่งที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าบนพื้นที่อีกราว 160,000 ไร่ด้วยโดยทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีอาญาตามอย่างบริษัท17แห่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเกิดขึ้นขณะที่อินโดนีเซียกำลังพยายามรับมือกับเหตุไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันที่ทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายไปถึงประเทศอื่นๆด้วยทั้งมาเลเซียติมอร์เลสเตและสิงคโปร์ล่าสุดนั้นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์พุ่งขึ้นแตะ288ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ11ปี
0: กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังจับตาดูการก่อตัวของพายุลูกใหม่นะคะคาดการว่าหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะของเขตร้อนที่บริเวณหมู่เกาะมาแชลกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าจัมปิภายในวันนี้หากเกิดขึ้นก็จะนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่30ของปีและจะนับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่มีพายุเกิดขึ้นถึง30ลูกในปีเดียวมากเกินค่าเฉลี่ยปกติที่อยู่ที่ประมาณ25ลูกต่อปีส่วนเส้นทางพายุค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางฟิลิปปินส์น่าจะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคมขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่พายุอาจจะเปลี่ยนทิศทางมายังญี่ปุ่น
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ Truth Social ว่าการสำรวจน้ำมันแก๊สและแร่ธาตุกำลังจะเริ่มขึ้นในกรีนแลนด์ซึ่งเป็นโพสต์ที่ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากทรัมป์ใช้ถ้อยคำเรียกกรีนแลนด์ว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่อันสวยงามของเราโดยเป็นการเพิกเฉยต่อสถานะดินแดนปกครองตนเองกึ่งอิสระภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์กหลังการโพสต์ข้อความของทรัมป์ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเมืองแรกของกรีนแลนด์ได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าสิ่งที่ทรัมป์เอ่ยนั้นเป็นเรื่องเกินจริงเนื่องจากกฎหมายของกรีนแลนด์ยังคงห้ามการขุดเจาะน้ำมันสำหรับรายใหม่ขณะที่เดนมาร์กก็ได้ย้ำว่าข้อตกลงร่วมระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อนหน้านี้เป็นข้อตกลงด้านการทหารซึ่งไม่ได้ให้สิทธิ์แก่สหรัฐในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในกรีนแลนด์
0: การเลือกตั้งกลางวาระในสหรัฐจัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้ากันแล้วนะคะทั้งแบบเปิดคูหาให้ชาวอเมริกันมาลงคะแนนด้วยตนเองและการลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งก็มีเพียง8รัฐที่ยังใช้วิธีนี้อยู่รายงานข่าวระบุว่าการใช้สิทธิรัฐจอร์เจียเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์วันแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเกือบ 200,000 คนสูงกว่าการเลือกตั้งกลางวาระครั้งก่อนเมื่อปี2565ส่วนการใช้สิทธิ์แบบลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็พบว่ามีผู้ส่งคำร้องขอบัตรลงคะแนนทั่วประเทศกว่า51ล้านใบทั้งนี้นะคะพรรครีพับลิกันของทรัมป์ยังหวังที่จะรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสเอาไว้ให้ได้เพื่อการผ่านนโยบายต่างๆในช่วง2ปีที่เหลืออยู่ของรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น
1: ทำเนียบขาวได้เปิดตัวโฆษกหญิงคนใหม่นั้นก็คือเคที่ซาคาเรียโดยการเริ่มงานครั้งแรกก็เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเธอแถลงข่าวเพียงแค่14นาทีก่ออาการพูดติดขัดแล้วก็ใช้คำพูดแบบหลุดปากและตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้อย่างค่อนข้างจำกัดและให้เวลากับผู้สื่อข่าวในการซักถาม Q&A ประมาณ7นาทีเท่านั้นซึ่งก็มีเพียงสื่อแค่3สำนักที่ได้ซักถามและสำคัญคือไม่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับยูเครนได้และเธอก็บอกว่าขอติดไว้ก่อนส่วนเวลาอีกครึ่งหนึ่งนั้นของเธอก็หมดไปกับการอ่านรายงานความคืบหน้าของรัฐบาลสหรัฐอย่างประมาณ
0: บริษัทเน็ตฟลิกซ์ประกาศปรับลดพนักงานประมาณ 1,000 ตำแหน่งทั่วโลกหรือว่าคิดเป็นราว 6% โดยส่วนใหญ่นั้น

0: ่าเป็นเพราะบริษัทไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดหวังเอาไว้
1: เจ้าหน้าที่บราซิลได้ดำเนินการรื้อถอนสะพานทางเดินชมวิวเหนือโตรคาน้ำตกอีกวาซูหลังพบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นทำให้เกิดภาวะน้ำล้นเอ่อและมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรุนแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการเกิดให้ท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวคือขึ้นหลังจากที่อาร์เจนตินาที่อยู่ฝั่งใต้ของน้ำตกแห่งนี้ได้สั่งปิดกั้นน้ำตกไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงพื้นที่แล้วเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์น้ำนั้นไม่ปลอดภัย
0: ช่วงนี้เราชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณแบงค์คุณปามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เอเชียนพาราเกมส์นักกีฬาของไทยวันนี้ทัพของเราเนี่ยโอ้โหพร้อมขนาดไหนครับ
2: ก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะแข่งนะครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูผลงานนักกีฬาไทยในเรื่องของวิวแชร์มีเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งนักกีฬาที่เป็นตัวเต็งมาตลอดอย่างสายชุนีครับนำทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยลงฝึกซ้อมสองเวทีวันแรกก่อนประเดิมชิงชัย19ตุลาคมนี้ครับก่อนจะจบเอเชียนเกมแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือเอเชียนพาราเกมนะครับก็ในเอเชียนพาราเกม2026นะครับมาดูความพร้อมแล้วก็ความเคลื่อนไหวของวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งเหรียญทองเหมือนกันนะก็เก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานำโดยตัวเต็งอย่างแววแสนสุนีชนะครับเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024วันนี้เนี่ยทัพฟันดาบพาราไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกที่นาโกย่าซิตี้ทีมเอสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับโดยมีนายวิษณุไรชพิษครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็นายไพฑูรย์แซ่จิ้วนะครับผู้อำนวยการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจอัปเดตความพร้อมของทีมด้วยบรรยากาศการซ้อมเนี่ยทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะลงสนามอย่างมากเพื่อเป้าหมายต่อยอดจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจวที่ประเทศจีนซึ่งทำได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงโดยมีจีนเกาหลีใต้เป็น2คู่แข่งสำคัญในการลุ้นเหรียญในครั้งนี้สำหรับทีมชุดนี้นะครับประกอบด้วยนักกีฬาหญิง7คนได้แก่สาสุนีจันะเดือนนาประสิทธิ์ทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์อัจฉริยะทองแดงนะครับปนัดดาสีทองสุทินสีตาจินตนาสีพักส่วนนักกีฬาชายก็ไป7คนด้วยกันครับได้แก่วิสิตกิ่งมะนาวชิติภัทรเจริญตาบุญสริสนิทหมื่นวัยภูผาแซ่ซิ้นนะครับวิโรจน์สุดใจกฤษดาปากดีนะครับและวรุษกวีเขตสำหรับวิวแชร์ฟันดาบเอเชียนพาราเกม2026จะแข่งขันกันวันที่19ถึง24ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าซิตี้อินาเอสปอร์ตเซ็นเตอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับดาวเด่นเอเชียนพาราเกมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับแววสายสุนีชนะตำนานวิวแชร์ฟันดาบไทยกับ27ปีที่รับใช้ชาติคว้าเหรียญทองมากับกีฬาคนพิการเบอร์หนึ่งเอเชียและยังต่อสู้ล่าแชมป์สมัยที่8ในไอจีนาโกย่าติดตามได้จากรายงานครับ

0: พี่แววสายสนีจันนานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยระดับตำนานผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีวีลแชร์ฟันดาบโลกจากผลงานสุดยิ่งใหญ่เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี2004ที่กรุงเอเธนส์พร้อมขึ้นโพเดียมสูงสุดหยิบเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในชีวิตและจารึกสถิติเป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาหญิงไทยในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยจากนั้นยืนระยะความสำเร็จมาอย่างยาวนานเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้ว6ครั้งด้วยกันค่ะทำได้มากถึง5เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานล่าสุดในปารีสเกมเมื่อปี2024สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่สามารถกวาด3เหรียญทองในประเภทบุคคลจากดาบเซเบอร์ฟอยและเอเป้ได้ในพาราลิมปิกเกมส์ครั้งเดียวส่วนผลงานในมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียสายสุนีมีชื่อติดทับรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานกว่า27ปีแล้วนับตั้งแต่ยังเป็นชื่อเดิมเวสปิกเกมส์เมื่อปี1999ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจวบจนทุกวันนี้พี่แววนักสู้หัวใจแกร่งก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไม่จางหายโดยหากนับรวมทั้งเวสปิกเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ก็ผ่านมาแล้ว7ครั้งด้วยกันพร้อมผลงานสุดเพอร์เฟกต์กวาดเหรียญทองได้ครบทุกครั้งค่ะซึ่งผลล่าสุดได้มา1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันหางโจวเกมส์เมื่อปี2023มาสู่เอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่าคราวนี้แม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัย52ปีแล้วแต่พี่แววสายสุนียังคงไม่หยุดล่าฝันและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งรับใช้ชาติแม้พละกำลังจะมีถดถอยลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายรักษาแชมป์คว้าเหรียญทองให้ได้อีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: สำหรับในแมตช์ครั้งนี้นะคะตั้งเป้าจริงๆอ่ะในส่วนตัวจริงๆก็คือว่าจะไปรักษาแชมป์ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วได้1เหรียญทองนะคะแต่คราวนี้ก็คงคิดว่ายังไงก็เอาเหรียญแรกก่อนคือเหรียญทองน่าจะ 100% ค่ะเหรียญทองนี้ค่ะในประเภทบุคคลดาบเอเป้นะคะแล้วก็จะมีประเภทบุคคลอีก2อีเวนต์ก็คือฟอยกับเซเบอร์นะคะก็วันเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็หนักพอๆกับพาราลิมปิกเลยก็คือประเทศจีนทุกๆครั้งที่แข่งก็ชิงกับประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะอีก2อีเวนต์ก็คิดว่าจะพยายามให้ดีที่สุดจะทำให้เป็นเหรียญที่2เหรียญที่3ให้ได้แต่ขั้นแรกก็คือหวังแค่1เหรียญทองก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็เหรียญที่ตามมาก็คงได้เหรียญอยู่นะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่าที่แน่ๆก็9อีเวนต์ก็คงจะเป็น9เหรียญค่ะ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นสายสุนีให้ความสำคัญมากนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีคราวนี้จะลงแข่งขันมากถึง9ประเภทด้วยกันค่ะแบ่งเป็นบุคคล3รายการประเภททีม3รายการและมิกซ์ทีมอีก3รายการครบทั้ง3ดาบคือเอเป้ฟอยและเซเบอร์นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันมาแล้วดังนั้นจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อหวังคว้าอย่างน้อย3เหรียญทองจากประเภทบุคคลครบทั้ง3ดาบค่ะพี่แววสายสุนีจันนาคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ตามที่หวังนะคะนับว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่น่ายกย่องชื่นชมค่ะเป็นแรงผลักดันถึงความใจสู้ไม่ท้อถอยแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อมแต่เชื่อว่าหากมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ปรากฏให้กับผู้คนทั่วทั้งโลกได้เห็นอย่างแน่นอนสุภิทุยเวียงรายงาน
2: ขอบคุณคุณกุ้งสุภิทแล้วก็ทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับ
3: มากันที่ RWS ครับพอใจภาพรวมศึก October Fest ครับประสบความสำเร็จและมัน

0: เร้าใจครับคล้ายออกทูเบอร์เฟสเลยนะแต่นี่ครับน็อกทูเบอร์เฟสครับหลังจากประสบความสำเร็จงดงามกับศึกอาธานเจ้าหน้าที่บริหารรายการ RWS และกรรมการบริหารเวทีราชมวยไทยทั้งบรรยากาศในสนามเราคัดสรรมาอย่างเต็มที่และก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับ
1: ถ้าหวังเรื่องความมันนะครับผมพร้อมกับการดูมวยไทยในรูปแบบไฮเลเวลหรือว่ามวยไทยที่มีทักษะระดับสูงแต่ว่าต่อยมันต่อยสนุกต่อยเอนเตอร์เทนนิ่งเนี่ยรายการนี้จะเป็นรายการหลักนะครับผมของ RWS เลยที่เราจะโชว์ให้โลกเห็นว่ามวยไทยเนี่ยคนนักมวยไทยไฮเลเวลนักมวยไทยระดับสูงที่ต่อยมันสุดๆเนี่ยต่อยกันเป็นอย่างไรนะครับก็รายการนี้ครับเชิญแน่นอนครับ
2: สำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมนะครับครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS เนี่ยจะมีนัดประวัติศาสตร์ในศึก R81 ครับเตรียมระเบิดความมันให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับมิวพรประวีช่อชูวงเข้าสู่รอบที่2แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่นครับแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่นนะครับชิงเงินรางวัลรวม31ล้านกว่าบาทที่ยิสเก้แบงค์อารีนาเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กหญิงเดี่ยวรอบแรกครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับ8ของรายการและเป็นมืออันดับ9ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับเดวิก้าซีฮักครับมืออันดับ35ของโลกจากอินเดียที่สร้างชื่อจากการคว้าแชมป์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ผลเกมนี้เนี่ยหมิวอาศัยการเล่นที่เด็ดขาดนะครับทั้งเกมตบและเกมหยอดหน้าเน็ตใช้เวลา41นาทีเอาชนะทางซีฮักไป2เกมรวดสกอร์21-13และ21-14ครับเข้ารอบ2ไปพบกับริโกะคุนจิครับมือ21ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น
0: ส่วนในชายเดี่ยวรอบแรกครับทางอิคิวครับพนิชพลธีรรัตน์กุลครับมือ18ของโลกพบกับทางนักเหงียนนะครับมืออันดับ25ของโลกจากไอแลนด์เกมนี้ทางอีคิวครับพนิชพลต้องออกแรงเลย3เกมก่อนจะฮึดแซงกลับมาชนะได้สุดมัน2-1เกม19-21 21-17 แล้วก็21-16ส่งผลให้ทางอีคิวครับผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคริสโตโปออฟมืออันดับ2ของรายการและมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสมากันที่ชายคู่รอบแรกครับพีรัชชัยสุพรรณกับโอโมภาคพลพีรรัตน์คู่มืออันดับ33ของโลกลงสนามพบกับลีเจฮุยกับหยานโปซวนครับคู่มืออันดับ16ของโลกจากไทนิสไทเปผลปรากฏว่าพีกับโอโมงัดความเก่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับเบียดเอาชนะไปแบบสนุกเลย2-1เกม21-12 16-21และ21-14ที่ตัวผ่านเข้าสู่รอบที่2ครับไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงอยู่นะครับคู่มืออันดับ37ของโลกจากจีนครับ
3: ส่วนในผลของคู่อื่นนะครับก็มีหญิงเดี่ยวรอบแรกครับสุภยาเกตพองปัจจุบันมือ26ของโลกไปแพ้กับพูตี้กุสุมาวานานี่มืออันดับ6ของโลกไปเลยเพียงไป0-2เกม16-21แล้วก็13-21ส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับในรอบแรกครับมีพระพลธีรรัตน์กุลกับซับเซริต้ารัตนชัยคู่มือ17ของโลกไปแพ้กับคู่ของเชนิสไทเปครับ0-2เกมครับ16-21แล้วก็16-21อีกคู่หนึ่งเป็นธนรนทันพาณิชย์ครับกับเชริชาสุจัยประภารัตน์แพ้กับคู่ของจีนนะครับซึ่งเป็นคู่มือ2แล้วก็ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมไป0-2เกม16-21แล้วก็17-21ครับจากแบดมินตันครับมาที่เทนนิสกันบ้างนะครับทางแคสเปอร์รูทครับทะลุเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับศึกเทนนิส ATP ระดับ 1,000 นะครับที่ประเทศจีนครับเซี่ยงไฮ้โอเพ่นมาถึงรอบ16คนสุดท้ายครับแคสเปอร์รูทมือวางอันดับ20จากนอร์เวย์ครับพบกับฟริตซ์ โอเซ่ อลิสันครับมือวางอันดับ4จากแคนาดาแมตช์นี้เนี่ย
0: แข่งไปเพียงแค่เซตแรกครับขณะที่แคสเปอร์รุตนำอยู่5-2เกมครับแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับทางเฟลิกซ์มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายจนฝืนเล่นต่อไม่ไหวครับตัดสินใจยอมแพ้ครับส่งผลให้แคสเปอร์รุตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลโจด้ามือ12ของสเปนต่อไป
2: มากันที่เทนนิสหญิง WTA 1000รายการอู่ฮั่นโอเพ่นที่ประเทศจีนนะครับแคโรลีนามูโความือวางอันดับ6จากเช็กต้องออกแรงเหนื่อยครับเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะพลิกสถานการณ์เอาชนะทางเคตี้แมคเดลลี่นักหัวจากสหรัฐ

0: ดนี้เนี่ยมูโควาพลาดท่าในเซตแรกครับแล้วก็ถูกนำก่อนในเซตที่2 0ต่อ2เกมแต่ก็ยังโชว์ความนิ่งฮึดกลับมาชนะได้อย่างสุดมัน2ต่อ1เซตสกอร์3ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4ทะลุเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายครับไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ11ของรายการครับโรรองเมกีครับต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าทีม Red Bull Racing จนถึงปี2031โรรองฟิลิปเมกีครับ CEO วัย49ปีชาวฝรั่งเศสจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CEO และหัวหน้าทีมของ Red Bull Racing นะครับต่อไปจนถึงฤดูกาลแข่งขัน F1 ปี2031วิศวกรชาวฝรั่งเศสผู้นี้ครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสด้านเทคนิคและการจัดการในทีมต่างๆได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งมาจากทีมลูกนะครับอย่าง Racing Bull เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาเพื่อทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าทีม Red Bull Racing และได้ตัดสินใจจรดปากกาต่อสัญญากับทีมต่อไปครับภายหลังจากที่แม็กเวอร์สเตเปนนักขับเบอร์หนึ่งของทีมเจ้าของแชมป์โลก F1 4สมัยประสบความสำเร็จในการแข่งขันในสนามที่สิงคโปร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายสำหรับ Red Bull Racing เนื่องจากสมรรถนะของรถแข่งขันต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดการเอาไว้อีกทั้ง Verstappen เนี่ยนะครับยังมีคะแนนตามหลังผู้นำตารางคะแนนสะสมนักขับอย่างเคมี่อันโตเนลลี่นักแข่งชาวอิตาลีของทีม Mercedes AMG อยู่ถึง119คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3สนามเท่านั้น
1: ก็อย่างไรก็ตามครับทีม Red Bull ยังเชื่อมั่นใน Max Verstappen นะครับโดยนักขับชาวดัชรายนี้ได้ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่เช่นกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับนักขับอย่างอิซักอาเลงซอครับนักแข่งลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วครับมาที่ฟุตบอลฝั่งเอเชียกันบ้างครับการท่าเรือครับบุกแพ้กับคาชิวะเรโซไป1ประตูต่อ5ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
2: คุณป้าบรรยายใช่ไหมครับบรรยายคู่นี้ครับจะเกมจบเสร็จตั้งแต่ต้องใช้ว่าครึ่งชั่วโมงแรก
1: ครับ
2: นะครับก็จ่าฝูงนะครับคาชิวะเรโซเพิ่งชนะโกเบมา 4-2 นี่เป็นนัดที่2ของในรอบนี้นะครับนักเตะเรโซเป็นญี่ปุ่นทั้งทีมเลยครับไม่มีตัวต่างชาติเลยนี่ครับประตูแรกขึ้นนำคิดว่าล้ำหน้าเราก็เช็ควีอาร์ครับขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่4ครับเป็นโทชิโร่คูโบครับ 1-0 เลยครับหลังจากนั้นไหลเป็นน้ำเลยนะครับนาทีที่10ครับ 2-0 ครับจากยูกิคากิตะครับก็ซ้ำเข้าไปเป็น 2-0 นาทีที่15ครับฮิกิอาราคาวะครับสาดจุดโทษเข้าไปไม่พลาดครับช่วยให้คาชิวะทิ้งห่างเป็น 3-0 แต่ช็อตทำฟาวของเชโกรุทนนะครับนาทีที่16ครับโคยะยูโรกิยิงกระฉลับโดบุรุชิมุระครับนักเตะญี่ปุ่นท่าเรือเปลี่ยนทางเข้าไปครับยังไม่ถึงเรียกว่า
1: ครึ่งชั่วโมงเลยนะ
2: ครับ4-0ไม่พอครับนี่5-0ครับฮิเนตะยามาอุชิครับยิงให้คาชิวะนี่เป็น5-0ครึ่งชั่วโมง
1: วิซาโกเบครับเอาชนะซูตูมอเตอร์ไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
2: ฉายเลยนะ
1: เปลี่ยนเปิดบ้านรับมือลิเวอร์พูลครับโดยเกมแรกเนี่ยลาสบุกแพ้ AEKA Ten ไป0ประตูต่อ1ส่วนลิเวอร์พูลครับเฉือนแอตเลติโกมาดริดไป2ประตูต่อ1ประตูแรกมาในนาทีที่22ครับก็ซาซิลิกาเปิดเตะมุมเสาแรกมาให้โรนัลด์อาราโฮครับคนนี้ก็ยิงประตูแรกให้กับทีมเช่นเดียวกันนะครับมงเข้าประตูไปจากนั้นอีกเพียงแค่2นาทีครับลิเวอร์พูลได้ประตูที่2ครับแบรดลีย์บาโคล่าเป็นประตูแรกของเขาในสีเสื้อลิเวอร์พูลนาทีที่37ฟอร์เรนเบียสแอสซิสแทงบอลทะลุให้บาโคล่าครับเข้าไปยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ก่อนจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้นะครับครึ่งหลังนาทีที่51ครับเชนดี้ฟิลโปงมงให้ลิเวอร์พูลนำเป็น4ประตูต่อ0จากนั้นเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลไปเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบบรวดเดียว2คนครับโดนเลยนาทีที่63เจ้าบ้านไล่ขึ้นมาเป็น 1-4 จากโรเบิร์ตลูอิสตัวสำรองอีก3นาทีต่อมาครับเชอรี่ฟิงโปงปาดบอลมาที่เสาไกลให้บาโคล่าแทบอินเข้าไปครับนำห่าง5ประตูต่อ1และในนาทีที่72ลุยส์คูมาร์ยิงให้ลิเวอร์พูลนำ 6-1 จากนั้นนะครับลาสลินมายิงคืนได้2ประตูรวดจากฟอร์เรนเฟรเกอร์ตัวสำรองนะครับคนเดียวเลยนาทีที่74และนาทีที่77จบเกมลิเวอร์พูลบุกเอาชนะไปได้6ประตูต่อ3ครับคว้าชัย2นัดมี6คะแนนเต็มส่วนทีมดังจากออสเตรียแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนส่วนอีกคู่นึงครับบิ๊กแมตช์ของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือแมนซิตี้ครับเจอกับเปเช่นะครับก็

0: นาที13เฟอร์เบนรุยจ่ายให้เดเซเรดูเอยิงเสาแรกเข้าไปนะครับเปเช่นำ 1-0 นาที15ครับเดเบเล่มาหม่งที่เสา2ครับทำให้นำ 2-0 หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงครับนาที32วิตินญ่ามายิงทิ้งห่าง 3-0 ครึ่งแรกนี่พลิกล็อกเลย 3-0 ครึ่งหลังครับเออร์ลิงฮาแลนด์หม่งไล่มาเป็น 1-3 นาที53ก่อนที่มักเนสอะคลิอุชครับนักเตะดาวรุ่งยิงไกลผ่านดอนนารุมม่าเข้าไปปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นเข้าไปเป็น 4-1 แล้วก็ซิตี้มาได้ 4-2 นาที75จากเออร์ลิงบราวส์ฮาแลนด์ช่วงท้ายเกมมีเปเช่ได้จุดโทษแต่เฟร์นันโดเรสยิงติดเซฟของดอนนารุมม่าจบเกมเปเช่ครับบุกชนะแมนซิตี้ 4-2 ครับก็ผ่านไป2นัดได้6คะแนนเต็มยึดอันดับ1ของลีกแล้วก็ประตูได้เสียที่ดีที่สุดส่วนแมนซิตี้มี3คะแนนอยู่ในอันดับที่17ครับ
1: มาดูผลคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างครับเฟเชนูดครับเอาชนะโคโบไป3ประตูต่อ2แอสตันวิลล่าเอาชนะเฟเดเวเช่ไป6ประตูต่อ0เรอัลเบติสครับชนะเอฟซีปอร์โต3ประตูต่อ2โบโดกริมชนะบรูเซียดอร์ทมูนด์1ประตูต่อ0นะครับโรม่าแพ้กับเรอัลมาดริด3ประตูต่อ4ชัคเตอร์โดเนตส์ครับเอาชนะ AEK เอเธนไป3ประตูต่อ1สโลวานบราติสลาวาแพ้กับสตุตการ์ทไป0ประตูต่อ3ครับ
0: มาที่มาริสก้าครับก็ระบุว่าทางแมนซิตี้เปิดใจลูกทีมของตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับหลังจากได้โอกาสหลายครั้งแล้วก็บอกว่าใจไม่ค่อยสู้ด้วยแพ้กับเปเช่ไป2ประตูต่อ4นะครับก็ทางแมนซิตี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดเก็บชัยชนะ8เกมรวดในทุกรายการแต่ว่ามาสะดุดให้กับเปเช่อย่างไรก็ตามครับมาริสก้าเขาเชื่อว่าเกมนี้ซิตี้สร้างโอกาสได้เยอะพอที่จะได้อะไรมากกว่าคำว่าพ่ายแพ้นะครับเขาบอกว่าพูดตามตรงครับมันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าก่อนเสียประตูแรกเราเริ่มเกมค่อนข้างดีเรายังสู้กับคู่แข่งและสร้างโอกาสได้และไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาทำประตูเลย
1: แต่หลังจากที่เสียประตูแรกไปเพียง1หรือ2นาทีต่อมาเนี่ยเราก็เสียประตูที่2ทันทีนะครับสถานการณ์ก็ยากอยู่แล้วแต่เมื่อคุณเสีย2ประตูภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกอย่างไรก็ตามครับในช่วงพักครึ่งเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเราปรับวิธีการเพรสซิ่งเล็กน้อยและปรับเปลี่ยนบางอย่างในการเล่นกับบอลคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างแปลกครับไม่ใช่เพราะพิธีเพรสซิ่งนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการเล่นเกมรุกของเราแต่เพราะเราเนี่ยเสีย2ประตูภายในเพียงแค่2นาทีซึ่งคิดว่าทำให้เราเสียสมดุลไปเล็กน้อยและเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยเกมก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้ง2ท่านครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้จะลากันด้วยภาพบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านสตาร์บัคนะคะที่เปิดใหม่ในเมืองอูรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูของจีนค่ะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจที่นี่ค่ะ
2: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวดีๆนะครับของโรงพยาบาลศิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็มีโครงการดีๆนะครับที่จะพลิกฟื้นแล้วก็คืนคุณภาพชีวิตดีๆให้กับผู้ป่วยแล้วก็มอบโอกาสและความหวังให้กับผู้ป่วยครับกับ2โครงการใหญ่นะครับก็คือโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาและอีก1โครงการนั่นก็คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณหมอปลาแปงนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนี้ครับสวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับอะไรคือที่มาของโครงการ365วัน3650ดวงตาครับ
2: ครับโครงการ365วัน3650ดวงตานะครับก็คือเป็นโครงการที่เราได้ทำต่อเนื่องนะครับจากโครงการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมโดยแรกเริ่มเนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพสายตาที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมีการมองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่นทำให้มีความเสี่ยงหลายอย่างครับเช่นการอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มชนนั่นนี่ต่างๆได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลของเรามีปณิธานครับอยากจะช่วยมอบแสงสว่างและการมองเห็นให้คนไข้มากขึ้นไป
0: เพื่อเป็นการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไข้ด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรคือเป้าหมาย1ปีหรือว่า365วันครับ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับว่าในตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดโครงการนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจัดเป็นระยะสั้นก็คือ90วัน900ดวงตานะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับก็ได้ยอดตามที่เราต้องการแล้วก็ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็ได้นำเรียนหลวงพ่อสายทองนะครับที่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่อุปถัมภ์โรงพยาบาลของเรานะครับท่านก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยก็เอาให้เป็น1ปีไปเลยนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับไม่มากไม่น้อยก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจจะทำให้สำเร็จครับผม
0: ครับพูดถึงก็คือมันเป็นเรื่องของความท้าทายระหว่างการดำเนินโครงการแล้วก็หมาย1ปี
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราก็จะรักษาคนไข้ได้มากขึ้นด้วย
2: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วเรามีระบบในการคัดกรองคนไข้ยังไงบ้างครับ
2: ในการคัดกรองคนไข้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ก่อนครับในหลายๆช่องทางเช่นการที่มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกนะครับเรามาประกาศกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์เช่น TikTok Facebook หรือ LINE นะครับเราก็มีประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถรวบรวมคนไข้ได้นะครับในผู้ที่สนใจแล้วก็ในผู้ที่มีอาการป่วยเป็นภาวะโรคต้อกระจกนะครับเขาก็จะมาติดต่อรับบริการที่เรานะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะส่งไปที่แผนกจักษุครับทำการคัดกรองตรวจสายตาแล้วส่งพบคุณหมอนะครับเพื่อที่จะนัดวันผ่าตัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้หลังจากที่วันที่มาผ่าตัดเนี่ยก็จะแอดมิทคนไข้นะครับไปที่ตึกพิเศษตึกเดชะธัมโมนะครับก็จะมีบริการครับเป็นรถของทางโรงพยาบาลรถกอล์ฟเล็กๆนะครับนำส่งคนไข้จากตัวตึกพิเศษมาที่ห้องผ่าตัดนะครับซึ่งเราก็จะมีจัดให้คนไข้นั่งในตำแหน่งที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ให้คนไข้ได้รับการหยอดยาชาที่บริเวณดวงตาแล้วก็ทําการผ่าตัดแล้วก็มีรถนําส่งไปที่ห้องพักเหมือนเดิมครับ
0: อันนี้ก็พูดถึงก็เป็นเหมือนกับกระบวนการในการรักษาแล้วก็การผ่าตัดด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคนไข้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
2: คนไข้ครับก็เตรียมตัวมานะครับอันดับแรกเลยก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะครับมันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ําเสมอนะครับทานอาหารมีประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแค่นั้นเอง
0: คนไข้บางท่านอาจจะกลัวว่าพูดถึงการผ่าตัดนี่จะเจ็บหรือเปล่าอาจจะเป็นกังวลคุณหมอมีคำแนะนำอะไรบ้างครับ
2: ครับสำหรับการผ่าตัดตรงนี้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดอย่างดีครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วก็การให้ยาชานะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดเพราะฉะนั้นรับรองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับ
0: แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาคืออะไรครับคุณหมอ
2: ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่มารับบริการนะครับก็ทุกท่านก็บอกว่าโอ้โหจากชีวิตที่มองไม่เห็นเลยหรือแทบจะไม่เห็นแล้วเนี่ยครับกลับมาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งนี่มันเหมือนได้เกิดใหม่นะฮะเหมือนเป็นการที่ได้แบบมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับผม
0: คืนคุณภาพชีวิตดีๆให้กับคนไข้ให้เขาได้มีความหวังแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ครับผม
0: นอกจากโครงการนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการ1ปี100ข้อข่าวเทียม
2: ใช่ครับ
0: ที่มาของโครงการนี้นะครับคืออะไร
2: ที่มาของโครงการนี้นะครับก็โรคในผู้สูงอายุครับนอกจากต้อกระจกนะครับอีกโรคหนึ่งที่มีความสำคัญเลย

0: ทุกวันครับอย่างเราสังเกตได้ที่ผู้ป่วยนอกของเราครับก็จะเห็นผู้ป่วยสูงอายุมากมายนะครับยกน้ำหนักต่างๆเสริมกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะครับรวมถึงการทานพวกแคลเซียมเพิ่มเติมนะครับก็จะช่วยให้ลดการเสื่อมของกระดูกได้ครับ
1: แล้วโครงการนี้เราดำเนินการมานานหรือยังครับ
0: ตอนนี้โครงการนี้เราเริ่มในปี69นี้ครับจริงๆแล้วเริ่มช่วงต้นปลายปี68แล้วก็ปี69มาครับผมซึ่งในจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราทำได้น่าจะถึงประมาณ20เข่า25เข่าแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยอัตราความเร็วประมาณนี้ก็คิดว่าภายใน1ปีก็น่าจะทันครับผม
1: แล้วพูดถึงแนวทางในการรักษาแล้วก็กระบวนการในการผ่าตัดมีการดำเนินการยังไงครับคุณหมอ
0: ครับปกติข้อเข่าเสื่อมนะครับการรักษาเนี่ยในแรกเริ่มเราจะยังไม่ได้ผ่าตัดในทันทีนะครับเราจะรักษาโดยการให้กินยาก่อนนะครับ ก็คือจะเป็นพวกยาแก้ปวดนะครับแล้วก็รวมถึงยาเสริมน้ำในข้อต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการฉีดน้ำข้อเข่าเทียมให้นะครับเพื่อชะลออาการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวโรคเนี่ยมันพัฒนาไปจนเป็นระดับที่3หรือ4คือปกติเข่าเสื่อมมี4ระยะนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันอยู่ในระยะ3ถึง4คนไข้เดินนิดนึงก็ปวดแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดครับผมก็สเต็ปการรักษาก็จะประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: แล้วกระแสตอบรับของคนไข้หรือว่าความรู้สึกที่เขามารับบริการหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ในการผ่าตัดนะครับก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็ประทับใจครับเพราะว่าปกติข้อเข่าเสื่อมเนี่ยปัญหาเลยหนึ่งนอกจากเรื่องปวดนะฮะก็คือขาผิดรูปมันจะขาโก่งออกนอกนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดไปเนี่ยคนไข้กลับมาขาตรงอีกครั้งหนึ่งครับผมการรับน้ำหนักขาดีขึ้นอาการปวดหายไปจากเดิมที่เดินแค่929ก็ปวดอันนี้ก็สามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได
1: ้สบายเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเนี่ยฝากเชิญชวนคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับก็อยากจะขอฝากถึงทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับรวมถึงมีการเจ็บป่วยไม่สบายในอาการ2อย่างนี้นะครับทั้งในเรื่องของดวงตาแล้วก็ข้อเข่านะครับอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทางโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนรวมถึงผลลัพธ์การรักษาก็จากที่เราได้ทำการรักษามานะครับคนไข้ทุกท่านก็มีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลพาเราไปเยี่ยมชมจุดต่างๆนะครับว่าคนไข้ที่มาเนี่ยจะต้องไปติดต่อตรงไหนก่อนนะครับถึงจะได้รับการรักษาการคัดกรอง
0: ได้เลยครับ
1: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบคร่าวต้องขอบคุณคุณหมอประแตงนะคร
0: ับขอบคุณมากครับ
1: เล่าเรื่องเราที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
0: ครับผม

โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านทุติยภูมิที่มีคุณภาพเราดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนในเขตโซนใต้และโซนกลางของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีประชากรเนี่ยรวมมากกว่า 800,000 คนเพื่อให้ได้รับการรักษาบริการที่ลดแออัดและได้รับการบริการที่มีคุณภาพของเราเนี่ยมีการทำงานภายใต้แนวคิดพระคุณแม่ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งถึงพระนามพระราชทานสิรินธรและเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการที่มีคุณภาพและเป็นแม่ข่ายที่มีคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กรก็คือรับผิดชอบเสียสละสามัคคีโดยเรามีทีมงานอยู่ทั้งหมด589คนที่จะขับเคลื่อนศูนย์ความเชี่ยวชาญ 2E3S Plus ก็คือการดูแลด้านจักษุหูคอจมูกผิวหนังส่องกล้องโรคหลอดเลือดสมองเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุดครับในปี2568เนี่ยเรามีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเนี่ยมากกว่า 200,000 คนต่อปีและในปีนี้เนี่ยปี2569ครับเรามีผู้ป่วยที่มารับบริการเนี่ยมากกว่า 1,000 รายต่อวันในการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่แม่นยำเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำคิดก็คือการดูแลด้วยหัวใจเราดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนกับครอบครัวของเราเองเพื่อส่งคืนผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่

ั่งยืนโดยเราจะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนให้สมกับพระนามพระราชทานโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ

วันที่3กรกฎาคม2568ครับเป็นวันที่โรงพยาบาลมีอายุครบ90ปีตลอด90ปีมีหลายเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลมาแล้ว4ครั้งเปลี่ยนที่มาแล้ว2หนเปลี่ยนสังกัดจากกรมควบคุมโรคมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคเอดส์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2546โรงพยาบาลได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันจากนั้นการพัฒนาก็ค่อยๆดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วง10ปีกับ4ท่านผู้อำนวยการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยการเติมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกับเป้าหมายใหม่ร่วมกันการเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนไม่ว่าบริบทของโรงพยาบาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับแต่ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนยังคงอยู่ครับเป้าหมายของโรงพยาบาลคือการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดีในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะภาคีเครือข่ายในภาคประชาชนแต่รวมถึงภาคเอกชนภาครัฐบาลและก็ความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมด้วยครับรางวัลที่โรงพยาบาลภาคภูมิใจครับก็มีหลายส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นสำคัญที่สุดก็คือผลจากความตั้งใจในพัฒนาของโรงพยาบาลบวกกับความไว้วางใจของคนไข้สะท้อนผ่านจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นก็มีรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมรางวัลองค์กรแห่งความสุขรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐดีเด่นแล้วก็รางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกล่าสุดครับเราได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2568แต่ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับก็คงการได้ที่ได้สามารถทำงานภายใต้โรงพยาบาลพระนามสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับในตอนนี้ผมก็จะขอแนะนำนะครับขั้นตอนการมารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับเมื่อท่านขับรถเข้ามานะครับจากด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับก็คือตึกอุบัติเหตุนะครับจะเป็นตึกที่เราให้บริการจุดแรกครับที่จะแนะนำที่ต้องมาติดต่อนะครับก็คือจุดนี้ครับตรงที่พยาบาลคนสวยนั่งอยู่นี้นะครับก็คือจุดรับบัตรคิวคัดกรองแยกโรคนะครับโดยเราจะเริ่มเวลา6นาฬิกานะครับผมเพื่อรับบัตรคิวนะครับจากนั้นจะไปต่อที่ห้องเบอร์25ทางด้านโน้นนะครับตามมาได้เลยครับโดยห้องเบอร์25นะครับตรงนี้จะเป็นห้องบัตรนะครับที่ท่านผู้มารับบริการนะครับสามารถใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบนะครับในการที่จะยื่นให้ห้องบัตรนะครับเพื่อทำการเปิดบัตรนำทางนะครับโดยบัตรนำทางนี้นะครับเราจะต้องแจ้งห้องบัตรว่าเราต้องการที่จะมาตรวจในเรื่องโรคเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นโรคทั่วไปครับก็จะมีตรงบริเวณนี้ครับเป็นแผนก OPD หรือผู้ป่วยนอกนะครับเป็นการตรวจโรคทั่วไปก่อนนะครับซึ่งหากโรคที่ได้รับการตรวจแล้วเนี่ยคิดว่าจะต้องพบเจอแพทย์เฉพาะทางก็จะนำส่งคุณหมอเฉพาะทางต่อไปนะครับเชิญได้เลยครับในห้องตรวจนี้นะครับตรงบริเวณผู้ป่วยนอกนะครับเราจะมีห้องตรวจอยู่ทั้งหมด6ห้องนะครับตรงบริเวณนี้เราจะแบ่งเป็นผู้ป่วยนะครับทั้งผู้ป่วยทั่วไปนะครับรวมถึงผู้ป่วยอายุรกรรมผู้ป่วยโรคเด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตรงบริเวณนี้นะครับผมสวัสดีครับครับเมื่อเปิดบัตรแล้วนะครับเราก็จะนำมายื่นให้คุณพยาบาลนะครับทางด้านนี้นะครับทุกท่านนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรวจทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยโรคเด็กนะครับผมนี่หอบตรงเป็นผู้ป่วยอายุรกรรมนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนกกระดูกและข้อนะครับทางฝั่งนู้นนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่ผู้ป่วยนอกนะครับตรวจโรคเด็กต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับคุณหมอที่ออกตรวจของเรานะครับก็คุณหมอป๊อปนะครับเป็นคุณหมอเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเด็กโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญด้านเด็กเกิดใหม่ด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็ได้มาตรวจคนไข้นะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็คุณท่านรองแพทย์นะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพยาบาลทั้งสองท่านนะครับผมก็ได้มาร่วมดูในคนไข้ในวันนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปแผนกต่อไปกันเลยนะครับโดยห้องตรวจเบอร์8ครับจะเป็นห้องตรวจทางโรคศัลยกรรมทั่วไปนะครับโดยวันนี้เป็นอาจารย์ต้านะครับท่านอาจารย์กิติบุญนะครับออกตรวจนะครับส่วนห้องนี้ครับที่เราดำเนินการของโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมครับเป็นอาจารย์แชมป์นะครับนายแพทย์วิศรุตนะครับที่ให้ทางการตรวจคนไข้เกี่ยวกับโรคข้อข่าวเทียมนะครับเดี๋ยวเชิญมาดูด้านในนะครับนะครับซึ่งคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมก็จะมาตรวจห้องนี้นะครับโดยเราให้บริการทุกวันศุกร์นะครับเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนะครับก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็นัดคิวผ่าตัดที่ห้องนี้ครับผมและอีกห้องนึงนะครับก็จะเป็นห้องที่ให้การตรวจเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อครับผมก็ในการที่หลังจากผ่าตัดการฟื้นฟูต่างๆนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาหรือว่าการฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดการรักษาต่างๆก็จะมาตรวจที่ห้องเบอร์นี้นะครับในห้องตรวจเบอร์4นะครับอาจารย์สรัตนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทนะครับก็ทำการตรวจนะครับเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทนะครับของโรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเป็นคุณหมอสรัตนะครับที่ให้การตรวจนะครับครับผมและอีกห้องนึงครับก็จะเป็นห้องตรวจโรคเด็กนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรมนะครับก็คือคุณหมอหันษานะครับผมนี่ครับเชิญคุณหมอทักทายกับวันนี้คุณหมอนะครับก็ได้มาให้การตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับท่านที่ป่วยในผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะครับในทุกโรคเลยสามารถมารับการบริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราได้ครับ
1: นอกจากเด็กป่วยนะคะเรายังดูแลเด็กที่มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกพัฒนาการหรือว่าคลินิกสุขภาพเด็กดีค่ะรับวัคซีนตามวัยนะคะแล้วก็มีบริการคลินิกพิเศษอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกช็อกหืดนะคะหรือว่าคลินิกโรคทาราซีเมียค่ะหรือว่าปัญหาหลักสมัยนี้ก็คือคลินิกสมาธิสั้นนะคะซึ่งเด็กมีปัญหานี้เยอะนะคะก็จะทำให้เด็กแถวโรงพยาบาลบ้านแฮดนะคะแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะสามารถมารับบริการได้

0: สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับขอต้อนรับสู่แผนกจักษุของโรงพยาบาลสิรินธรนะครับที่เราดำเนินโครงการ1ปีนะครับก็คือ365วัน 3,650 ดวงตานะครับนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนมากนะครับก็ซึ่งก็เป็นการพูดกันปากต่อปากนะครับรวมถึงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปพบกับคุณหมอนะฮะที่ทำการรักษานะครับในส่วนของโรคต้อกระจกนะครับครับก็จะเป็นการตรวจเกี่ยวกับโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็โรคตาต่างๆนะครับโดยคุณหมอก็ตรวจทุกวันศุกร์นะครับผมก็สามารถมารับบริการได้ครับและแผนกต่อมานะครับก็คือห้องตรวจโรคผิวหนังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแผนกที่ขึ้นชื่อของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเลยนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลสิรินธรนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญโรคผิวหนังมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ในทุกวันนี้นะครับเราก็ได้พัฒนาการให้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของโรคผิวหนังและความงามนะครับนี่คืออาจารย์หมอของเรานะครับที่ให้การรักษาโรคผิวหนังนะครับก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลของเรานะครับให้การรักษาทั้งในเรื่องของโรคที่เป็นโรคอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการปัญหาผิวหนังต่างๆรวมถึงความงามทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับและอีกแผนกหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือแผนกหูคอจมูกนะครับก็จะเป็นห้องตรวจที่อยู่ชั้น2นะครับตรงข้ามกับแผนกผิวหนังนะครับครับนี่ครับก็เป็นคุณหมอผู้บุญดลนะครับก็จะเป็นคุณหมอหูคอจมูกประจำโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับก็วันนี้ได้ให้การออกตรวจนะครับคนไข้นะครับซึ่งวันนี้คนไข้ที่มารับบริการก็มีจำนวนมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ

อันนะครับด้านหนูคอจมูกของโรงพยาบาลของเรานะครับอย่างนี้ก็จะมีคุณพยาบาลมาให้การบริการด้วยนะครับก็ถือว่าสามารถช่วยให้คนไข้นะครับที่มีภาวะความเจ็บป่วยทางด้านหนูคอจมูกได้รับบริการที่ดีแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเลยครับครับสำหรับคนไข้นะครับที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกนะครับหรือข้อเข่าเทียมรวมถึงผ่าตัดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เราเป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลสครับนะครับเป็นผู้พยาบาลที่ช่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับครับต้องบอกว่าสวยน่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีบริการนะครับจากโรงพยาบาลสิรินธรของเราสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการนะครับในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับในโครงการ1ปี100ข้อเข่าเทียมนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยในนะครับที่เราได้ให้บริการแล้วก็ดูแลคนไข้ที่มารับการผ่าตัดนะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลของเรานะครับที่ให้บริการในการผ่าตัดคนไข้ที่มาด้วยอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับผมโดยการดูแลนะครับก็จะดูแลตั้งแต่คนไข้มาแอดมิดเลยนะครับไปจนถึงการผ่าตัดแล้วก็หลังการผ่าตัดก็มาทำการกายภาพต่อที่นี่นะครับโดยก็จะมีคุณพยาบาลทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือคนไข้ตลอดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตึกพิเศษเตชะธรรมโมนะครับโดยตรงนี้นะครับก็คือเป็นหอผู้ป่วยในนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในการผ่าตัดดวงตาในโครงการของเรานะครับและห้องนี้ครับเป็นห้องสเตชันของคุณพยาบาลนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นคุณพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาคนไข้นะครับที่มาเข้าโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาของเรานะครับและนี่ก็คือชั้น5นะครับของตึกเตชะธรรมโมโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับโดยชั้นนี้ครับเราจะให้บริการในส่วนของห้องพิเศษนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าห้องพิเศษของเรานะครับมีความกว้างขวางนะครับมีความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับทั้งในเตียงของคนไข้นะครับที่สะดวกสบายนะครับรวมถึงเตียงของญาตินะครับที่มาเฝ้าไข้นะครับก็มีให้บริการเรามีทีวีนะครับมีตู้เย็นนะครับรวมถึงห้องน้ำที่มีความสะดวกสบายและบริเวณระเบียงครับก็มีการติดที่กั้น อย่างแข็งแรงนะครับก็เป็นความปลอดภัยสำหรับคนไข้ด้วยนะครับและนี่ก็คือโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่เราภาคภูมิใจครับเรามีคุณหมอเฉพาะทางทุกด้านมีคุณพยาบาลให้บริการอย่างพร้อมเพรียงทุกท่านนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ต้องการรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราครับยินดีให้บริการทุกท่านขอเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณครับ

ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการคัดกรองสุขภาพนะครับที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของการมองเห็นนะครับการได้ยินผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เวชศาสตร์การกีฬารวมทั้งเรามีการคัดกรองการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีคนไข้ที่มารับบริการเป็นจำนวนมากและก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับผม

1โรงพยาบาลกับ2โครงการใหญ่นะครับที่มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยได้ฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมอบโอกาสแล้วก็มอบความหวังเหล่านี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและสะท้อนถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยหัวใจครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบภาคต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่า

0: วัสดีค่ะจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก่อให้เกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นค่ะและที่บ้านห้วยทรายขาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ได้มีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะคะจะมีการดำเนินงานอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้เงินขวัญถุงพระราชทานเป็นทุนเริ่มต้นและให้ชุมชนบริหารจัดการเองโดยพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริงโดยเมื่อปีพ.ศ. 2546พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนและได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ
1: สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็มีความรุนแรงในระดับที่ปานกลางนะคะในกระบวนการของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเราก็ร่วมกันอย่างเต็มที่ที่จะช่วยกันนะคะบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในเรื่องของยาเสพติดได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น418หมู่บ้านในพื้นที่18อำเภอแล้วก็15ชุมชนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงจากสมเด็จพระพันปีหลวงมาสู่หมู่บ้านใช้ทุนปัญญาของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะร่วมกันคิดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนวัยแรงงานต่างๆไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้ทุนศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดหาทุนสมทบกับเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อจะใช้เป็นเงินทุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการบำบัดมากลับเข้ามาสู่ชุมชนเนี่ยค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นกองทุนที่โอบอ้อมอารีดูแลให้อภัยให้โอกาสผู้หลงผิดแล้วเราก็ทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้หลงผิดเหล่านั้นนะคะจุดสำคัญที่เราจะคัดว่าบ้านไหนเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นเราดูที่กระบวนการของการขับเคลื่อนงาน10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าหมู่บ้านไหนมีความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือโมเดลความสำเร็จที่เขาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีจุดเด่นอะไรใช้กลไกไหนแล้วก็มีเทคนิควิธีการอย่างไรค่ะเราติดตามประเมินผลโดยใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเรามีเกณฑ์การประเมินนะคะว่าเรียกว่าการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะได้ดูว่าหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไปแล้วยังมีกิจกรรมการพัฒนาที่ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาดูงานเนื่องจากเรามีกระบวนการที่ให้เป็นบ้านพี่ให้กับบ้านน้องก็คือบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กำลังจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงได้ไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อยนะคะอย่างจังหวัดเชียงรายในปี2569เราก็จะได้เตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน25หมู่บ้านก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้มันก็เป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่แล้วได้พัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไปอะค่ะก็มีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดนะคะ ระดับอำเภอก็มีท่านในอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอที่ท่านในอำเภอท่านเป็นผู้อำนวยการในระดับอำเภอก็จะมีพัฒนาการอำเภอเป็นเลขาในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยท่านในอำเภอก็จะเป็นผู้อำนวยการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมีทางสาธารณสุขนะคะทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการกระบวนการบำบัดต่างๆของผู้ที่หลงผิดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของสกรนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะต้องมาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนไปด้วยอะค่ะชุมชนที่จะเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะต้องเป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ที่สําคัญเราดูเรื่องของผู้นําชุมชนด้วยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือความเข้มข้นของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านนั้นๆประกอบไปด้วยนะคะก็หมู่บ้านไหนสนใจก็เข้าไปที่สํานักงานผู้นําชุมชนอําเภอแล้วก็ได้รับทราบเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็มีการประเมินหมู่บ้านเมื่อประเมินผ่านแล้วเราก็จะมีกระบวนการพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหลังจากนั้นก็จะได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบก็คือจะต้องมีกระบวนการ10ขั้นตอนอย่างที่ได้นำเรียนไปค่ะ

0: กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยทรายขาวคือตัวอย่างความสำเร็จของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชนโดยคนในชุมชนบริหารจัดการกันเองภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ลานกิจกรรมของหย่อมบ้านห้วยน้ำรินนะคะจะพามาดูการดำเนินงานและพามาพูดคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านและท่านยังเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวอีกด้วยอยู่กับพี่อรสาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: ค่ะอยากจะให้พี่อรสาค่ะได้เล่าถึงสภาพของพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ้านห้วยสายขาวนะคะสภาพภูมิศาสตร์โดยรวมก็คือเป็นบ้านว่างระหว่างหุบเขาเป็นหุบเขาล้อมรอบนะคะบ้านของเรามีทั้งหมด5หย่อมบ้านบ้านห้วยทรายขาวเป็นบ้านหลักนะคะมีประชากรประมาณ100ครัวเรือนและมีหย่อมบ้านอีก4หย่อมบ้านได้แก่บ้านห้วยน้ำรินบ้านสำแยกบงแดงแล้วก็บ้านห้วยสังกรอันนี้จะเป็นชนเผ่าอาคาและอีก1หมู่บ้านก็คือบ้านเขื่อนแก้วก็จะเป็นหย่อมคนพื้นเมืองผสมกับไทยใหญ่นะคะแล้วก็ไทยลื้อค่ะ
0: สภาพของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะ
1: เมื่อก่อนบ้านของเรามีพี่น้องมาอยู่ด้วยก็ประสบปัญหาอย่างเช่นบ้านห้วยน้ำรินนี้ประสบปัญหายาเสพติดแต่เรามีกฎของหมู่บ้านอยู่ก็คือถ้าใครที่เสพยาเสพติดหรือว่าค้ายาเสพติดก็จะให้ออกจากหมู่บ้านซึ่งมันจะกลายเป็นที่มาของกลุ่มบ้านหย่อมที่พูดมาก็คือบ้านห้วยสังกรคือบ้านห้วยสังกรนี่เป็นหย่อมบ้านสุดท้ายหมายถึงว่าเป็นบ้านล่าสุดที่พี่น้องที่ถูกขับไปเนี่ยไม่มีที่อยู
0: ่
1: เขาก็จะเดินออกจากบ้านที่อยู่ไปสร้างบ้านเมื่อก่อนมันจะห่างจากหมู่บ้านหลักตรงนี้ไปประมาณ1กิโลซึ่งมันก็ไกลทำให้เขาที่มีปัญหาในพื้นที่เนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็จะมีตอนแรกก็ประมาณ 5-10 ครัวเรือนเพราะว่าเวลาออกจากหมู่บ้านไปแต่ก็ไม่พ้นอาณาเขตเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีก็เลยเป็นที่มาของพื้นที่สีแดงขึ้นค่ะ
0: แล้วกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยทรายขาวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงบ้านห้วยทรายขาวของเราได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2548จนถึงบัดนี้แล้วเราก็ได้เอาโครงการต่างๆที่เราได้รับจากส่วนราชการมาช่วยฟื้นฟูบำรุงหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สีแดง
0: ที่มาของเงินกองทุนเนี่ยค่ะทราบว่ามีอยู่3กองทุนด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างทุนศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พระราชทานทรัพย์จากพระองค์ท่านก็คือพระพันปีหลวงที่ประทานทุนทรัพย์ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนของเราก็ได้มาอยู่ 8,000 บาทแล้วก็ทุนศรัทธาก็ได้จากการที่เราได้รับบริจาคประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้งเราก็ได้รับบริจาคแล้วก็จะมีตู้บริจาคได้แล้วก็ทุนปัญญาในส่วนของทุนปัญญานี้ทางหมู่บ้านก็มีการเขาเรียกว่าพระป่าต
0: ั้
1: งพระป่าของทุกปีเพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือทั้งเด็กให้ทุนทรัพย์เด็กให้แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพค่ะแล้วก็ในส่วนของจัดซื้อบ้านห้วยทรายขาวของเราก็ได้สร้างเสื้อทําเสื้อขึ้นมากองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็จําหน่ายในส่วนของในหมู่บ้านแล้วก็ในระดับอําเภอเพื่อหาทุนทรัพย์นั้นมาต่อยอดโครงการเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะการดําเนินงานหลักๆของกองทุนเราเนี่ยค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีการดําเนินงานยังไงบ้างคะ
1: ยังตอนนี้ก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มบำบัดยาเสพติดที่ภาคสมัครใจส่วนในภาคที่ไม่สมัครใจแล้วก็รีเอ็กซเรย์เรื่อยๆถ้ ้าตรวจพบเราก็จะส่งเข้าบำบัด
0: บทบาทของคณะกรรมการหรือสมาชิกกองทุนเนี่ยค่ะมีบทบาทในการดูแลกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนในชุมชนยังไงบ้างคะ
1: คณะกรรมการกองทุนแม่ของพินดินบ้านห้วยไซขาวมีทั้งหมด15ท่านโดยเราได้แบ่งกลุ่มกัน15ท่านแบ่งกลุ่มให้รับผิดชอบ1ท่านต่อ25ครัวเรือนเพื่อว่าให้สอดส่องดูแลแล้วก็ชุมชนไหนมีครอบครัวไหนมีปัญหาก็จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง
0: การได้รับรางวัลกองทุนแม่ของพินดินดีเด่นระดับจังหวัดเลยค่ะอันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่บ้านเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับรางวัลนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเพราะว่าเราและก็คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยไซขาวของเราก็ตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ให้พี่น้องทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตามปณิธานของสมเด็จพระพันปีและพระเจ้าอยู่หัวกราบขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่มอบทุนทรัพย์ของส่วนพระองค์ในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วทั้งประเทศในนามบ้านห้วยไซขาวหมู่3ตำบลแม่ยาวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับพระราชทานกองทุนนี้แล้วก็ได้แก้ปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดีรู้สึกซาบซึ้งและในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: เราต้องคอยส่องดูแลไปอีกต่อยอดไปอีกเด็ดนะครับเพราะว่าไปบำบัดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะเลิกได้ทันทีเลยเพราะว่าเราต้องคอยส่องดูแลต้องคอยส่งเสริมต้องคอยแนะนําต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราก็จะมีการให้ผู้บำบัดได้ไปอบรมเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับต่างๆที่ทําให้เค้าได้มีรายได้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงไก่เพราะเหตุอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะเข้ามาสอนเข้ามาอบรมให้อย่างน้อยก็ประมาณ3ถึง4วันนะครับเพราะว่าจะได้ให้ผู้บำบัดเนี่ยได้ไปเรียนรู้อยู่จุดนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดให้เค้าได้ดําเนินงานเนาะไปอบรมตรงนั้นเสร็จก็ต้องมีภาคปฏิบัติต้องทําในการที่เค้าได้อบรมมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือจะเป็นการต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าอาชีพอ่ะมีหลายอาชีพหลายด้านเนาะเพราะว่าเราต้องคอยส่งเสริมให้ดีที่สุดครับก็ขอสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีนะครับได้มีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านของห้วยไซขาวแล้วก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆให้กับผู้บำบัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บำบัดนะครับให้กับชุมชนให้กับในหมู่บ้านแล้วก็เป็นรู้สึกอย่างซาบซึ้งครับผม
0: นอกจากการเน้นแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วการส่งเสริมอาชีพเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นลดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการป้องกันยาเสพติดอีกทั้งลดโอกาสการกลับไปสู่วงจรของยาเสพติดด้วย
3: ที่ว่าแม่พันพันพีโลมาช่วยมาก็สุขภาพแข็งแรงมันก็ดีมันทุกสิทุกอย่างอนาคตมันก็อยู่ต่อไปลูกหลานต่อมันก็อีกอย่างนึงมันก็ไม่ลําบากเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่มันก็ได้ลงการใช้ได้แต่ถ้าเราเป็นเล่นยาเสพติดอีกอย่างนึงมันครอบครัวมันทะเลาะกันแล้วไม่ดีแล้วคนนั้นพูดอย่างนึงคนนี้พูดอย่างนึงมันไม่เข้าใจมันจะมีต่างคนต่างแย่งกันหรือว่าตีทะเลาะกันอะไรมันฆ่ากันมันก็มีลุงอย่าจับฝาว่าไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยครับคือว่ายาเสพติดชิ้นที่ไม่ดีถ้าเข้าไปโอ้ก็จะออกไม่ใช่ง่ายๆยากลำบากทรมานตัวเองขอบคุณที่ว่าชีวิตผมอ่ะหรือว่าคณะพันปีหลวงแม่แผ่นดินเขาให้โอกาสเรายินดีขอบคุณที่เขาให้โอกาส
4: ขาปีสีเปมาขอต้อมาลายุจียาสิตีนะต่อไปนี่ขอเขาคนนี้ขอเขาก็ขอคู่นะแม่เฟลีของอันนี้ก็แม่เฟลีของกาอัทอทอทอลีขอคู่จะได้ก็ขอคู่ละลายหนึ่ง

0: ทางโรงเรียนนะคะก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มีส่วนในการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากจะสอบถามท่านผอ.นะคะว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กๆยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราได้ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสพ.แม่ยาวนะคะที่ก็จะมีครูแดที่เข้ามาสอนในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดแล้วเราก็มีการประสานในเรื่องของการสุ่มตรวจนะคะสุ่มตรวจปัสสาวะสุ่มตรวจการพกพาในเรื่องของยาเสพติดมาโรงเรียนก็เป็นการป้องปรามแต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยพบเจอในเรื่องของยาเสพติดในนักเรียนเพราะเราก็มีมาตรการในการทั้งป้องกันและก็ส่งเสริมเกราะให้กับนักเรียนอยู่ค่ะ
0: ค่ะทราบมาว่ามีเรื่องของการสร้างผู้นำแถว2ขึ้นมาด้วยอันนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายค่ะว่ามันคืออะไรค่ะ
1: ค่ะผู้นำแถว2เราก็จะประสานกับทางผู้นำชุมชนนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีในเรื่องของสภานักเรียนที่ให้นักเรียนที่เป็นผู้นำนะคะมีบทบาทในการส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆที่ก็เป็นพื้นฐานที่นักเรียนเนี่ยมีในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะที่จะไปสืบสานสืบต่อในเรื่องของผู้นำแถว2ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนอีกชั้นหนึ่งค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าเราพบว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยค่ะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเรามีมาตรการหรือว่ามีการดำเนินงานในการที่จะส่งไปบำบัดรักษายังไงบ้างคะ
1: ที่ผ่านมาทางสพฐเองแล้วก็สำนักงานเขตเองเราก็มีมาตรการในการที่ป้องกันและก็ตรวจสอบนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจที่ผ่านมาเรายังไม่เคยพบนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดด้วยความที่เราเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เรามีมาตรการที่จะป้องกันอยู่ตลอดก็เลยยังไม่พบในกรณีนี้ค่ะแต่ถ้าหากมีก็คือเราก็ยังมีมาตรการที่จะส่งต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะแล้วก็สพ.แม่ยาวที่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูแลในจุดนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะในส่วนของครอบครัวก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีเรียกว่าใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดนะคะอันนี้ได้มีการขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองยังไงบ้างในการที่จะช่วยดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของผู้ปกครองเองเราก็มีหลายมาตรการที่ดูแลช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองนะคะภาคเรียนละอย่างน้อย1ครั้งนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการรายงานไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนหรือพฤติกรรมเด็กๆนะคะอีกส่วนนึงเราก็จะมีการลงเยี่ยมบ้านนะคะเป็นการพูดคุยกันทําความเข้าใจรวมถึงการสื่อสารกันในเรื่องพฤติกรรมเด็กนะคะระหว่างคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเด็กเป็นยังไงอยู่ที่บ้านเด็กเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหารวมถึงเรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพัฒนาโรงเรียนร่วมกันค่ะและอีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของไลน์กลุ่มในแต่ละห้องเรียนคุณครูประจําใจของหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่
0: บ้านห้วยทรายขาวถือเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลและเป็นรูปธรรมและยังเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและทําให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย

วิธีลดมลพิษง่ายๆคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทางเดียวกันไปด้วยกันลดการใช้พลาสติกใช้ถุงผ้าแทนลดการเผาในที่โล่งแจ้งเท่านี้อากาศก็จะดีขึ้นแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NPT ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: และผมแม็กมนุษย์นพพลกรครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเรามีพระเอกของเราหนึ่งท่าน ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เช่นเคยเป็นวันที่ทุกคนรอคอย ตุ๊กน้องแม็กแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมีหนังมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหม
3: ไม่

0: ผิดหวัง
1: ไม่ผิดหวังและที่สำคัญวันนี้มีเซอร์ไพรส์จากอาจารย์ด้วยนี่เลยขอโชว์ก่อนอันนี้คือ
0: เ
1: สื้อสวยมาก
0: ครับ
1: เป็นเสื้อของอะไรคะอาจารย์
0: เป็นเสื้อของค่ายหนัง
1: ค่ายหนัง
0: ค่ายหนังมันหมายถึงค่ายหนังคือค่ายของคนรักหนังในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่พื้นที่ประกวดแต่เป็นการประชัน
1: ค่ะ
0: 30มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางสปป.ลาวแต่เหนือจดใต้มารวมกันที่ค่ายหนังนี้เป็นครั้งล่าสุดคือครั้งที่10เราจัดที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดชื่อเล่นก็คือดงโดก
1: อ
0: ะไรดงโดกเหมือนมขจบมขมั้ย
2: ไม่ใช่ครับ
0: ที่ไหน
2: ที่รามคำแหงครับ
0: รามคำแหงที่มีชื่อเล่นเป็นลูกพ่อขุน
2: ลูกพ่อขุน
0: อะไรอย่างเงี้ยมขก็มดินแดงอะไรพวกนี้มขแห่งชาติเขาก็คือมหาวิทยาลัยดงโดกค่ายหนังสั้นดงโดกก็คือมชมาแล้วแห่งชาติดงใจคือรวมใจระหว่างไทยและลาวดงดกดงใจ
2: นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่10แล้ว
0: ใช่ครับครั้งที่10แล้วเร็วมากจริงๆเขาอยากจะไปนะแต่เขาก็เบี้ยว
1: ใช่ติดภารกิจเสียดายมากเลยค่ะอาจารย
0: ์กับไอ้ต๋อมด้วย
1: ค่ะครั้งนั้นไปที่สปป.ลาว
0: ใช่ใช่ใช่เราเตรียมแผนกันอย่างดีที่จะไปเอาไปคุยกันตรงดงดกดงใจเลยก็ดูกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละมหาลัยที่มาอยู่รวมกันเห็นอะไรภาพอะไรซึ่งก็เอามาออกอากาศไปแล้วทีนึง
1: ค่ะแล้วบรรยากาศในครั้งนั้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์อยากจะบอกว่าอันนี้ในนามประธานค่ายคิดว่าเป็นงานค่ายหนังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่เราจัดมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เราข้ามไปข้ามมาเคยไปจัดที่ลาว2ครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ครั้งแรกก็ที่หลวงพ่อบางเรียกชื่อคือแต่ละครั้งที่เราจัดก็จะมีธีมที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ที่เราไปจัดพอไปจัดที่หลวงพ่อบางแล้วก็เป็นอ้อมกอดหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองคลาสสิกเมืองโรแมนติกมากคิสออฟเดทที่หลวงพ่อบางแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยพอมาที่มาเลยแห่งชาติแล้วก็ตั้งชื่อว่าดงโดกดงใจพอไปที่อัมพวาแล้วก็หนังกลางคลองแม่กองที่รักอะไรอย่างเงี้ยพอขอนแก่นก็ด่วนบขสเราต้องการที่จะอันนี้เป็นวิธีคิดของเราแต่ว่าตอนนี้เมืองกำลังตื่นตัวเหมือนกันว่าเราทวินหาบขสเก่าเราไม่อยากให้มันล้างเราก็เลยยกทัพจากมาอะไรทั่วประเทศและลาว35มาอะไรไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ประกาศให้คนรู้ว่าบขสยังมีเสน่ห์อยู่เลยใช้คำว่าหนังสั้นด่วนบขส
2: ครับผม
0: ครับ
1: คราวนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วแหละว่าเราโชว์เสื้อกันทำไมวันนี้อาจารย์มีเสื้อมาแจกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
0: มันเหลือแค่นี้ด้วยนะไม่น่าจะเกิน10
1: มันสวยนะอาจารย์ทั้งสีเขียวสีดำก็สวยอาจารย์มีกติกาสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหมคะ
0: จริงๆถ้าเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเอาใจแต่ทำได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงให้ทุกคนตั้งใจดูหนังเรื่องนี
1: ้ของวันนี้ใช่ไหม
0: สี่เรื่องใช่สี่เรื่องแล้วก็ทายว่าชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดก็แปลว่ามันก็ต้องมีปริมาณให้เห็น
1: ถ้าม
0: ี3คนก็เดี๋ยวเราหาวิธีหรือบางคนอาจจะมีแค่ส่งมาคนเดียวแล้วตัดสิทธิ์เลยนะตัดสิทธิ์เลยไม่ตัดสิทธิ์อาจจะได้เลยอ
1: าจจะคนเดียวได้2ตัวก็ได้
0: ก็ได้
1: ก็ต้องบอกว่าชอบหนังเรื่องอะไรแล้วก
0: ็
1: เหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไร
0: ด้วยเพราะอะไรใครตอบโดนใจดงโดกโดนใจโดนใจผู้กำกับ
1: โดนใจท่านประธานคนนั้นก็
0: ไม่เกี่ยวกับหน้าตานะไม่ต้องส่งหน้ามา
1: ไม่มีคะแนนแบบว่าอุ๊ยคนนี้สวย
0: หล่อไม่เอา
1: โอเค
0: เอาว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่การวิพากษ์หนังทีเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโดนว่ะอะไรเงี้ยคือบางทีการดูหนังเนี่ยมันมีทั้งรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องการที่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้แปลว่าหนังมันไม่ดีมันต้องหนังสนุกหนังโดนรู้แล้วคือหนังมันคืออารมณ์เราสัมผัสอารมณ์มันได้รู้สึกอย่างนี้กับมันแล้วโอเคอยากได้ภาษาเท่ๆชอบเพราะอะไร
1: ชอบเพราะพระเอกหล่อได้ไหมอาจารย
0: ์ไม่ได้
1: เหตุผลไม่สมน้ำสมเนื้อใช่ไหม
0: แต่ถ้าบอกผู้กับนิยมหล่อพูดเล่นเอาว่ามันดูแล้วมันรู้สึกหนังเรื่องนี้อย่างไร
1: ก็คุณได้ดูจริงๆนะ
0: ใช่ครับดูแล้วรู้สึกกับหนังเรื่องนี้อย่างไรมันแปลว่าหนังสีเรื่องนี้บางเรื่องมันไม่รู้เรื่องแต่มันรู้สึก
1: ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าอาจารย์มีหนังเรื่องอะไรมาฝากเราบ้างเรื่องแรกเป็นอะไรคะอาจารย์สปอยได้ไหมคะ
0: มันไกลมาก
1: ไกลขนาดไหน
0: ผมบอกว่าค่ายหนังสั้นเนี่ยมันไม่ใช่อีสาน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: มันคือทั่วประเทศมีมอปัตตานีสงขลามอชอมอใดๆทั้งภาครัฐและเอกชนทางลาวก็ต้องหลวงพ่อบางปากเซจำปาสักทั้งหลายมารวมกันเพื่อที่จะทำเป็นค่ายหนังอันนี้หนังที่พี่เบนซ์เลือก
1: อ๋อพี่เบนเลือกมาเองเลย
0: เป็นคือมอเนี่ยเขาหน้าตาดีคมเข้มนะพี่เบนก็ชอบเลย
1: ค่ะ
0: พูดเลยพูดเลยก็เป็นหนังที่ให้เห็นภาพสะท้อนในบริบทวิธีคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้เขามุมมองไงแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในที่ใดๆแล้วบริบทจะเป็นตัวที่สำคัญคอนเทนต์ต้องทำเกี่ยวกับราวที่มันก็คือนักแสดงต้องเป็นนักแสดงที่มาจากการเวิร์กช็
1: อ
0: ปก่อนหน้าไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ
2: คร
0: ับ ก็แปลว่ามาจากใต้กูไม่รู้จักไกลเลยไปอยู่พูดอีสานก็ไม่ได้พูดลาวก็ไม่ได้แต่ต้องกำกับคนลาวนี่คือท้าทายหนังเรื่องนี้ไม่รู้ดีไม่ดีเอาว่าคนใต้เนี่ยเขาก็เป็นคนใต
1: ้
0: มาอีสานก็ยังว่ายากแล้วพอข้ามไปลาวต้องเอานักแสดงลาวที่ไม่รู้เป็นใครจับฉลากมาได้ต้องทำให้เขาแสดงหนังเรื่องนี้นี่คือความยากของค่ายหนัง
1: เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะหลากหลายวัฒนธรรมเนาะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าหนังชื่ออะไรคะน้องแม็ก
2: เรื่องนี้แรกเรื่องนี้นะครับเป็นชื่อว่าลองเชื่อครับผม
1: ลองเชื่อจากผลงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วคนนี้จะลองเชื่อแบบไหน
0: ลองดูก่อน
1: ลองยังไงไปดูค่ะ
0: ลองดูก่อน
2: ครับ

0: ยังมานอนอีกว่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่
1: ห
2: ไ
1: น
2: หม
1: ักหนักหนักหนักมากค่ะ
2: เออนะฮะ
0: ย
2: ค
0: ั
2: ุ
0: ง
2: ณ
0: ฟ
2: อ
0: ั
2: าง
0: เ
2: ช
0: รื่
2: า
0: องผีอยู่
1: ม
0: อ
1: ั
0: ่
1: น
0: ะ
1: หมายความว่า
0: แ
1: เ
0: น
1: รา
0: ่
1: ทำให้เขา
0: เต
1: รู้
0: ีย
1: ว่าเราเห็นเขาแล
0: ย
1: ้
0: ่
1: ว
0: าง
1: อ่ะใช่ค่ะที
0: แฮ
1: นี้
0: ่
1: พอเขาหันไป
0: บนเล่น
1: หนูก็ไม่
0: บ
1: เจ
0: น
1: อ
0: เล่
1: ผ
0: น
1: ู้
0: ก
1: หญ
0: ็
1: ิง
0: สิ
1: คนนั้นเลยค่ะเขาหายไปอีกแล้วก็เลยเดินเดินเดินเดินเดินไปกับแฟนเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็ขึ้นรถมือนี
0: อ
1: ่คือสั่นไปหมด
0: ไอ
1: เล
0: ้
1: ย
0: ฝ
1: ค่
0: ั
1: ะ
0: นเข
1: ตอ
0: าน เห
1: น
0: ็
1: ั้
0: น
1: น
0: ผ
1: อย
0: ี
1: าก
0: ว
1: จ
0: ่ะ
1: ะเล่าให้แฟนฟัง
0: หม
1: มาก
0: อ
1: เลยเซสให้
0: หม
1: เรา
0: อเฮ้
1: ให
0: ย
1: ้กลัวด้วยใช่ค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปเล่าที่บ้าม
0: ัน นหน
1: ค
0: า
1: ุณ
0: ย
1: พ่
0: ห
1: อ
0: ่าน
1: ค
0: ไ
1: ุ
0: ห
1: ณ
0: น
1: แม่
0: สิ
1: ด้วย
0: เดี๋ยว
1: ทีนี้คุณพ่อก็โทรมาว่าอ่ะเดี๋ยวแวะซื้อลูกชิ้นเนื้อให้หน่อย
0: อย่าลืมพักผ่อนเขาอยู่เฮิงโตเด้ออย่าลืมกิน
3: อืม
0: เต้ไปเฮ็ดไปก่อนเด้ออ
3: ืม

0: ่วง
1: ถ้าไม่ต่างยูไม่บอกอีกเลย
2: ยูใส
1: ่นี่ดิมันบุมีอย่างเลยฟ้าน
0: ี
1: ่มันยูนี่ดิบุมี

0: าจารย์น่ากลัวจังเลยอ่ะ อันนี้คือเรื่องของความท้าทายใช่ไหม
1: ใช่ก็คืออยากลอง
0: อยากลอง
1: อยากลองก็ต้องเจอเขาถึงบอกลองของไว้ล่ะ
0: ซึ่งความเชื่อก็จะมีหลากหลายแบบเนาะที่เราเข้าใจกันก็คือ1เชื่อจากคนอื่นเขาบอกเล่ามา2คือเชื่อจากประสบการณ
1: ์
0: 3นี่แหละของจริงเลยต้องลอง
1: อันนี้ให้เห็นว่าการทำงาน
0: หรือ
1: การทำงานจากมอปัตตานีซึ่งภาษาอีสานก็ยากเนา
0: ะ
1: ข้ามไปที่ลาวเนี่ยทางใต้เขาเหมือนที่เราใต้เราอาจจะฟังได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาพอสื่อสารได้แล้วก็นักแสดงก็แสดงได้ค่อนข้างดี
0: อัน
1: นี้ไม่ใช่มืออาชีพแต่มาจากการประกาศรับสมัครกว่า200คนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเวิร์กช็อปแล้วก็คัดให้เหลือ60คนเพื่อจะให้ไปอยู่แต่ละกองละ2คนเพราะนั้นนักแสดงคือนักแสดงที่ไม่เคยแสดงหนังมาก่อน
0: แสดงเก่งมาก
1: ใช่
0: คือทำให้เราอินไปด้วยเลยเนาะแม็กเน
1: า
0: ะ
1: แล้วการทำงานครั้งนี้ตั้งแต่เลือกนักแสดงก่อนหน้าวันที่1วันที่2วันที่3ทำหนังทำงานแค่3วันทำพอดเรื่องทำบททำอะไรต่ออะไรแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดแล้วก็ฉาย
2: ใช้เวลาแค่3วันเองสำหรับในการสร้าง
1: ใช่ครับเราดูวันนี้ยังไงก่อนหน้าในค่ายแล้วก็ดูแบบนี้ไม่มีการมาเติมแต่งเพื่อนี่
2: ค
1: ือสดๆจากค่าย3วัน
0: อันนี้คือจากปัตตานีใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่านักแสดงก็คือมาจากทางสปป.ลาว
1: สปป.ลาวเลยก็เปิดทั่วไปนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่รักอยากจะเป็นนักแสดงโดยได้เรียนกับ acting coach มือหนึ่งของประเทศนะพี่สืบคุณส่งหน้าคู
0: ่
1: เป็นผู้กำกับด้วยเป็นนักแสดงด้วยก
0: ็
1: เป็น acting coach ด้วย
0: แล้วอาจารย์คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกำลังบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะ
1: ก็จริงๆมันหนังมันแล้วแต่ใครจะสัมผัสอะไรได้นะผมก็มองในความเป็นหนังก็ถือว่าเป็นหนังที่สื่อสารได
0: ้
1: สื่อสารดูคืออย่างนี้ถ้าดูหนังแล้วรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นหนังแมสหนังที่สื่อสารได้ตรงไปตรงมาให้รู้แต่มันมีหนังบางเรื่องในนี้ก็
0: ม
1: ีแต่ยังไม่บอกเรื่องอะไร
0: ทำไมอ่ะวันนี้จะได้ดูไหมคะ
1: ได้ดู
0: แสดงว่าเป็นเรื่องต่อไป
1: ก็เหมือนมันเป็นงานศิลปะขั้นตอนของงานศิลปะมันเริ่มมาจากการเห็นอะไรก็เขียนอย่างนั้นก
2: ็
1: พวกเรียลลิสติกเห็นดอกไม้ก็เขียนดอกไม้ถือว่าเป็นเบสิกเป็นงานที่เบสิกภาษาเรางานกากๆใครก็เขียนได้ใครก็ทำได้แต่ที่มากกว่านั้นก็คืออินดี
2: ้
1: แอบสแต็ก
0: แต่ก็น่าเชื่อนะคะว่าหนังภายในแค่5นาทีเนี่ยแต่ว่าทำให้เราอินในขนาดนี้เนาะอาจารย์เนาะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของหนังสั้นนะคะ
1: ท้าทายที่เด็กเขาไม่รู้จักกันแล้วมาอยู่ด้วยกัน
2: เขาไม่เหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงต้องย้อมหนังให้เป็นสีที่มันไม่ใช่เป็นสีสดใสแบบที่เราเห็นแบบปกติหนังทั่วไป
0: เพราะเป็นหนังผีไหม
1: ความรู้สึกไม่รู้เวลา3วันเนี่ยทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อหาตัวเพื่อเอาตัวให้รอดถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลา16นาฬิกาทุกคนต้องส่งใครไม่ส่งก็ไม่ให้ฉายเพื่อจะฝึกเด็กๆเพราะนั้นทุกคนต้องเอาตัวให้รอดเทคเยอะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ทันเพราะมีอีกหลายซีนรออยู
0: ่
1: แข่งกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง
0: 3วันเขียนบทตัดต่อ
1: ตั้งแต่หาข้อมูลเลย
0: หาข้อมูลเลย
1: มีคนมานั่งเล่าข้อมูลว่าถ้าจะมาที่ลาวควรจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมีโลเคชั่นที่ไหนยังไงเพราะทั้งหมด
0: อ
1: ่ะมันประกอบภายใน3วันไม่มาขอเวลาเพิ่มได้ไหมทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลย
0: เก่ง
1: นี่คือความท้าทายเพื่อฝึกให้วันนึงเนี่ย

0: อุดมศึกษาก็คือรากที่สำคัญของอุตสาหกรรมพวกนี้ก็โตขึ้นเขาจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไม่เล่นผมเคยทำหนังในอุตสาหกรรมมาแล้วโคตรโหดคนนี้เยอะ
1: เป็นไงคะอาจ
0: ารย์ระบบถ้าเมื่อไหร่เราพลาดสมมติว่า16นาฬิกาปิดกอง18นาฬิกาเราปิดกองไม่ได้มันคือเงินแต่นาทีเพราะฉะนั้น5ล้าน10ล้านจะเป็น20ล้าน30ล้านขึ้นทันทีแล้วก็ฝึกเด็กแต่ว่า
2: บานปลาย
0: แม่บานปลายบานปลายทุกงานที่เธอ
1: เอาล่ะเรื่องแรกยังสนุกขนาดนี
0: ้
1: แล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่2ต่อค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์นิยมนะครับผมกับตอนที่ชื่อว่าหนังสั้นไร้พรมแดนซึ่งเบรกที่แล้วเราก็ไปรับชมหนังที่ชื่อว่าลองเชื่อไปแล้ว
1: ใช่น่ากลัวมาก
0: เบรกนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดอีกหนังเรื่องนึงครับผม
2: ฟิลนึงอีกฟิลนึงอีกช่องนึง
1: เรื่องอะไรคะน้องแม็ก
0: เรื่องชื่อเรื่องว่า The Space Between Us
2: จากสปป.ลาว
1: จากสปป.ลาว
0: ครับผมหรือชื่อก็คือพื้นที่ระหว่างเรามาจากค่ายหนังดิจิตอลเอ็กซ์ซินีม่าจากสปป.ลาว
1: หนูขอเดาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักของคนสองคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าอาจารย
2: ์เดี๋ยวก็รู้
1: เดี๋ยวก็รู้อยากรู้แล้วแหละงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปรับชมกันเลยค่ะ

0: อาจารย์บอกตามตรงว่าเพิ่งเคยเห็นหนังรุ่นเพิ่งเคยเห็นเป็นหนังที่ให้เราจินตนาการ
1: กลับไปตั้งคำถามว่าดูหนังเราดูเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: สิ่งที่สำคัญเมื่อดูแล้วรู้สึกยังไงกับมันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกให้ตรงกับคนทำเพราะคนทำเขาคงไม่อยากให้เรารู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกถ้าเขาอยากให้คนดูรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกเขาก็จะทำหนังที่ให้รู้สึกตรงไปตรงมาและเข้าใจเหมือนหนังเรื่องแรกแปลว่าเขาคงมีนัยยะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงกับมันรู้สึกยังไงรู้สึกไม่รู้เรื่อง
0: หนูรู้สึกเศร้าร
1: ู้สึกเศร้าร
0: ู้สึกว่าเขาอยู่ห่างกันหรือว่าไม่เข้าใจก
1: ันรู้สึก
0: งงด้วย
1: แต่พอเรากลับมาดูที่ชื่อหนังมันคืออะไรช่องว่างระหว่างเราทุกอย่างมันเป็นสัญญาเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายมันจะมีคนยืนห่างกันบางทีการอยู่ด้วยกันมากมันก็เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะกินข้าวหรือยังเมื่อไหร่ด้วยคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันไอ้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เดาเอานะเราไม่ใช่ผู้กำกับหนังเรื่องนี
2: ้
1: แต่มันกำลังบอกสุดท้ายว่าคนเราอ่ะอย่าไปติดกันมากนะกับสามีอ่ะต้องสเปซนะ
3: คือหนัง
1: นี้พอมีสเปซแล้วมึงจะดูดบุหรี่มึงจะอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปดูดเหมือนเขา
0: เขาถึงได้บอกว่าความรักมันต้องมีความเข้าใจ
3: แล้วก็มีพื้นที่ระหว่างกันบ้าง
0: ใช่
1: มันจะเห็นไหมตอนแรกที่เขาพยายามที่จะพยายามแล้วดูบุหรี่อีนี่ดูบุหรี่อีนั่นไม่ได้ดูลองดู
0: ได้แค่ยืนมอง
1: มันไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายระหว่างเรา
3: หนังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีพื้นที
1: ่ในการคิดดูว่าผมรู้สึกกับมันว่าหนังเนี่ยมันกำลังจะบอกสัญญาทุกอย่างมันเป็นสัญญาการซ้ำๆมันจะบอก
3: ครับ
1: เราจะดูว่าเบื้องต้นเขาเปิดด้วยอะไร

0: มีความโศกมีเศร้ามีแล้วสุดท้ายวันหนึ่งมึงต้องเลือก
1: ค่ะ
0: แล้วหนังนั้นไม่ชอบดูบุหรี
1: ่หนังแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบหนัง
0: อาร์ต
1: หนังอาร์ต
0: อินดี้หนังที่ไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ใด
2: ๆครับ
0: ให้ดูแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็ตีความไปต่างๆเหมือนงานทัศนศิลป์ทัศนธรรมมีงานแบบนี
1: ้
0: ถ้าไม่เชื่อเราไปดูหอศิลป์ตอนนี้มีงานแสดงชื่อว่า abstract ค
2: ือ
0: กูไม่บอกว่ากูจะทำอะไรดูเอา
2: เปิดให้ตีความไปเอง
0: ใช่ครับ
2: จริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นการที่ว่าไม่มีบทหนังพูดแม้แต่คำเดียวเลย
0: ยากนะ
2: แต่ต้องพยายามสื่อความหมายให้คนสามารถตีความเรื่องหนังออกมาได้
1: คือจะเน้นสื่ออารมณ์
2: ความท้าทายของพุ่มกับ
0: เรื่องหนังเหมือนหนังพี่เจ้ย
2: ครับ
0: พี่เจ้ยไหม
2: จากพี่เจ้ย
0: พี่เจ้ยได้รางวัลได้รางวัลเมืองคานแต่ 99% ดูหนังพี่เจ้ยไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่องผมก็มีโอกาสได้เคยดูหนังก่อน
0: อันนี้แค่3 นาที 5นาทีเรายังไม่รู้เรื่
1: อ
0: ง1ชั่วโมงเราจะอึดอัดกดหยุดเดินที่อื่น
1: เปลี่ยนเรื่องใหม่
0: นี่คือถ้าเราดูเต็มๆนะถ้าใครดูหนังพี่เจ้ยเต็มๆโอ้โหมันเต็มไปด้วยสัญญาคือดูหนังมันต้องดูด้วยความเป็นการตีความก็ถ้าคนไม่ชอบตีความก็ไปดูหนังอย่างอื่นเขาก็มีช่องเขาเรียกช่องหนังช่องดราม่าคอมเมดี้ช่องทริลเลอร์ใช่ไหมก็ไปเลือกช่องที่มันตรงกับเราก็จบไม่ต้องชอบหนังแบบนี้เขาก็ไม่ได้แคร์แต่ใครที่ไม่ชอบหนังตลกหนังผีก็มาดูแบบนี้มันก็เกิดประโยชน์มันก็ได้ปรัชญามันได้แนวคิดมันได้อะไรตัวโดยไม่ต้องบอกมึงตัดสินใจเองหลังจากที่มึงดูจบแล้วมันจะบอกอย่างนั้นถามว่าดีไหมดีใครดีมัน
1: ค่ะดีคนละแบบ
2: แล้วแต่คนชอบ
0: ชอบไหม
2: แล้วแต่คนชอบของผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: ก็ชอบ
0: นะ
2: มันไม่ถูกจำกัดความคิดว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
1: มันเป็นศิลปะไง
0: มันคือศิลปะ
1: ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะสั้นๆสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการชอบดูหนังแต่ว่าแล้วก็อยากที่จะทำหนังด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง
0: ผมว่าเอาง่ายที่สุดก็คือถ้าเรามีมือถืออยู่แล้วอันนี้มันมีพลังมากอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายถ่ายไปก่อนถ่ายแล้วรู้สึกกับมันสนุกฮาเหมือนที่เขาเป็นหนังตู้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันคนที่จะทำหนังก็คือคนที่อยากทำเลย
2: แค่นั้นทำเลย
1: แค่มีใจ
0: ใช
2: ่มีใจมีไอเดีย
0: ใจมีเลยใช่ทำเลยจริงๆ
2: เดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายหนังได้แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ถ่ายลงได้ด้วยนะ
2: ถ่ายลงได้ด้วย
1: อ๋อเหรอคะมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะอาจารย์
0: ตอนนี้คุณภาพมันไปถึงนู่นแล้ว
1: ไม่จำเป็นต้องมีกล้องตัวใหญ
0: ่ไม่ต้องแบกนี่หนักเสียเวลาตอนนี้คุณภาพใช้ลงได้หมด
2: อุปกรณ์ราคาแพงๆนี้ไม่จำเป
0: ็น
2: ถ้ามีไอเดียที่ดีมีใจที่อยาก
1: แต่ว่ามือถือเครื่องนึงก็เกือบครึ่งแสนแล้วนะอาจารย
0: ์ท่านนั่นไงเขาถึงทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนต่อไปในผู้กำกับเต็มหมดเลยนะพวกอินฟูทั้งหลาย
1: อ๋อใช่ใช่จริง
0: เขาคือผู้กำกับ
1: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะน้องแม็กค่ะ
2: เสียดายจังเลย
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมที
0: ่มาดีครับยินดีครับ
2: ให้เราดูหนังอาร์ตวันนี้นะครับผมมี2เรื่องก็คือเรื่องของลองเชื่อแล้วก็ The Space Between Us อย่าลืมนะครับผมชอบหนังเรื่องไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผม
1: เสื้อสวยนะ
2: เสื้อ2ตัวนี้นะคร
1: ับถ้าใครไม่เม้นมาพวกเราจะยึดนะคะ
0: บอกเหตุผลที่ชอบด้วย
1: บอกเหตุผลที่ชอบด้วยนะคะว่าชอบหนังแต่ละเรื่องเพราะอะไรนะคะเนาะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนตัดสินเองว่าคอมเมนต์ไหนที่โดนใจอาจารย์มากที่สุดค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดี
1: โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

นักเรียนและบุคคลอื่นไปใช้ในการกู้ยืมเงินกยศ.และพาณิชย์จังหวัดยโสธรตรวจเข้มร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์และห้างใหญ่รับเทศกาลกินเจและออกพรรษาป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลย์พร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: แน่นอนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลนะครับกฎหมายเลข11ครับ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ครับ

0: ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีหลากหลายข่าวเลยค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะรวมไปถึงค่ะที่เป็นแบ็คกราวด์ของพวกเราอยู่ในตอนนี้ด้วยเลย
1: นี่เลยครับการประชุมระดับโลกที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนี
0: ้
1: กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสู่มหานครของประเทศไทยของเรานะครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ประเทศไทยได้รับนะคะการเป็นเจ้าภาพค่ะของการประชุม IMF นะคะ World Bank ค่ะสิ่งหนึ่ง
1: สื่อแล้วก็สองก็คือเมื่อเรารู้ทัศนคติประเทศโดยเฉพาะมุมมองในด้านเศรษฐกิจและการเงินทำอย่างไรให้เข้ามามีบทบาทโดยไม่เบียดเบียนคุณภาพของตัวมนุษย์ด้วยนะครับ
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งมุมมองค่ะจากทางนักการเงินทั่วโลกค่ะสิ่งที่เขาจับตามองมากที่สุดเลยนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ซูเปอร์บอกไปเลยค่ะเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนในเรื่องของศักยภาพมนุษย์เขาก็ต้องมองค่ะว่าตอนนี้ AI นะคะมีผลมากๆค่ะกับการที่นักเรียนนักศึกษานะคะน้องๆที่กำลังจะจบใหม
1: ่
0: โดน AI เข้ามา disrupt ก็คือเข้ามามีบทบาทนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เข้ามารบกวนในเรื่องของการทำงานค่ะก็เลยมองว่าเนี่ยจะทำอย่างไรค่ะให้สามารถนะคะที่จะยังคงมีงานทำนะคะแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนค่ะว่ารวมไปถึงในด้านกฎหมายด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะผู้บริหารธนาคารโลกค่ะได้มีการพบปะหารือกับท่านอัยการสูงสุดในการแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ชี้ถึงคุณภาพชีวิตประชาชนมีส่วนช่วยลดอาชญากรรมนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนค่ะรองประธานอาวุโสนะคะแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปของกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์ค่ะหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะนะคะจากธนาคารโลกค่ะหรือว่า World Bank Groupได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อเป็นการหารือค่ะเกี่ยวกับกฎหมายและก็ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมค่ะในการแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยทางด้านของนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนได้กล่าวว่าธนาคารโลกค่ะต้องการหารือนะคะกับประเทศไทยและก็ประเทศสมาชิกค่ะเกี่ยวกับกฎหมายและก็แนวทางในการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการรับมือความท้าทายของทางด้านกฎหมายและก็ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารโลกค่ะมองว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และก็การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ค่ะซึ่งอาจเป็นต้นแบบนะคะให้กับประเทศอื่นในการนำไปปรับใช้แล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในด้านนี้ในอนาคตค่ะ
1: ภายหลังการหารือครับนายโกวิทได้กล่าวว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงครับในความร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าไทยของเรายึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ครับนายโกวิทบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพครับจะช่วยให้สามารถจัดการกับกลุ่มผู้บงการรายใหญ่ได้ในขณะเดียวกันครับสำหรับอัยการสูงสุดนะครับอยู่ระหว่างการจัดตั้ง AI เพื่อที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับซึ่งคาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับทั้งนี้ประเทศไทยของเราครับพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อที่จะพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลโดยเชื่อมั่นครับว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญครับในการผลักดันเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ
0: ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีการปรับนะคะในการที่จะเข้าถึงในเรื่องของ AI มาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะคะในครั้งนี้ค่ะกับเรื่องราวของภัยไซเบอร์เรามีทั้งตำรวจไซเบอร
1: ์
0: นะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายเพื่อให้เท่าทันกับในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่จะต้องมีวิธีการในการสร้างการอยู่ร่วมกันและการใช้ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะต้องไม่เบียดเบียนในเรื่องของเสถียรภาพจากตัวบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกับอีกหนึ่งภัยความมั่นคงที่ก็ต้องบอกว่ามีเข้ามาในทุกๆวันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการตัดวงจรเครือข่ายอย่างใกล้ชิดกับการแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดครับตำรวจพูด

0: ทรจังหวัดบุรีรัมย์ครับแถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดจับผู้ต้องหา14คนจาก8คดียึดยาบ้าเกือบ 170,000 เม็ดครับพร้อมกับอาวุธปืนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 200,000 บาทที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์พลตำรวจตรีอเนกศรีกิจรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และพันตำรวจเอกอนันต์ทองบันเทิงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึกครับได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบูรณาการกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยเฉพาะกิจและชุดการข่าวครับเพื่อที่จะสามารถจับกลุ่มนะครับคดียาเสพติดได้ถึง8คดีมีผู้ต้องหาทั้งหมด14คนครับสามารถที่จะยึดยาบ้า 168,959 เม็ดพร้อมกับอาวุธปืน2กระบอกกระสุนปืน20นัดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 200,000 บาทครับ
1: โดยทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยไปสู่เครือข่ายของผู้ค้ารายใหญ่ค่ะพบยาบ้านะคะที่มีตราสัญลักษณ์นะคะไม่เคยปรากฏในพื้นที่มาก่อนคาดว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์แยกแหล่งผลิตของกลุ่มผู้ค้าจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ายาบ้าล็อตดังกล่าวมีเส้นทางในการลำเลียงมาจากทางแนวชายแดนภาคเหนือประเทศเพื่อนบ้านบริเวณแม่น้ำโขงเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานีและใช้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่เคยจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สถานีตำรวจพุทธไทยสงฆ์ยึดยาบ้านะคะได้ถึง4ล้านเม็ดด้วยกันค่ะซึ่งใช้เส้นทางลำเลียงลักษณะเดียวกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้บูรณาการกำลังค่ะพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นสกัดกั้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่าการตัดเครือข่ายยาเสพติดก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการลำเลียงยาเสพติดจากในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่เป็นภัยความมั่นคงก็จะลดลงในพื้นที่ประเทศไทยของเราด้วยครับ
1: ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะนอกจากเรื่องปัญหาของยาเสพติดแล้วนะคะที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้ประสบปัญหานะคะว่าเกิดภัยในสังคมนะคะแต่การใช้ชีวิตนะคะที่จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีที่เรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ
0: แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนำอบจ.อำนาจเจริญและแขวงทางหลวงชนบทบูรณาการซ่อมบำรุงถนนสายบ้านก่อบ้านห้วยคองอำเภอชานุมานอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยหลังจากที่ชาวบ้านค่ะผู้นำชุมชนนะคะในพื้นที่ของบ้านก่อและบ้านห้วยคล้องที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะร่วมกันยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยขอให้ส่งหน่วยงานค่ะในการลงตรวจสอบนะคะแล้วก็พิจารณาการก่อสร้างและการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะคะสายป่าก่อห้วยคองซึ่งเป็นถนนสายหลักค่ะที่ชาวบ้านนะคะใช้ในการสัญจรไปมาอย่างที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขนส่งค่ะผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยชำรุดหนักมากค่ะสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นระยะเวลายาวนานเลยค่ะ
0: ล่าสุดครับนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญได้มาร่วมกันพูดคุยพร้อมกับลงนามบันทึกความร่วมมือครับเพื่อที่จะบูรณะและซ่อมบำรุงถนนสายบ้านป่าก่อไปจนถึงบ้านห้วยคองอำเภอชานุมานรหัสสายทางอจถ1-0026ครับโดยพบว่าทั้ง2หน่วยงานได้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลบุคลากรและงบประมาณเพื่อที่จะให้โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางครับรวมถึงการขนส่งสินค้าของประชาชนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: นอกจากนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานค่ะยังได้ตกลงแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบและก็การติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การซ่อมบำรุงและก็ปรับปรุงในจุดเสี่ยงต่างๆบนเส้นทางดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็บรรลุผล

0: สำเร็จนะคะสูงสุดนั่นเองค่ะก็อยากให้เสร็จโดยเร็วนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเส้นนี้นะคะป่าก่อห้วยคล้องเนี่ยเป็นเส้นหลักเลยค่ะที่ชาวบ้านใช้สัญจรแล้วก็ขนผลผลิตทางการเกษตรไปจัดจำหน่ายด้วยนะคะ
1: ครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้ที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาเนา
0: ะ
1: การก่อสร้างหรือการจะรักษาซ่อมแซมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มไปอีกแต่ว่าอยากให้เสร็จได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราเดินทางมาจนถึงต้องใช้คำว่าเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับหลังจากผ่านเดือนที่9ก็คือกันยายนก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมและหลายท่านที่อยู่ในวงการของหน่วยงานภาครัฐก็จะทราบกันดีว่าเหมือนปีงบประมาณใหม่นะครับวันนี้ครับจะพาไปดูผลการปฏิบัติงานของสตการตรวจสอบสำคัญทั้งการใช้จ่ายงบประมาณนวัตกรรมโครงการท่องเที่ยวชาญวัฒนาผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานีครับได้นำคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง6สำนักแถลงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับนำเสนอภาพรวมในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยครับสำหรับการดำเนินงานนะครับโครงการได้มีการยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่คงริเวอร์ไอจังหวัดนครพนมครับมีการตรวจสอบแบบบูรณาการเชิงนวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ของผู้ประกอบการน้ำบาดาลของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารครับรวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติการนะครับตามกฎหมายโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: โดยนายชาญยุทธเชี่ยวชาญวัฒนาค่ะได้เปิดเผยถึงรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีย้อนหลัง3ปีต่อเนื่องพบนะคะว่าข้อผิดพลาดสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของราคากลางและการบริหารสัญญาค่ะทั้งนี้นะคะการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะต้องยึดโยงตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้ออย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างถูกต้องค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในงานก่อสร้างสามารถเข้ามาหารือหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำแนะนำได้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5กันค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาอย่างที่ได้นำเรียนพี่ๆสื่อมวลชนไปแล้วนะครับก็จะเป็นข้อตรวจพบที่เรามักจะพบเนี่ยอย่างน้อยที่สุด3ปีหลังอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเรื่องราคากลางอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยใช้ได้ความสำคัญนะครับเพราะว่าราคากลางโดยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก็มีการประกาศออกใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปสร้างความรู้ความเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะงานก่อสร้างเนี่ยจุดหลักอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้นะครับจริงๆงานก่อสร้างในปัจจุบันเนี่ยหลายงานเนี่ยหน่วยงานไม่ทราบว่างานลักษณะเนี้ยก็เข้าเกณฑ์ลักษณะงานก่อสร้างพอเป็นงานก่อสร้างกระบวนการวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะเจาะจงของตัวเองลงไปมันจะต่างกับงานจัดซื้อจัดจ้างแบบอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างเช่นการต้องมีผู้ควบคุมงานการต้องมีกรรมการตรวจรับการต้องมีแบบรูปรายการนะครับเหล่านี้จะเป็นขอบข่ายหนึ่งของการทำงานก่อสร้างที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญก็อยากจะเน้นย้ำในประเด็นนี้ครับว่าเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ย้ำอีกครั้งนึงติดขัดตรงไหน
0: เรื่องราวของระเบียบราชการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทุกหน่วยงานนะคะต้องทำการศึกษาให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกเลยนะคะว่างานบางส่วนนะคะอันนี้เข้าข่ายเป็นรูปแบบของการก่อสร้างอันนี้เราก็ต้องไปศึกษากันให้ดีว่าลักษณะงานที่เราจะทำการเบิกจ่ายนะคะเข้าข่ายในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะซูเปอร์คาร์ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็ก
1: ๆ
0: ชอบกินนมไหมคะ
1: มากพี่พิงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่านมจะมีหลายรสชาตินะคะเรามักจะเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเสร็จแล้วก็ดื่มนมก่อนแล้วค่อยขึ้นไปบนชั้นเรียน
0: ซูเปอร์คะในยุคของซูเปอร์เนี่ยเป็นนมถุงหรือนมกล่อง
1: ออริจินอลนมถุงเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมีใครทันบ้างคะตอนเด็กๆนะคะนมโรงเรียนมันอยู่ในรูปแบบถุงประมาณจะเป็นใส่เครื่องเอ
1: ซแล้วจะชอบมากโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างวันเด็กเนี้ยค่ะพี่พิงจะมีรสชาติใหม
0: ่ๆ
1: ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะจะไม่ได้มีแค่รสออริจินอลนมสดอย่างเดียว
0: งั้นคุณสารภาพมาเลยดีกว่าค่ะว่ากัดถุงดูดหรือเสียบหลอดดูดคะ
1: เอาเป็นว่าเราทราบกันดีนะคุณผู้ชม
0: นั่นแหละสิคะความอร่อยเนี่ยคือแล้วแต่ลักษณะการ

0: กินด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูข่าวเรื่องนมโรงเรียนกันที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะชื่นชมแล้วก็ยกย่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเทศบาลตำบลชานุมานค่ะในการชูความพร้อมการดูแลเด็กปฐมวัยในด้านของโภชนาการให้ได้มาตรฐาน UHT เข้มงวดปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานค่ะอำเภอชานุมานโดยนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยค่ะในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมค่ะหรือว่านมโรงเรียนนะคะในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะซึ่งเป็นการกำชับนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนค่ะและก็แจ้งแนวทางนะคะในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนให้สามารถจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียนได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนค่ะ
1: ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลชานุมานในอัตราอยู่ที่36บาทต่อคนต่อวันครับโดยได้มีการจัดทำเมนูอาหารตามความถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับของทางด้านกรมอนามัยและระบบ Thai School Lunch นะครับต้องบอกว่าทำขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยใน1วันครับจะประกอบไปด้วยอาหาร2อย่างนะครับพร้อมกันเลยก็คือมีข้าวมีผลไม้สดนะครับโดยใน1รอบของสัปดาห์เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับสำหรับการจัดโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุท่านบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัยในทุกด้านการบริหารงานในด้านโภชนาการเนี่ยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเข้มงวดโปร่งใสเหมาะสมครบถ้วนทุกประเด็นเลยครับและที่สำคัญต้องบอกว่าเขาบริหารจัดการเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนด้วยนะครับเป็นไปตามระเบียบของข้อกำหนดทางราชการพร้อมทั้งมีการจัดสถานที่และสื่อการเรียนการสอนที่เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยครับ
0: หลายครั้งนะคะที่เรา
1: ที่ตรงนี้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาวะแล้วก็โภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆทุกสักครู่เดียวครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิม

ช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: คุณผู้ชมคะมาถึงประเด็นนะคะที่น้องซูเปอร์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะกับในเรื่องราวนะคะของการกู้เงินกยศ.ที่มีการส่วนสิบเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะลุยแก้ปมสวมสิทธิ์กู้กยศ.และหักค่าเทอมเกินจริงชูให้เป็นหนองบัวลำพูโมเดลค่ะกับการบูรณาการทุกภาคส่วนคุ้มครองผู้เสียหายและพิทักษ์เงินแผ่นดินนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้มีการนำชื่อนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลอื่นไปใช้ในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะโดยมีผู้แทนจากทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูสภ.ศรีบุญเรืองสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอตลอดจนทีมทนายความและตัวแทนของผู้เสียหายได้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการเร่งรัดมาตรการเยียวยาระบบ
1: โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านได้เปิดเผยว่าจังหวัดหนองบัวลำภูให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบไม่ปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งในวันนี้ครับที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าของกรณีเดิมและมีการขยายผลตรวจสอบกรณีใหม่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีบุญเรืองครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการร้องทุกข์จากอดีตนักศึกษาระดับชั้นปวส.จำนวนกว่า32รายครับที่มีการร้องเรียนว่าถูกสถานศึกษาหักเงินกู้ยืมกยศ.เป็นค่าเทอมเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้นะครับทั้งนี้ครับที่ประชุมได้มีมติและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่สำคัญครับเช่นการยกระดับการตรวจสอบและการดำเนินคดีอาญาแผ่นดินการช่วยเหลือทางกฎหมายและการฟ้องคดีแบบกลุ่มการลัดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการเยียวยาและมาตรการป้องกันเชิงระบบและการบังคับใช้ในการออกใบเสร็จครับ
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่พบความผิดปกติของยอดหนี้กยศ.ค่ะหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถนะคะที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งอยู่ที่ชั้น1ของศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลข043127ขออภัยค่ะ042312746ค่ะหรือว่าง่ายสุดที่สายด่วนเลยนะคะ1567ค่ะหรือว่าตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะทุกแห่งทุกอำเภอนะคะทั่วประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหนี่คือหลายกรณีเลยนะคะซุป
1: ครับผม
0: เพราะว่าเป็นการโกงเงินแผ่นดินด้วยการเรียนการศึกษาเกินจริง
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็มีการสวมสิทธิ์ด้วยโอ้นี่หลายหลายกระทงเลยนะ
1: ที่สำคัญก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจากที่มาร้องเรียนกัน30กว่าคนเนี่ยยังมีที่เหลืออีกหรือเปล่านะครับสำคัญที่สุดพอเป็นเงินของแผ่นดินทุกอย่างควรที่จะตรงไปตรงมา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เรื่องของเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องของการกู้กยศ.เนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นข้อพิพาทกันมาหลายปีมากๆเลยนะครับอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โปร่งใสที่เขาต้องการที่จะจำเป็นต้องได้ทุนตรงเนี้ยได้รับเงินออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาต่อในอนาคตต่อไปสำหรับเด็กไทยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับค่ายคืนคนดีสู่สังคมที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับจัดพิธีปิดการบำบัดกับการคืนคนดีสู่สังคมส่งเสริมอาชีพและมอบพันไม้สร้างพลังแผ่นดินของจังหวัดอุดรธานีครับนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

0: นี่ครับได้เป็นประธานในการปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดและพิธีบายสีสู่ขวัญครับทำให้แก่ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยการจัดค่ายบำบัดในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน25คนนะครับอายุน้อยที่สุดอยู่ที่19ปีและอายุมากที่สุดอยู่ที่57ปีครับสำหรับกระบวนการในการบำบัดฟื้นฟูใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรอยู่ที่120วันเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติครับฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจฝึกระเบียบวินัยตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากการบูรณาการในด้านของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ครับ
1: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดนะคะที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้และขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปค่ะโดยโอกาสนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและก็หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งมอบพันไม้ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคนนำไปปลูกนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในภูมิลำเนาอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะบายสีสู่ขวัญก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานบ้านเฮาในการต้อนรับนะคะกลับมาเรียกขวัญกลับมา
0: แน่นอนครับ
1: นะคะเราสองคนแล้วก็ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูนะคะผ่านการอบรมในครั้งนี้นะคะให้กลับคืนสู่สังคมนะคะได้อย่างมีความสุขที่สุดเลยค่ะพอพูดถึงสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในช่วงของการเทศกาลกินเจ
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: ช่วงนี้เริ่มแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะพิงเองก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้กินเจแต่ว่าอาหารเจอร่อยก็แอบไปกินบ้าง
0: แน่นอนนะคะซูเปอร์ก็เหมือนกันครับพี่พิง
1: นั่นสิคะเมนูไหนอร่อยเราไปติดตามแน่นอนนะคะรวมถึงค่ะเราได้นำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมว่าเรานะคะได้มีหลากหลายโรงเจเลยค่ะทั่วทั้งขอนแก่นแล้วก็ทั่วทั้งภาคอีสานเลยนะคะที่มีการแจกอาหารเจฟรี
0: ครับผม
1: นะคะแต่ว่าในหลายๆส่วนค่ะก็ต้องมีการควบคุมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันค่ะพาณิชย์จังหวัดยโสธรค่ะลุยในการตรวจเข้มร้านสังฆพันธ์และก็ห้างใหญ่ค่ะกับเทศกาลกินเจและก็ออกพรรษาในการควบคุมนะคะคุมเข้มเรื่องของป้ายราคาป้องกันชาวบ้านโดนเอาเปรียบค่ะนางวิมลเจริญฤทธิ์พาณิชย์จังหวัดยโสธรนำคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าป้องกันปรับปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาและก็ดูแลความเป็นธรรมทางการค้าอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงนี้นะคะที่พี่น้องประชาชนค่ะกำลังร่วมกันถือศีลกินผักในเทศกาลกินเจและเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดหาเครื่องทายาธรรมสำหรับทำบุญใหญ่ในวันออกพรรษานะคะตลอดจนประเพณีทอดกฐินที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะโดยทางคณะทำงานนะคะได้เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆพันธ์ห้างสรรพสินค้าสำคัญในพื้นที่ของอำเภอเมืองยโสธรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตั้งใจนำมาทำบุญค่ะจะได้รับสิ่งของที่คุ้มค่าปลอดภัยและก็ตรงปกค่ะ
0: ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำและกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งเลยครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเครื่องบริขารกฐินนะครับจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาในการจำหน่ายแบบปลีกให้ชัดเจนเปิดเผยและอ่านง่ายพร้อมทั้งต้องแสดงรายการสิ่งของไม่ว่าจะเป็นขนาดปริมาณวันที่หรือปีที่มีการบรรจุรวมถึงวันหมดอายุของสินค้าแต่ละชนิดภายในชุดสังฆพันธ์อย่างละเอียดครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นข้อมูลและเปรียบเทียบคุณภาพร่วมกับราคาก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและ ไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะหมดอายุหรือไม่นะครับซึ่งผลจากการตรวจสอบครับก็พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมีการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดครอบคลุมครบถ้วนปริมาณของสินค้าก็มีเพียงพอต่อความต้องการครับและยังไม่พบพฤติการที่มีการกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ
1: ก็ให้ทางพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดเลยนะคะที่จะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบราคาสินค้าแล้วก็คุณภาพด้วยค่ะเพราะว่าหลายครั้งสังฆพันธ์แอบมีปัญหาบ่อยจริงๆนะคะในหลายๆร้านที่แบบคือมันเป็นของทำบุญท
0: ุ
1: กคนเห็นปุ๊บก็อยากที่จะจ่ายปั๊บ
0: แน่นอน
1: นะคะไม่อยากที่จะต่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาค่ะพอพระสงฆ์เปิดออกมาไม่ตรงปกค่ะซูเปอร์ค่ะ
0: แน่นอนนะครับบางทีเราไม่มีทางรู้เลยว่าบางร้านจะมีการกักตุนไหมหร
1: ือ
0: ของที่ตั้งวางอยู
1: ่
0: ตั้งไว้นานแค่ไหนนะครับดังนั้นแล้วการควบคุมคุณภาพนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเท่านั้นแต่เรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าอยากที่จะกลับไปอุดหนุนอยากที่จะกลับไปใช้บริการในทุกๆเทศกาลเลยครับพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าขยับร่างกายกันนะครับพี่ปริงครับไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับจังหวัดหนองบัวลำภูครับจัดกิจกรรมหนองบัวลำภูสปอร์ตเดย์ปลุกพลังส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพุธครับสร้างสุขภาพดีพร้อมกับขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนที่ลานกีฬาอเนกประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูหรือหนองบัวลำภูสปอร์ตเดย์ครับตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับได้มีการพบปะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐและให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็เริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายค่ะกิจกรรมนะคะกายบริหาร10ท่าค่ะตามด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเดินวิ่งร่วมกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเปตองค่ะกีฬาพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงกีฬาแชร์บอลและกีฬาสตรีทฟุตบอลนะคะแบบ 5x5 นั่นเองค่ะเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งทางนี้นะคะทางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะก็ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปค่ะในการร่วมกันออกกำลังกายในกิจกรรมวันกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูสปอร์ตเดย์นะคะได้เป็นประจำในทุกวันพุธเลยค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นนะคะที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะไปกันได้กับกิจกรรมดีของหนองบัวลำภูค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีแคมเปญค่ะซูเปอร์ค
0: ่
1: ะ
0: จ
1: ากทางสสส.ค่ะลุกค่ะล
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะนะคะโรคเหนื่อยนิ่งนะคะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่แค่ว่าต้องไปออกกำลังกาย
0: ถูกต้องครับคือการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสรรได้ด้วยความต้องการของเรานะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะก็ทุกๆ30นาทีนะคะขยับร่างกายกันสักนิดนึงสสบอกว่าเทวดามาแล้วบอกให้ลุกค่ะ
0: นี่เราแทบจะลุกเลยตอนนี้นะ
1: จริงๆเราเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราสองคนแต่เราลุกไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเราสองคนต้องพาคุณผู้ชม
0: แน่นอนฮะไปดู
1: รูปตัวนะคะของมือใช้กุญแจผี
0: ครับผม
1: จะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เหตุการณ์ค่ะขณะหญิงคนหนึ่งนะคะได้ใช้กุญแจค่ะที่เตรียมมาค่ะริมถนนสีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ขับหลบหนีไปค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะก็ได้ทำการเร่งติดตามจนสามารถจับกุมค่ะซึ่งจับตัวได้นะคะเป็นนางสาวภิริยาพรอายุ41ปีค่ะในภาพตอนนี้ไปแล้วนะคะสตาร์ทไปแล้วค่ะได้ที่บริเวณนะคะแฟลตตำรวจสามเหลี่ยมค่ะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะพร้อมด้วยการตรวจยึดนะคะรถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมยนั่นแหละค่ะและก็เป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารวมถึงสิ่งของที่ใช้ในวันก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปหรือกล้องวงจรปิดจริงนะครับโดยอ้างว่าต้องการนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงได้นำกุญแจที่เตรียมมาเนี่ยหรือกุญแจผีเนี่ยลองไปขายรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณริมถนนครับกระทั่งพบรถคันดังกล่าวสามารถเปิดสวิตช์กุญแจและขับออกไปได้นะครับโดยจากการตรวจสอบประวัติครับพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีในเรื่องของข้อหาลักทรัพย์และเสพยาเสพติดมาก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนครับในการดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์พร้อมกับฝากเตือนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านเลยครับหากพบว่าช่องเสียบกุญแจของเราชำรุดก็ควรที่จะซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้ครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังกันจริงๆนะคะแต่ว่าเข้าใจเลยค่ะซูเปอร์ค่ะบางทีเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซ่อมนะคะ
1: อันตรายหรือภัยใกล้ตัวมาในรูปแบบที่เราเองก็ไม่คาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วป้องกันไว้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยในช่วงนี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่เลยนะครับไม่ใช่แค่อีสานของเราทั่วประเทศไทยฝนตกเยอะมาก
0: ๆมากจริงๆ
1: ฝนตกแล้วน้ำท่ว
0: ม
1: ช่วงนี้โชคดีที่น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ที่ฝนน้อยแล้งเลยครับจนทำให้เกิดความคิดว่าอุ๊ยช่วงนี้จะเข้าสู่เอลนิโยไหมหรือเป็นซูเปอร์เอลนิโยหรือเปล่าวันนี้จะพาไปดูกับข่าวดีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องภาคเกษตรกรครับจากสถานการณ์เอลนิโยและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นจำเป็นครับต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็แนะแนวครับแนวทางในการปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่
1: ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมี

0: บ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
1: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
2: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
3: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
4: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: เพราะธรรมชาติและก็สภาพอากาศอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่ออีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

0: มา
1: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: หนึ่งปีมีเธอเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความหญิ่งใหญ่ของงานประเภทนี้ตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงส์ยิ่งใหญ่งดงามตะการตา

รวมกันไส้บาทพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสร้างบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

0: กับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเบรกในช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของน้ำใจจากผู้คนร่วมกับหน่วยงานกันบ้างไปกันที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กับชาติปี69ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2569นี้ครับเพื่อที่จะรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองครับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางขุนทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรวมใจชาวอุดรธานีให้กาชาดครับ
1: โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งปรับกำหนดการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569ค่ะซึ่งปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะมาเป็นในช่วงวันที่26พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2569ค่ะณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีเพื่อให้เหมาะสมกับปฏิทินภารกิจสำคัญของจังหวัดค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมกันหารือและก็เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในการหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวันจัดงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาดเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่ประชุมค่ะได้มีมตินะคะกำหนดการจัดงานนะคะในวันที่13พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ครับจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด13พฤศจิกายน2569ครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมทั้งมาร่วมกันในการอุดหนุนสลากกาชาดการกุศลครับลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีประจำปี2569ซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับปีนี้จะจัดในวันที่26พฤศจิกายนยาวไปจนถึง7ธันวาคม2569ท่านช่วยกาชาดเงินทุกบาทช่วยเพื่อนมนุษย์ครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอุดรธานีรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะที่อยากจะร่วมนำสิ่งของไปให้กับทางกาชาดก็วันที่13พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะจากเรื่องราวค่ะของงานทุ่งศรีเมืองที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราจะมาดูอีกการเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับการจัดงานนะคะศึกคิงคัพครั้งที่52ค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะระดมจิตอาสากว่า400คนในการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเตรียมรับศึก Kings Cup ครั้งที่52ค่ะนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษได้นำจิตอาสากว่า400คนในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งอยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษในการเตรียมความพร้อมค่ะการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่52ประจำปี2569ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันครับมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2569นี้นะครับโดยทางจังหวัดศรีสะเกษครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ4ทีมชาติครับประกอบไปด้วยทีมชาติไทยทีมชาติทาจิกิสถานทีมชาติบาเรนและทีมชาติโอมานครับสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือครับจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้ระดมกำลังจิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ครับมาร่วมกันในการทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของสนามกีฬาให้มีความพร้อมครับ
1: ทั้งนี้ค่ะการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งสำคัญนับว่าเป็นโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษในการแสดงศักยภาพในด้านของการจัดการแข่งขันกีฬาและต้อนรับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็แฟนฟุตบอลจากทั้งในและต่างประเทศค่ะรวมไปถึงค่ะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยนะคะนี่เป็นการแข่งขันสำคัญของประเทศไทยเลยนะคะก
0: ับ
1: Kings Cup ครั้งที่52ว้าว
0: ต้องบอกว่
1: ายาวนาน
0: ช่วงนี้ไทยของเราเนื้อหอมมากนะครับเราม
1: ี
0: พื้นที่เรามีบุคคลที่สามารถที่จะส่งเสริมให้ กีฬารวมถึงการประชุมใหญ่ๆเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่มีการจัดการแข่งขันใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้กระจุกอยู่ที่แค่กรุงเทพแต่มาในพื้นที่ภาคอีสานมาในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้ด้วยนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลจะพาไปดูเรื่องของสายวิ่งกันบ้างนี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับไปที่จังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬครับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรล Beliefs X Nature ครับเชื่อมโยงธรรมชาติกับความเชื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรล Beliefs X Nature ภายใต้แนวคิดเส้นทางธรรมชาติและความเชื่อสู่โอกาสใหม่ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมครับตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ซึ่งกำหนดการแข่งขันวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรลนะคะจะจัดขึ้นค่ะในวันที่24ถึง25ตุลาคม2569นี้นะคะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดกิจกรรมค่ะยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวของพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะผ่านการเดินของนักกีฬานะคะแล้วก็ของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่มาภายในงานนั่นเองค่ะก็จะเป็นการช่วยนะคะเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการต่อยอดค่ะความร่วมมือในด้านของการท่องเที่ยวระหว่าง2จังหวัดนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: อีกหนึ่งงานอย่าที่พลาดไม่ได้เลยนะครับพี่ปริงคร
1: ับ ใช่ค่ะสายวิ่งนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครแล้วก็ไปร่วมงานกันได้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้พามาติดตามนะคะสภาพอากาศราคาทองราคาน้ำมันอีกสักครู่ค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้งเติมเถอะ
3: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5

จากราคาทองราคาน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: คะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนค่ะได้มีการแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสครับในขณะที่อุณหภูมิในอีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดมากนะครับคุณภาพอากาศจากเมื่อวานนี้หรือเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่อาจจะมีสีส้มมาบ้างปานกลางบ้างมีฝุ่นบ้างแต่วันนี้อากาศดีครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับคุณภาพอากาศดีจนถึงดีมากครับ
0: ช่วงนี้ปลายปีนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญเลยค่ะที่มวลอากาศเย็นกำลังมารวมถึงหลากหลายกิจกรรม
1: ถูกต้องครับ
0: ปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะกับช่วงของงานเทศกาลออกพรรษาไหลเรือไฟหลากหลายจังหวัดเตรียมความพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะโดดเด่นเลยค่ะที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ปักหมุดไว้เลยครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าในช่วงออกพรรษานี้หลายจังหวัดน่าจะมีAmazing Thailand Unseen Thailand ให้เราได้ไปยนต์โฉมนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้ครับวันนี้ผมซุปเปอร์ประมัติดีพลงามและพี่พริ้งถิติมาด่านวิบูลพร้อมกับทีมงานจาก NBT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อนุสาวรีย์สีขาวตั้งตระหง่านเรื่องก่อนการทหารหาญป้องเกียรติศรีทัพอาสาสมานสมัครเป็นชีพพลีไม่หลีกลี้ปราบกบฏผู้รุกรานอย่าให้ใครแตะต้องแผ่นดินได้หากกล้ำกลายบุกฝ่าจะเห็นผลแลกมาด้วยเลือดเนื้อบรรพชนลูกหลานไทยทุกคนอย่าได้ลืม

0: สวัสดีครับเมืองไทยดีดีวันนี้ภูมิใจนำเสนองานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อตายร่มพระบารมีเมืองหนองคายและงานกาชาติประจำปี2569เราจะย้อนประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจนี้กันครับก่อนที่จะไปชมการแสดงแต่ละชุดในงานขออิ่มท้องกันซะก่อนนะครับกับร้านโอท็อปที่มาออกร้านอยู่ในงานนี้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีร้านมัจฉากาชาติที่มีของสมนาคุณมากมายและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับผมเลือกร้านนี้ครับขอฝากท้องก่อนเลย
1: คุณผู้ชมครับในงานปราบห่อเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยของกินเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในซุ้มโดมที่เรียกว่าเป็นโอท็อปเมืองหนองคายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ร้านนี้ชื่อว่าร้านคามินข้าวห่อใบตองหนองคาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับข้าวห่อใบตองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหนองคาย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: ประกอบไปด้วยมันจะมีข้าวเอาข้าวก่อนนะคะทำไมมันถึงเป็นคามินข้าวห่อใบตองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเกิดมาเราจะเจอแต่ข้าวขาวก็เลยมาคิดว่าเราจะเอาวัสดุธรรมชาติที่มันมีประโยชน์มาอะแดปต์ให้เข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเพิ่มโภชนาการอาหารขึ้นอีกทีนึง
1: เพิ่มคุณค่าทางอาหารข
2: ึ้
1: นไปอ
2: ีกใช่เราถึงต้องมีข้าวดอกอัญชัน
1: นี
2: ่ดอกอัญชันประโยชน์ของมันคือผิวผมเล็บบำรุงสายตาถูกป่ะและอันนี้ข้าวดำลืมผัว
1: ข้าวลืมผัว
2: อันนี้น้ำตาลต่ำคนที่เป็นเบาหวานที่สามารถทานได้เลยค่ะน้ำตาลต่ำแล้วก็จะมีข้าวใบเตยแล้วก็ปั่นใส่วอเตอร์เกตไอตัวเนี้ย
1: ตามฤด
2: ู
1: กาล
2: แล้วก็มีข้าวดอกดิน
1: นี่แบบข้างบนน
2: ี้ค่ะข้าวดอกดินก็จะตามฤดูกาล
1: ค
2: ่ะแล้วก็จะมีข้าวลูกตาลสุกซึ่งตามฤดูกาลเหมือนกันแต่ละข้าวก็จะมีประโยชน
1: ์
2: ต่างกันอย่างข้าวลูกตาลก็จะมีสารลูทีนเบต้าคาโรทีนที่บำรุงสายตา
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วข้าวดอกดินนี่ก็คือตามที่เขาไอ้นี่มามันก็จะเป็นสารตัวหนึ่งที่ว่าต้านมะเร็ง
1: อ๋อวิจัยมาแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาวะร้อนในค่ะแต่ว่ามันจะมีตามฤดูกาลเราจะทำตามฤดูกาลส่วนหน้าของมันเราก็จะมีพวกหมูทอดไก่ทอดหมูแดดเดียวหมูฝอยและก็หน้าปลาทุกอย่างคือเราทอดเสร็จเราจะไปอบลมร้อนเพื่อที่จะลีนน้ำมันให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะรักษาคุณภาพอันเนี้ยให้นานที่สุด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คือไปทอดบางที่เนี่ยบางทีก็อบน้ำม
2: ันเยิ้มค่ะ
1: โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพ
2: ใช่ๆ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ลีนออกให้หมด
2: ค่ะลีนออกให้หมดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเก็บได้ถึงพรุ่งนี้เลยค่ะพร
1: ุ่
2: งน
1: ี้
2: ก็ทานได้ค่ะ
1: นะครับโอ้นี่ฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองสีนะครับแล้วก็มีหมูนะฮะแดดเดียวต่างๆนะครับรวมแบบนี้อิ่มเลย1มื
2: ้
1: อนะครับอิ่มเลยนี่สนุนราคาเท่าไหร่ฮะ
2: 20บาทค่ะ
1: 20บาท
2: ถ้าหน้ารวมแบบนี้ค่ะหน้ารวมแบบนี้
1: รวม30บาท
2: ค่ะ30บาทจะรวมกันหมดค่ะ30บาทแล้ววัสดุที่เรามาทำก็คือธรรมชาติล้วนๆค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
2: ใช้ใบตอง
1: ค่ะข้าวลืมผัว
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: จะสังเกตดูเวลาเคี้ยวมันจะกรุบๆมันจะไม่หวานเหมือนกับข้าวเหนียวทั่วไปค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะประโยชน
1: ์ไม่เหนียวไม่เหนืดไม่ติด
2: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
2: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: ทานกับ
2: ค่ะแล้วก็เราจะไม่มีการสไลด์ที่ทางตลาดเราจะมาซอยแล้วก็มาเลาะมันเลาะพังผืดออก
1: อันนี้คือ
2: ทำเองอันนี้หมูฝอยค่ะ
1: หมูฝอย
2: ค่ะเราใช้คั่วค่ะ
1: ค
2: ั่วจนแห้งค่ะค่ะใช้คั่ว
1: ก็หลักการเดียวกันก็คือไม่ให้มีมัน
2: ใช่ใช่ค่ะค่ะและจะไม่หวานมากค่ะ
1: อร่อยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะมีหน้าร้านไหมครับปกติแล้วขายที่ไหนอ
2: ยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
1: หน้าโรงพยาบาลหนองคาย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถนนคนเดิน
2: ค่ะถนนคนเดินค่ะ
3: ก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ปีแล้วได้รางวัลเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกี่ยวกับรักวัตถุดิบของชาติพวกอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วภาวะโลกร้อนเพราะว่า
2: และก็ประโยชน์ทางโภชนาการ
1: การออกแบบให้เป็นหน้าตาแบบนี้มาจากอะไรครับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียตรงนี
2: ้คิด คิดเองค่ะคิดขึ้นมาแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันดูแลธรรมชาติ
1: ครับ
2: แล้วก็ทำไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ประโยชน์ผู้ที่บริโภคนี้ได้รับมากที่สุดค่ะ
1: นี่เห็นไหม
2: ค่ะ
1: ลูกค้านี่เข้าจริงๆนะเข้าจริงๆตอนนี้เข้าจริง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ทัวร์ค่ะเยอะทัวร์แล้วก็เบรกแล้วก็โรงทานอะไรอย่างนี้ค่ะระบบราชการอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วเข้ามาอยู่ในโอท็อปของหนองคายด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะเข้าในโอท็อปด้วยค่ะ
1: มารวมกลุ่มกันตรงนี้
2: และของเกษตรด้วยค่ะ
1: ฮะเข้ามาร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นไงคร
2: ับ ก็ดีนะรู้สึกว่าจะมีการออกบูธมีการอะไรบ่อยค่ะค่ะก็รัฐบาลก็สนับสนุนดีค่ะ
1: นี
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็พาไปตามงานต่างๆ
2: ค่ะตามงานต่าง
1: ๆออกร้านนะครับวันนี้ก็มาที่งานปราบห่อ
2: ค่ะ
1: นะฮะขอบคุณมากๆครับขายดีขายดีนะฮะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ
1: นี่ขายดีจริงๆคุณผู้ชม
0: นางรำในชุดสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เมืองหนองคายจากทุกอำเภอครับมาพร้อมกันแล้วที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าอนุสาวรีย์ปราบห่อทุกท่วงท่าที่ซุ่มซ้อมมาเป็นแรมเดือนวันนี้แหละครับจะได้ทำการแสดงอวดสายตาชาวโลกครับไม่มีการประกวดไม่มีรางวัลให้ไม่มีค่าจ้างครับแต่ว่าทุกคนนั้นมาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามตอบแทนบรรพบุรุษที่พิทักษ์ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนให้ลูกหลานอยู่สบายจนถึงปัจจุบันครับ
4: ก็วันนี้นะคะก็ในนามของจังหวัดหนองคายค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคายก็จะมีทั้งหมดทั้ง9อำเภอค่ะที่มาร่วมกันที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงแล้วก็ฟ้อนบายสีเมืองของจังหวัดหนองคายค่ะทุกอำเภอค่ะ9อำเภอแล้วก็ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะก็ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกำปอค่ะก็นำคณะจากตำบล นะคะเข้ามาร่วมนะคะในการฟ้อนบายสีเมืองประจำทุกๆปีค่ะที่เข้ามาค่ะเราภาคภูมิใจที่เราจะได้ร่วมกันนะคะประชุดประจำของจังหวัดหนองคายที่เราใช้ในเรื่องของงานอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นถิ่นของเราค่ะลายพญานาคแล้วก็สบายก็จะเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของนอกจากรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะวันนี้แล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะรำที่วัดโพชัยด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นชุดนี้แหละค่ะชุดที่เราประจำจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ค่ะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมการสืบสารนะคะประเพณีของจังหวัดของเราแล้วก็เป็นงานประจำปีด้วยค่ะเราก็จะได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดของเราด้วยค่ะเป็นความภูมิใจค่ะการซ้อมเราก็จะซ้อมกันทุกอำเภอจะซ้อมที่อำเภอตนเองนะคะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่ค่ะที่ผ่านมาก็คือวันที่3ที่4ก็จะมาซ้อมอยู่ที่นี่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันจริงก็จะแต่งสวยจัดเต็มมากันหมดทุกคนค่ะเราภูมิใจค่ะก็ตื่นเต้นค่ะถึงจะทุกปีแต่เราก็ตื่นเต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะทุกคนก็ขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดค่ะหนองคายเรามีอะไรดีๆหลายอย่างค่ะนอกจากหนองคายเรามีอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะแล้วก็หลวงพ่อประสัยที่วัดโพชัยแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ประจำจังหวัดหนองคายค่ะอยากให้มาท่องเที่ยวนะคะเมืองหนองคายด้วยกันนะคะ

0: นี่คือการรำบวงสวงและรำบายสีเมืองให้เมืองหนองคายนั้นร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อสดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษซึ่งมีอนุสาวรีย์ตรงหน้าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังได้สำนึกถึงคุณงามความดีและมีการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อควบคู่กับงานกาชาดจังหวัดเรื่อยมาครับพอฝ่ามืดนักท่องเที่ยวก็จับจองที่นั่งเพื่อรอชมการแสดงแสงเสียงจำลองเหตุการณ์เมื่อ139ปีที่แล้วที่ทัพไทยรวมหัวใจกันสู้และปราบศัตรูที่หมายเข้ามาย่ำยีผืนแผ่นดินไทยระยะเวลาของการแสดงเกือบ2ชั่วโมงแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานเลยสักนิดนะครับทุกฉากทุกตอนผ่านกระบวนการนำเสนอที่พิถีพิถันตระการตาแล้วก็เล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเชื่อว่าทุกคนจะสนุกไปกับการแสดงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโอกาสได้มาชมสดๆแบบนี้จะลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับขอเชิญชวนเลยนะครับ 5-13 มีนาคมของทุกปีที่จังหวัดหนองคาย
1: มาเถิดทหารหันมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำอาทิตย์ปฏิประเทศสยามโดยเด็ดขาด
2: กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมด้วยความมุ่งมั่นของกองทัพสยามและความร่วมมือของชาวเมืองหนองคายจึงทำให้กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเข้มแข็งและพร้อมที่จะปราบกบฏห้อให้สิ้นไปจากแผ่นดินสยามมีทั้งเสบียงกำลังพลและกำลังใจจึงเข้าถึงค่ายกบฏห้อทางฝ่ายพลปืนใหญ่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ค่ายของพวกกบฏห
3: ้อปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งยิงปืนใหญ่กระบอกที่สองยิงปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งกระบอกที่สอง
2: ในที่สุดค่ายของกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของปืนใหญ่ได้กำลังพลของพวกกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของทหารไทยได้คนอาสาสมัครชาวเมืองหนองคายได้ร่วมรบแบบประชิดตัวฆ่าศึกร่วมกับทหารหลวงจากเมืองบางกอกหาได้เกรงกลัวกองกำลังของพวกกบฏห้อไม่ในที่สุดกองทัพสยามโดยการบัญชาการของพันเอกพระเจ้าหลอมยาเกลือกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็มีชัยชนะแก่ข้าศึกโดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้ชัยชนะมาพร้อมกับความสูญเสียทั้งชีวิตของเหล่าทหารและยุทธโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบศึกครั้งนี
4: ้สำหรับการแสดงแสงเสียงนะฮะสำหรับการฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่าตำนานในเรื่องนี้นะครับได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับท่านนายกอบจ.หนองคายนะครับท่านวิทยาชัยเหล็กสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นอลังการมากแสงเสียงจัดเต็ม
5: จัดเต็ม
4: ครับผมสิ่งที่มีการปรับเพิ่มเติมให้ดู

0: ขึ้นในปีนี้คืออะไรครับ
1: คือผมเพิ่มเติมนะครับมันมีอยู่4ตัวรายการนะครับก็คือให้เห็นว่าหนองคายเนี่ยเราใช้เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถสามล้อเรืองแสงนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือองค์พระธาตุล่าหนองนะครับเข้ามาในฉากเพราะว่าพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเราเนี่ยก็เป็นที่เคารพสักการะหลายๆจังหวัดก็มาเที่ยวมากราบไหว้ท่านนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือเรื่องของกลุ่มน้องๆที่มาพัฒนาจังหวัดหนองคายโดยใช้การเทคนิคการถ่ายทำ
0: ครับผม
1: แล้วก็ตัวที่สี่ก็คือเพิ่มพระราชกรณียกิจของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับที่ท่านทำให้แก่วงชนชาวไทยไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวหลักๆคือแค่4รายการที่เพิ่มเติมเข้ามาและที่สำคัญครับปีนี้เราลดจำนวนวันลงจากปกติเนี่ยมันจะมีแค่8คืนเราลดลงเหลือ4คืนนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้รับชมรู้สึกว่าไม่ยาวแล้วนะได้แค่4คืนเท่านั้น
0: ครับ
1: ประจักษ์ศิลปคมครับท่านก็กบฏกลุ่มนี้ครับ
0: ครับนั่นก็คือ
2: หมักด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นพลเรือน
1: ใช่ครับก็ต้องระดมกันครับต้องระดมกำลังไปช่วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากเสร็จศึกครั้งนี้นะครับกรมหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีเป็นที่สดุดีของเหล่าทหารผู้กล้าเหล่านี้ครับก็เลยมีองค์พระธาตุซึ่งมีองค์เก่าที่อยู่ตรงด้านหลังสถานีตำรวจภูธรหนองคายแต่ว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันนี่ตัวองค์ใหม
0: ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าไม่ช่วงเทศกาลจัดงานเนี่ยนะครับคนก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้ได้
1: มากราบไหว้ได้ครับมากราบไหว้ได้ครับ
0: ครับผมนะฮะการที่นำเอาประวัติศาสตร์มีตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงมีบุคคลจริงนะครับนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวจากชื่อเสียงเนี่ยความยากนี่มันขนาดไหนครับท่านนายก
1: โอ้โหผมต้องบอกว่าผมก็เป็นนายกใหม่ด้วยปีที่แล้วผมมาบังเอิญว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้รับรองก็เลยไม่ได้เข้ามาแตะแต่พอได้เข้ามาบริหารแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้คนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาชมดังนั้นเนื้อหามันต้องเปลี่ยนต้องปรับเพิ่มต้องให้น่าสนใจแล้วผมว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะเริ่มทำงานตั้งแต่ปีนี้นะฮะเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้ผมเริ่มทำงานกันต่อเลยนะครับเอาแบบจริงจังคุยกับทีมงานว่าเราจะปรับอย่างไรเพราะดูจากปีนี้ปีแรกที่ถือว่าลดจำนวนวันแสดงลงครับ
0: ลดจำนวนวันแสดงแต่ว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยนักแสดง400กว่าคน
1: 450คนเลย
0: 450ชีวิตมาแสดงเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เป็นคนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่เลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไหนกันบ้างครับผม
1: ก็จะมีกลุ่มน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดอบจ.หนองคายเทศบาลเมืองหนองคายวิทยาเทคนิคนะครับวิทยาเขตหนองคายมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับแล้วก็กลุ่มของชมรมศิลปะอะไรต่างๆมาช่วยกันครับครับ
0: อยู่ภายใต้การดูแลการผลิตของ
1: ซึ่งในส่วนของการแสดงนี่เป็นของอบจ.หนองคายรับผิดชอบครับ
0: นี่นะฮะนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซเลย
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนนะฮะคนไทยดูเข้าใจรู้เรื่องต่างชาติก็ชอบนะมาสักครู่นี้นะฮะ
1: เดี๋ยวหน้าชอบแต่ว่าต่อไปปีต่อไปอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเป็นข้าวภาษาอังกฤษใช่อาจจะหลายภาษา
0: หลากหลายภาษานะครับผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนจังหวัดหนองคายแต่ว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกตื่นเต้นขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนชาวจังหวัดหนองคายที่วันนี้เราได้เห็นวีรกรรมอันกล้าหาญแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันหรอกนะฮะแน่นอนเราเกิดไม่ทันแต่ว่าเราได้เห็นภาพจำลองบนเวทีแล้วรู้สึกว่ามีจิตใจที่รู้สึกว่าขึ้นเขิมขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ก็
0: รู้สึกรักชาติขึ้นมา
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้เลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆ
1: ครับครับยินดีครับครับ
0: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกได้เชิญชวนครับปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรปีต่อๆไปเจอกันทุกวันที่5ถึง13
1: มีนาคมทุกปีครับก็ขออนุญาตเชิญชวนครับ
0: ครับ300รายการของเรามาได้เลยนะครับเรียกว่าความบันเทิงเนี่ยครบรสมากๆมากินมาเที่ยวมาช้อปปิ้งผมก็อิ่มไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็การแสดงนี้ทำให้เราหวงแหนความเป็นไทยหวงแหนแผ่นดินไทยมากขึ้นไปอีกเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆนะครับ

นี้จัดแสดงพจพร้อมผู้พักดีในอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึกตามผู้กอบด้วยพักดีนางอาพรประดับงามชีพมลายขจรนามปรากฏเกียรตินิรันดร

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับก็เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานสุพิพาทนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยการจัดงานภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันครับรวมถึงดูเทศกาลต่างๆด้วย
0: อย่างที่เราเห็นกันนี้โอ้โหบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
1: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน sustainable future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for Sustainable Future
0: แต่ว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมขเราด้วย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการในการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยู่อยากเห็นเด็กเด็กเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การวิจัยนะครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทําอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาเราก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธนิทรรศการนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนเด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
0: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีเราก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
1: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี้อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นะ
0: คร
1: ับแล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยจะเอาเช่นเอาถุงพลาสติกหรือเอาสิ่งเหลือใช้ต่างๆนะครับมาทำให้เกิดไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้มีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ปีนี้เราอยากเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนอีสานของเรามากขึ้นเราก็เลยเอาคำว่าสออนนะครับซึ่งเป็นคำอีสานเนี่ยมารวมกับ science ก็เป็น science สออนแล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ใบตองนะครับในการทำทานใบสีเด็กๆก็จะค้นคว้าข้อมูลว่าทำไมใบตองมันเหมาะสมเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการทานใบสีแล้วถ้าใบตองมีความเหนียวไม่พอเราสามารถปรับปรุงใบตองอย่างไรบ้างการทาน้ำมันในใบตองมันช่วยอะไรครับแต่ว่าเล่าในมุมมองของวิทยาศาสตร
0: ์เด็กๆก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เองด้วย
1: เลยครับ
0: แล้วอะไรเป็นจุดเด่นของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราครับ
1: โอ้จุดเด่นนะครับอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อเด่นเรามีอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็การ

0: ปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมนะครับเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็หลายกิจกรรมนะครับยังมีของช่วยลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราครับตั้งแต่สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
1: ปีหน้ามาได้เพราะเราจัดทุกปียิ่งใหญ่ทุกปี
0: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่18สิงหาคมจัดทั้งหมด3วันนะครับอย่างปีนี้ก็มีวันที่17 18 19สิงหาคมครับ
1: โอเคต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตักพาผมแล้วก็ทางการไปเดินชมหน่อยครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับตักกันครับ

0: นี่ก็จะเป็นภาพรวมของการจัดงานแล้วก็บรรยากาศที่เด็กเข้ามาร่วมงานนะครับอาจารย์
1: ก็จะวุ่นวายเสียงดังน
0: ะครับเพราะว่าระหว่างทางเข้ามาก็เห็นเป็นรถบัสของแต่ละโรงเรียนเข้ามาแล้วเหมือนมีเสื้อทีมด้วยครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับเพราะว่าก็จะได้ไม่หลงกันแล้วก็มีทีมนำชมนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เป็นเด็กๆของคณะเรานี่แหละครับพาน้องๆ นะครับนำชมไปในจุดต่างๆที่สำคัญของเทศกาลนะครับพอดีว่าเวลาน้องๆเข้ามาก็อาจจะมีเวลาครึ่งวันนะครับ หรือไม่นานมากเนี่ยแล้วเขาอยากดูไฮไลท์ต่างๆสำคัญก็จะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กคณะเราที
0: ่
1: พาเป็นทีมนำชมครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ
1: ก็จะมีทั้งอาหารมี
0: อย่างบริเวณโซนนี้คือโซนอะไรครับอาจารย์อ
1: ันนี้เป็นโซนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับซ
0: ึ่
1: งการกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับกับโรงเรียนต่างๆก็จะมีโรงเรียนนะครับส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดเราก็เลยไม่สามารถให้โครงงานทั้งหมดมาได้นะครับอย่างเช่นบางปีก็อาจจะมีการส่งโครงงานมาทั้งหมด200-300โครงงานเลยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือประมาณประเภทละ40โครงงานแล้วก็จะมีโครงงานอยู่หลักๆ3ประเภทนะครับก็คือโครงงานทางด้านชีวภาพกายภาพแล้วก็ประยุกต์นะครับแล้วก็บางปี3โครง3เนี้ยก็จะมีเป็นหลักหลายร้อยเลยนะครับที่ส่ง

จะมี3คนนะครับเลยก็จะช่วยทำโครงงานทำอะไรกันแล้วพอถึงช่วงเวลาที่ประกวดนะครับวิสาประยุกต์นะครับตรงนี้วิสาประยุกต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวภาพใช้ทั้งกายภาพนะครับรวมกันนะครับเช่นอันนี้ก็จะมีการใช้หมวกนะครับ

0: ก็เหลือจากนั้นก็จะมีน้องๆ นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เขาสนใจในมาถามเกี่ยวกับข้อมูลของงานอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพี่กับนายของงานว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนในสังกัดเดียวกัน
0: ไม่ครับไม่ครับด้วยอีสานเลย
1: ด้วยอีสานเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรรมการของเราที่มาเป็นยังไง
2: ชีวภาพ
0: ใช่คร
2: ับ โอเคครับ
0: เยอะเยอะก็ดี
2: อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกรรมการใช่ไหม
0: ใช่ครับในกรรมการท่านอาจารย์สุนทรก็
2: ครับผม
0: สอบถามน้องๆอยู่นะครับ
2: ครับก็คืออย่างที่อาจารย์ปั๊กบอกนะคือตอนนี้ก็คือโซนพิษศาสตร
0: ์โครงการชีวภาพครับ
2: พิษศาสตร์ชีวภาพ
0: อาจารย์เราก็จะอยู่ต่างๆคือทีมทำงานเป็นทีมที่เราใช้อาจารย์เยอะมากเพราะเป็นทีมสำคัญครับแต่อาจารย์ต้นกับน้องเปิ้ลนี่ครับการผ่านโครงการ
2: ก็จะมีอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
0: วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพครับ
2: แล้วก็วิทยาศาสตร์กายภาพ
0: ใช่
2: คร
0: ับ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปในบริเวณข้างหน้าอ๋อนี่ใช่ไหมครับ
0: กายภาพอยู
2: ่โอเค
0: กายภาพอันนี้ก็เป็นชีวภาพสุดท้ายครับอันนี้ยังเป็นชีวภาพอยู่คร
2: ับ อ๋อครับผม
0: ก็ตื่นเต้นรอกรรมการด้วยแต่ก็เป็นทีมกรรมการ
2: กรรมการก็เป็นพระ
0: อาจารย์
2: ครูอาจารย์ของ
0: ใช่อาจารย์คณะ
2: เรานะครับ
0: เพราะว่าที่คณะเรามีอาจารย์ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนนะครับอาจารย์เราก็ครอบสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายมากนะครับก็เลยสามารถเป็นกรรมการให้กับทุกสาขาได้ครับอันนี้เป็นโซนกายภาพนะครับเราดู
2: นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นโซนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
0: อาจารย์จำฟิสิกส์กำลังถามเด็กๆเลยครับ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการนะครับที่เราผ่านน้องๆ

0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนจากทั่ว
1: ภาคอีสานใช่ครับแล้วก็ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ
0: ครับผมอ๋อก็คือเราผ่านการประกวดของที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนแล้วก็ส่งไปประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ
2: จะเป็นขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนะคะซึ่งขั้นตอนการทำโยเกิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เลือกใช้นมพาสเจอไรส์นะคะเป็นส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตซึ่งนมพาสเจอไรส์เนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางหรือกระชอนมีหม้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน 10-20 นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ 43-45 องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอคัสค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะ

0: เป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องกระดูกแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
1: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์ในเด็กง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบแกรมบวกแกรมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: ศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายตัวกันมากๆเลย
0: ใช่ค่ะของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเห็นไหมคะเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
2: ท่องคาถาอะไรคร
0: ับ เราต้องท่องคาถาไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ท่องเลยคร
1: ับ ท่องคาถาก
2: ัน
1: ก่อน
2: ใช่
1: ก
2: ็
1: เราต้องลงมือกันขึ้นมาก่อนนะโม
0: นะโม
1: 67
0: อันนี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
1: มันเปลี่ยนสีแล้วค่ะ
2: เปลี่ยนสีจริงนะครับ
0: ตั้งแต่วันที่17ถึง19นี้ค่ะ
2: ใช่ครับอาคาร4ชั้น5นะครับตึกเคมีนะครับ
0: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลเทอรีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลเทอรีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเมื่อเราฉีดตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลเทอรีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกรดเคมีค่ะ
3: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที
0: ่
3: สีของสารละลายจะขึ้นกับPH
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
3: ันอธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสอาจจะเป็นอีกสีนึงแล้วเด็กๆ เขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีน่ะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
0: ชมพูสีแดง
2: สีออกบานเย็น

0: จารย์ครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรม
1: นะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เรา
0: ถือว่าเป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำ
1: คือเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เวลาเรียนแล้วมันอาจจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้ที่อาจจะแห้งๆนิดนึงยังไม่ได้เห็นแอคชั่นยังไม่ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนี้แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่านอกเหนือจากนี้ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ช่วงนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับให้กับคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมนะครับก็จะมีหลับโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
0: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปไงบ้างครับ
1: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเน
0: า
1: ะนะครับแต่แล้วเราก็หวังนะครับว่าเด็กๆที่มาเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศ

0: ครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligent science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
1: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวว
0: ิ
1: ทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับอ
1: ยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
0: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านนั้นเลยครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกายภาพอยู่ดังนั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปีงานนี้ครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมอะไรก็คือเราบริการวิชาการในด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปเนี่ยครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
1: ี่
0: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆในเล็กเหล่านี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงานครับ
1: เพราะเด็กๆที่มาเขาจะได้ฝึกตั้งคำถามฝึกการคิดวิเคราะห
0: ์
1: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริง
0: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1: ครับมาถึงภาพรวมของมหาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
0: ์
1: เราเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์นี้บ้างครับ
0: ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: คณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
1: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อไปครับ
0: ครับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป็นรูปคุณเข้ามาได้ทุกทิศทางเข้ามาได้ทุกตึกเลยแล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับจะมีอาสาสมัครของเรานะครับที่คอยให้ข้อมูลอยู่ถ้าสงสัยว่าเทศกาลเคมีไปทางไหนถามใครก็ได้นะครับที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ในงานหรือว่าปีหน้ายังไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าวางแผนจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสารผู้พ้องต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
1: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
0: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที่มา
0: ขอบคุณมากครับ
1: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
0: ้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

ผู้ชมครับตลอดระยะเวลาของการเที่ยวชมงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการชิดดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มอ่อนกำลังนะครับคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฝนมีแนวโน้มลดลงครับส่วนฝนที่ตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลหลากลงสู่ชุมชนอีกตระลอกครับน้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลหลากลงสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านล่างอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครับซึ่งน้ำป่าเคยไหลหลากลงไปยังพื้นที่อำเภอลาดยาวและสร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำด้วยขณะที่บ้านปากมะละกอและบ้านห้วยแก้วซึ่งเป็นชุมชนใกล้กับบริเวณแก่งเกาะใหญ่หมู่บ้านทั้งสองแห่งถูกน้ำป่าจากแม่วงเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้กังวลว่าน้ำป่าจากแม่วงอาจเพิ่มสูงขึ้นครับเหมือนสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมทั้งแจ้งไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านล่างและพื้นที่อำเภอลาดยาวซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านและรับน้ำจากอำเภอแม่วงให้ติดตามสถานการณ์รวมทั้งประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ก็ฝนตกหนักไงแต่ฝนตกหนักมันก็มาเริ่มลดแล้วแหละครับถ้าไม่ซ้ำลงมาอีกก็คงจะไม่ท่วม
2: ที่นี่คงจะไม่หนักหนา
1: ไม่ครับ
2: อยากเตือนอะไรพวกข้างล่างไหมอ
1: ยากจะให้ข้างล่างเตรียมรับน้ำจากข้างบนนี่เลยครับเพราะว่าน้ำดินมันเอ็มน้ำอยู่แล้วเพราะว่ามันท่วมไปแล้วไงดินมันเอ็มน้ำจัดก็ให้คอยระวังเก็บข้าวของกันแค่นั้น
2: คือถ้าไปเส้นนี้นี่จะเป็นลงนี่จะเป็นลงที่ไหนที
1: ่ก็ไปทาง
2: วังซ่าน
1: วังซ่านลัดยาวไปทางนู้นเลยครับไปทางนู้นจะหนักหน่อยลัดยาวนะครับรับน้ำจากทางนี้เยอะ
0: ลงมาดูที่ชัยนาทครับคุณผู้ชมที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่นั้นน้ำลดแล้วนะครับชาวบ้านผู้ประสบภัยยังต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูรวมถึงผู้พิการด้วยครับทีมช่างจิตอาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทได้มอบวีลแชร์ไฟฟ้าติดไฟส่องสว่างให้กับนายบุญเสริมมีสุขผู้พิการแขนขาชาวตำบลตะลุกครับซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามูลค่า 28,900 บาทครับนำไปมอบให้ถึงบ้านพร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมรอบคันด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานครับ
3: ดีใจครับได้ของใหม่แล้วคันเก่ามันแย่แล้วโซมก็ขอขอบคุณท่านที่บริจาคเงินมาครับที่ได้รถใหม่เนี่ย
4: ถ้าไม่ได้แล้วเป็นไง
3: ถ้าไม่ได้ก็โหแย่อะรถคันเก่ามันก็นั่นแล้วอะเสื่อมโทรมแล้วมันนี่ผมว่าใส่ไปเหงาก็ใส่ไปคุยกับเขามั่งอะไรมั่งนี่แล้วผมก็ขอขอบคุณมากครับให้ใครเจริญทุกคนครับรวมทั้งนักข่าวด้วย
0: นายชนาทิพย์ยิ้มบางนายช่างไฟฟ้าสวทชัยนาทบอกว่าคุณลุงบุญเสริมได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวครับคุณผู้ชมในการช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟเตือนบนวีลแชร์ทีมช่างจึงได้ออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับสรีระของคุณลุงบุญเสริมนะครับโดยติดตั้งไฟส่องสว่างไว้บริเวณด้านหน้าและติดตั้งไฟสัญญาณเตือนไว้ทางด้านหลังพร้อมทั้งดัดแปลงนำสวิตช์ควบคุมแบบคันโยกไปติดตั้งรวมไว้ในจุดเดียวครับเพื่อให้เปิดปิดใช้งานได้อย่างสะดวกและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ของตัววีลแชร์ได้โดยตรงครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นสำนักงานเกษตรจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอครับช่วยการรวบรวมสิ่งของบริจาคและสิ่งของแล้วก็รวมกันช่วยกันบรรจุใส่ถุงยางชีพด้วยครับเพื่อเตรียมนำไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆการรับบริจาคครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมข้าวสาร ได้มากกว่า 28,000 กิโลกรัมครับเงินบริจาคกว่า 80,000 บาทรวมถึงสิ่งของต่างๆนะครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มน้ำมันพืชยารักษาโรคเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นต่างๆครับนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ขอบคุณประชาชนและเกษตรกรที่ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะเร่งรวบรวมสิ่งของทั้งหมดและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันออกมาใช้ชีวิตตามปกติครับเช่นที่จังหวัดสระแก้วพ่อค้าขายไอศกรีมคนหนึ่งครับได้กลับมาทำมาค้าขายอีกครั้งหลังน้ำลดบริเวณสี่แยกไฟแดงศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วคุณผู้ชมครับพ่อค้าขายไอศกรีมคนนี้นะครับด้วยไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาดัดแปลงรถยนต์เก๋งเนี่ยติดรั้วเหล็กบนหลังคาแล้วก็วางถังไอศกรีมกลางร่มสูงเด่นแบบนี้แหละครับจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าในพื้นที่จำชื่อได้แล้วก็เรียกกันว่าไอติมลอยฟ้าครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่กลับมาค้าขายมาทำมาหากินได้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ต้องหยุดขายชั่วคราวเพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมพอกลับมาตั้งร้านอีกครั้งลูกค้าก็จำได้ครับและขายดีเหมือนเดิมด้วยนะครับคุณธนดลปู่หลังกล่ำพ่อค้าไอศกรีมเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนทำอาชีพการเกษตรครับแต่ประสบปัญหาขาดทุนจึงเลือกทำอาชีพขายไอศกรีมซึ่งเป็นอาชีพที่ตัวเองชื่นชอบเพราะว่าชอบกินไอศกรีมอยู่แล้วด้วยรวมถึงความหลงไหลในรถยนต์สไตล์วินเทจด้วยครับ
4: เราชอบกินไอติมเราไปทั่วประเทศอ่ะจะไปกินไอติมประมาณนี้ทุกร้านแต่ว่าเราชอบติ่งใต้ว่ามันอร่อยสุดก็เลยมาอยู่สระแก้วก็ไอเดียว่าทำอย่างเงี้ยคนจะได้มองว่าเราอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนใครตอนแรกจะใช้รถพ่วงข้างคิดว่าเหมือนคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยมาทำแบบนี้ว่าตอบรับดีครับตอนแรกก็ขายอยู่ในสระแก้วอยู่วันจันทร์แล้วก็มาแถวเนี้ยแล้วก็บันแกงบ้างแต่ทีนี้ไม่ค่อยไปครับนอกจากมีงานอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของพ่อค้าไอศกรีมคนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของคนทำมาหากินนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นจุดขายเฉพาะตัวครับแม้ต้องหยุดอาชีพชั่วคราวจากน้ำท่วมแต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็กลับมาสู้ต่อมาทำมาหากินต่อครับและก็ขายดีด้วยนะครับไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างนะครับหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเสื้อสายจีนไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและพังงาคุณผู้ชมครับที่นั่นเขาเรียกกันว่าประเพณีถือศีลกินผักยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานครับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกินเจอิ่มบุญ9บาทครับขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการร่วมออกร้านขายอาหารเจเกือบ120ร้านให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารเจหลากหลายเมนูในราคาประหยัดครับเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงานอิ่มบุญ9บาทในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปีครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารเจราคาประหยัดพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการท่องในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังพันนะครับคุณผู้ชมที่ช่วยเติมสีสันให้ผัดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยครับ200ปีแล้วนะครับศาลเจ้าหลายแห่งได้จัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักครับเช่นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเกงและจัดพิธีโอ้ยโก้ยหรือว่าพิธีลุยไฟได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ามกลางพลังความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนครับพิธีลุยไฟในประเพณีถือศีลกินผักคุณผู้ชมครับมีความเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตครับตลอดพิธีมีผู้ร่วมชมด้วยความสนใจครับพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรตามความเชื่อครับ
5: Thank you.
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแผ่รอบเมืองครับในเทศกาลถือศีลกินเจโคราชมีตัวแทนจากศาลเจ้ามูลที่องค์กรการกุศลและชาวไทยเชื้อสายหรือพิธีอิ้วเก้งเป็น

0: ผู้ชมครับจังหวัดนครราชสีมามีอาหารที่มีชื่อเสียงหลายอย่างนะครับนอกจากผัดหมี่โคราชที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับในตัวเมืองโคราชยังมีขนมจีนที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับเรียกกันว่าขนมจีนน้ำยาหมูโคราชครับมีความโดดเด่นทั้งรสชาติวัตถุดิบและแตกต่างจากขนมจีนน้ำยาหลายพื้นที่ด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: นครราชสีมาหรือโคราชนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้วยังมีเสน่ห์ด้านอาหารการกินที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และหนึ่งในเมนูที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์นั่นก็คือขนมจีนขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อหนึ่งในร้านขนมจีนในจังหวัดนครราชสีมาที่โดดเด่นทั้งเรื่องของชื่อร้านและรสชาติของน้ำยาที่มีความเข้มข้นเพียงก้าวเข้ามาในร้านก็จะพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของลูกหลานยายเป้าพร้อมเส้นขนมจีนที่เตรียมอย่างพร้อมสับรับประทานคู่กับน้ำยาหลากหลายรสชาติ
2: แม่ยายเป้าพามานอบปู่ย่าตายายก็พามาหากินก็ทำต่อสารต่อคนเฒ่าคนแก่พาหากินปู่ย่าตายายก็แม่ยายก็เปิดร้านแล้วลูกก็นี่ก็30กว่าปีกับ40ปีตะพอตลาดแม่กินเองก็แต่ก่อนแกก็ขายตามตลาดเนาะเหาะหาบขายเลาะบ้านเลาะอะไรอย่างเงี้ยจังไปเรื่อยๆจ้ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะลูกเนาะมันหลายอย่างปลากะทิไก่หมูน้ำยาหมูปลาน้ำยาหมูลูกเพราะว่าแถวอื่นไม่มีเนาะเขาบอกว่าน้ำยาหมูเห็นแต่ก็โคราช
3: ใช
2: ่เห็นเด็กน้อยบอกมันก็ออกมันหวานเนาะลูกเนาะจากไก่กลายเป็นหมูอะลูกก็รสชาติคล้ายๆกันหน่อยนึง
1: น้ำยาหมูหนึ่งในน้ำยาขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงและมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบสำคัญน้ำยาที่ราดลงบนเส้นขนมจีนจะได้ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้นเมื่อกินคู่กับผักสดและเครื่องเคียงที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและรสสัมผัสของการกินได้มากขึ้น
3: เลือกมากินขนมจีนยายเป้าเพราะว่าแบบมันก็เป็นชื่อดังของโคราชแล้วก็ที่แม่กิมพิงด้วยอะไรเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: เมนูที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหมูเพราะว่าไม่มีที่อื่นก็เลยจะชอบน้ำยาหมูพิเศษแล้วน้ำยาหมูของยายเป้าคือแบบมันแน่นๆแล้วแบบเขามีเครื่องเคียงมีผักให้เยอะเยอะมากคือแบบถูกใจสายกินแน่นอน
1: จากขนมจีนธรรมดา1จานจากน้ำยาที่ปรุงด้วยความใส่ใจ1หม้อกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้ากระเด้าหม้อที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมาลองหากมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและกำลังมองหาอาหารพื้นบ้านรสชาติท้องถิ่นของแท้ลองแวะมาที่นี่ร้านขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อตั้งอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮงถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งร้านอาหารหมุดหมายสำคัญของคนโคราชที่ไม่ควรพลาดเด้ออภิชยาเจทโรถ่ายภาพเพ็ญพิสุทธิ์อินสำราญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมทรอีสานรายงาน
0: ผู้ชมครับช่วงนี้วัดและชุมชนหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ต่างเตรียมความพร้อมนะครับในการทำเรือพนมพระเพื่อร่วมขบวนในประเพณีชักพระทางภาคใต้ในช่วงออกพรรษานะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันครับ

น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทคุณเป็นล้นพ้นอันหาเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลายจังหวัดทางภาคใต้เตรียมจัดงานประเพณีชักพระครับเป็นประเพณีสำคัญหลังวันออกพรรษานะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่วัดและชุมชนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำเรือพระอย่างสวยงามเพื่อร่วมในขบวนแห่ครับช่างทำเรือวัดพระศรีพัฒนารามหรือว่าวัดบ้านคล้าตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและชาวบ้านช่วยกันตกแต่งเรือพระเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานประเพณีชักพระเทศบาลนครยะลาครับปีนี้ยังคงรักษาภูมิปัญญาการเขียนลายกนกไทยและถ่ายทอดฝีมืองานศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นครับคุณผู้ชมเพื่อให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบทอดครับนายสมพงษ์เพชรบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลตาเซซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเรือพระมากว่า30ปีแล้วนะครับปัจจุบันได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกชายครับโดยเฉพาะการเขียนลายกนกเมื่อถ่ายทอดวิชาไปแล้วคุณผู้ชมครับก็ได้มีการประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ให้ร่วมสมัยนะครับและมีคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันทำด้วยหัวใจสำคัญก็คือการรักษาภูมิปัญญาการทำเรือพระและศิลปะลายกนกพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ด้วยครับ
1: ในส่วนของเรือพระประเภทเรือยอดวัดบ้านค้าตอนนี้ดำเนินการไปประมาณ 70% แล้วครับตอนนี้จะเหลือขั้นตอนการเก็บรายละเอียดครับที่ผ่านมาในทุกๆวันนี้ก็คือน้องหลังจากเลิกเรียนก็จะเข้ามาช่วยแล้วก็ชาวบ้านก็จะเป็นการสอดสีลายกนกแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นพระที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยกันทำครับเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จในส่วนของที่เราได้วางไว้ครับในส่วนของโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมครับแล้วก็ความสูงยาวประมาณ13เมตรครับแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนก็จะเป็นลายกนกครับเราจะมีการเขียนใหม่หมดเลยครับคิดว่าการทำเรือพระนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยลายกนกของไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ถ่ายทอดต่อได้สืบทอดกันต่อแล้วก็ทำให้แบบว่าเวลาว่างของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อที่จะเอาเวลาที่ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มาช่วยกันประดิษฐ์ประดอยของที่เป็นชิ้นเป็นอันที่แบบดูแล้วคนที่แบบไม่สามารถทำได้ก็แบบก็เป็นการฝึกสมาธิของแต่ละคนไปด้วยครับอันนี้ในมุมมองของตัวเองก็คือทำให้เต็มที่ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็อีกส่วนนึงแต่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยเพื่อที่ให้คนรุ่น
0: คุณผู้ชมครับประเพณีชักพระเทศบาลนครยะลานอกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งขณะที่งานประเพณีชักพระเทศบาลนครยะลาปีนี้จัดระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ครับชาวสวนยางและชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS หมู่ที่2ตำบลพลายวาดปุ๋ยหมักและดินปลูกนอกจากใช้เองในครัวเรือนแล้วยังสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนยางและปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วยครับคุณผู้ชมทางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลพลายวาดบอกว่าหลังจากเสร็จงานประจำแล้วสมาชิกก็ได้เข้าไปช่วยกันทำดินปลูกขายครับสมาชิกจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนการทำงานนะครับเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักปุ๋ยและดินปลูกมีส่วนผสมด้วยมูลไก่ครับเปลือกไม้หมักทิ้งไว้นาน 2-3 ปีจนเปื่อยยุ่ยแล้วนำมาร่อนให้เป็นผงละเอียดน้ำหมักผลไม้น้ำหมักปลาครับหากนำไปปลูกพืชสามารถอยู่ได้นานประมาณ1ปีโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มในดินครับเขาขายถุงละ35บาท

0: ถุง100บาทครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นเริ่มต้นก็มีสมาชิกกลุ่มหลายๆคนก็มาร่วมกันตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกกันนะทดลองการทำปุ๋ยหมักการทำดินปลูกตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากโรงงานสีตรังนะครับสีตรังเขาว่าอนุเคราะห์จักเย็บถุงมาแล้วก็ถุงมาบางส่วนก็รอจังหวะที่จะเอาถุงที่สกรีนเป็นของตัวเองของกลุ่มก็เป็นไงต่อไปก็จะจัดจำหน่ายต่อร้านค้าทั่วไปตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองนะครับเพราะว่าต้องเอาไอ้ปุ๋ยพวกนี้ไปให้พัฒนาที่ดินเข้าไปตรวจสำรวจว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างก็มีองค์ประกอบของเราก็แจกแจงไปว่าเราประกอบด้วยอะไรบ้างในเบื้องต้นก็มีพวกขี้มันเป็นไอ้ของโรงงานนะครับไปเป็นเปลือกไม้เปลือกมักมูลสัตว์แล้วก็มีน้ำหมักรวมไปก็หมักไว้ในกองนี้ก็คลุมไว้ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เพราะมันเย็นแล้วนะครับทีนี้ก็รอบรรจุถุงทีนี้ตอนนี้ก็รอถุงที่สกรีนใหม่ในรูปของกลุ่มใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นถุงที่บรรจุทั่วๆไปที่เขาซื้อมาในตลาด
2: นี่คือ
1: แ
2: บบว่าที่ปลูก
1: นี่คือทั้งดินปลูกทั้งเป็นในวัสดุช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยพร้อมกันในตัวหรือเอาตัวนี้ไปปลูกเลยก็ได้มันจะถ้าใส่กระถางก็อยู่ได้นานปีโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยยิ่งได้รับความชื้นยิ่งได้มีรดน้ำปลูกน้ำไอ้ปลูกไม้ในกระถางเนี่ยถ้าเราจะเสริมให้มันงามกว่านี้ก็มีน้ำหมักมาเสริมมาช่วยแต่ถ้าไม่มีน้ำหมักมาช่วยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับอันนี
2: ้ก็ได้ตรงนี้เราจะมีสมาชิกอยู่มาได้กี่คนนะ
1: 21คน
2: เราปรับถึงมาทำยังไงบ้าง
1: ก็ให้แล้วแต่คนที่เขาว่างครับ
0: คุณผู้ชมครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS หมู่ที่2ตำบลแพรว่าในทางกลุ่มได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับภายใต้กระบวนการ PGS มีใบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของมูลที่เกษตรอินทรีย์ไทยด้วยครับขณะเดียวกันเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักและดินปลูกด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับไปดูความพยายามในการช่วยลูกแมวตัวหนึ่งครับที่มันเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์กว่าจะช่วยออกมาได้คุณผู้ชมใช้เวลานานพอสมควรเลยครับ
3: ไปโน้นแล้วไปโน้นแล้วลงไปโน้นแล
4: ้
3: ว
4: จับขา
3: จับยัง
4: จับ
3: ปล่อยเลย
0: ผู้ชมครับลูกแมวตัวนี้ถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับหลังจากมันเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์ครับที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสุขุมวิทในตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบชลบุรีครับเจ้าของรถได้เล่าว่าพอสตาร์ทเครื่องรถได้ยินเสียงแมวร้องครับแต่ไม่รู้ที่มาของเสียงว่ามาจากไหนจึงขอให้คุณเจษดามาริตราชพนักงานร้านสะดวกซื้อช่วยไปดูจนพบว่าเสียงลูกแมวดังมาจากใต้ท้องรถยนต์ครับจึงมุดเข้าไปใต้ท้องรถยนต์เพื่อหาทางช่วยลูกแมวตัวนี้ต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงครับจนสามารถช่วยลูกแมวออกมาจากท้องรถยนต์ได้เป็นลูกแมวเพศผู้นะครับปลอดภัยแล้วก็สร้างความโล่งใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านครับช่วยกันนำเครนเนี่ยช่วยแม่วัวท้องแก่ที่ตกคลองและน้ำลึกเกือบ3เมตรนะครับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าของวัวก็ลงไปช่วยมันนะครับแต่เจ้าของเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดลอยออกไปกว่า500เมตรครับ
5: ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ขึ้นเลยโอ้ขึ้นเลย
6: รีบมาขึ้นเลยไงเจ็บมัน
7: พี่โอรีบเลย
5: ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย
6: ตรงนี้บอกขึ้นเลย
5: เอกโ
7: อ้อย่าช้าเดี๋ยวมันตก
6: มันไม่ตกหรอกลูกมันจะเด็ก
5: โอ้ขึ้นอีกแล้วโอ้เร็ว
6: เจ้าลูกมันจะเด็กรับพร้อมอยู่

0: ้องรีบเอาขึ้นเลย
1: มันเร็วไม่ได้หรอกเดี๋ยวตามระบบมันยื่นเข้าโอ้ยกขึ้นอีกหน่อยนึงโอ้
0: ยกขึ้นเลย
2: ยก
1: ไม่หดตัวนี่พอแล้วหดเข้าเลย
2: เบี่ยงโยเบี่ยงซ้ายเลยโย
1: เบี่ยงซ้ายหน่อย
2: หดอีก
1: หดลง
3: การช่วยแม่วัวตัวนี้เป็นไปด้วยความลุ้นครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับก็สามารถช่วยแม่วัวได้ส่วนเจ้าของวัวก็ไปครับและทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้ผมสัทธาคุณดำเกลี้ยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยงานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดาสีฟ้านิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและซิ้นตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆซิ้นหรือว่าผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะพาไปชมคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในต่างแดนที่ได้พบเห็นกันอีกครั้งค่ะเมื่อโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นท่านโมเดลทำคอนเทนต์ชุดไทยค่ะด้วยการนุ่งชุดไทยแบบต่างๆนะคะพร้อมความวิจิตรสุดประณีตของเครื่องแต่งกายถนิมพิมพาพรงานช่างทาทุกสมัยให้ความรู้สึกคลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งในคลิปสนุกสนานกับการนุ่งชุดไทยเดินไปตามถนนสายสำคัญและปรากฏตามแลนด์มาร์คใหญ่สถานที่ต่างๆของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ

ก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมทำคอนเทนต์สนุกๆ นุ่งชุดไทยผ้าไทยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแบบนี้กันเยอะๆนะคะเพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยผ่านเครื่องแต่งกายในฐานะที่เราเสนอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในการประชุมสมัยที่21ปลายปีนี้ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะชวนให้ยิ้มได้อีกแล้วเพราะเมื่อวานนี้14ตุลาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องแพรวรัติการอํารอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเยาวชนคนเก่งร็อกเกอร์สาวไทยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกที่โด่งดังนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอความเป็นไทยทองจันโสมาผ้าบาติกพรณากันและผ้าไหมมัญจาคิรีถ่ายทอดทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิสะท้อนให้เห็นว่า

0: านเข้ากับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะขยับมาที่ความสุขความสนุกสนานครั้งใหม่เอาใจสายคอนเสิร์ตภาพยนตร์เอนเตอร์เทนกันบ้างค่ะกับโปรเจกต์พิเศษของแฟนเพลงพระดอกที่ไม่ควรพลาดนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีกว่า30ปีของวงไปด้วยกันค่ะในพระดอกซีซั่นลูนาติกซัมเมอร์ฤดูประหลาดจองบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ค่ะ
1: เตรียมย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำและมิตรภาพที่เติบโตมาพร้อมกับบทเพลงของวงดนตรีที่ขึ้นชื่อว่าเล่นสดได้มันสุดๆสำหรับพาราด็อกกับโปรเจกต์พิเศษที่รวมคอนเสิร์ตภาพยนตร์สารคดีและคอลเลกชันสุดแรร์เพื่อฉลองการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีกว่า30ปีของวงอย่างพาราด็อกซีซั่นลูนาติกซัมเมอร์ฤดูประหลาดโปรเจกต์พิเศษที่หยิบเอาเรื่องราวจากอัลบั้มแรกเมื่อปี1996ลูนาติกแพลเน็ตมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การฟังเพลงซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญที่แฟนเพลงไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นพาราด็อกด็อกฟิล์มภาพยนตร์สารคดีที่จะพาไปสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังมิตรภาพและการเดินทางกว่า30ปีของวงพาราด็อกในมุมมองที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเตรียมเข้าฉายในวันที่3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์พาราด็อกฟิล์มไลฟ์คอนเสิร์ตประสบการณ์สุดประหลาดครั้งแรกและครั้งเดียวที่ภาพยนตร์และการแสดงสดล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีโดยจะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมที่คราว11 Bangkok และ Lunatic Summer Collection คอลเลกชันพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อโปรเจกต์ฤดูประหลาดครั้งนี้โดยเฉพาะและจะไม่มีการผลิตซ้ำเป็นของแรร์ไอเทมที่เหมาะสำหรับแฟนเพลงและคนที่เติบโตมากับบทเพลงของ Paradox ที่อยากเก็บความทรงจำครั้งนี้ไว้เป็นของสะสมแฟนเพลง Paradox ตัวจริงเสียงจริงที่ไม่อยากพลาดงาน Paradox Season ที่30ปีจะมีครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เตรียมตัวกดบัตรกันให้พร้อมนะคะโดยจะเปิดให้จับจองบัตร Paradox Filmไลฟ์คอนเสิร์ตพร้อมกันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงตรงเป็นต้นไปทางอีเวนต์ป๊อปค่ะ

0: เรามาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่น่าจะถูกใจแฟนซีรีส์จีนแนวตั้งและสายคอนเทนต์ไม่น้อยเพราะล่าสุดซีคอนบางแคเขาเนรมิตยุทธภพให้เหล่าจอมยุทธทั้งหลายได้ไปประลองฝีมือกันค่ะในงานลมปราณสถานยุทธภพ 15-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าอยากแต่งตัวด้วยชุดจีนโบราณแบบผมหรือว่าสวมบทเป็นจอมยุทธนะครับก็ต้องไม่พลาดงานนี้นะครับลมปานสถานยุทธภพครับที่ซีคอนบางแคแห่งนี้พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ส่งตรงจากประเทศจีนครับ
2: เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นภูเขาจอมยุทธดินแดนที่พาผู้ชมย้อนเข้าสู่บรรยากาศของยุทธภพในจินตนาการเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของหนังจีนกำลังภายในครับกับงานลมปานสถานยุทธภพ The Inner Force ที่ชวนผู้ชมออกเดินทางสู่โลกแห่งจอมยุทธสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะการต่อสู้แบบจีนและเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกและทดลองทำภารกิจด้วยตนเองผ่านศาสตร์วิชาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในตำนานทั้ง5ทั้งมังกรพยัคฆ์ตั๊กแตนนกกระเรียนและอักษรพิษแต่ละสัญลักษณ์ชวนให้นึกถึงลีลาการต่อสู้ที่แตกต่างกันทั้งความแข็งแกร่งความว่องไวความแม่นยำและการเคลื่อนที่ที่ผิวไหวเป็นคัมภีร์ภารกิจเพิ่มอรรถรสในการเดินชมงานให้กลายเป็นการผจญภัยของโลกจอมยุทธนั่นเองครับ

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือการแสดงศิลปะการต่อสู้แบบจีนที่ส่งตรงจากเมืองจีนครับมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกพลังและการควบคุมร่างกายที่ต้องอาศัยความแข็งแรงสมาธิความแม่นยำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นเสน่ห์ของวิทยายุทธที่ผู้ชมมักคุ้นเคยจากภาพยนตร์จีนกำลังภายในนั่นเองครับนอกจากการแสดงแล้วนะครับบรรยากาศภูเขาจอมยุทธ3ยอดลานหยินหยางและมุมถ่ายรูปที่ชวนให้ทุกคนสวมบทเป็นจอมยุทธสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนโบราณผ่านชุดดาบผู้เปี่ยมด้วยความกล้าหาญหรือจอมยุทธหญิงผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับซึ่งก็สามารถ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ค่ะวันนี้ได้มีการจัดงานทีมเวลคัมเซเรโมนีนะคะด้วยการเชิญธงชาติไทยแต่ละประเทศทั้งหมด45ชาติขึ้นสู่ยอดเสาถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์อย่างเป็นทางการค่ะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่าล่าสุดวันนี้พลตรีโอสถภาวิไลในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนพาราของไทยเราพร้อมด้วยนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนำทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานทีมเวลคัมเซเรโมนีที่แอตเลตพลาซ่าบริเวณท่าเรือนาโกย่าค่ะภายในงานได้มีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะคะโดยทางฝ่ายจัดกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมงานได้เพียงชาติละ14คนเท่านั้นค่ะก่อนที่ธงชาติไทยจะถูกเชิญขึ้นในช่วงที่2เวลาประมาณ 11:30 นตามเวลาบ้านเรานั่นเอง
1: จากนั้นพลตรีโอสถภาวิไลได้รับมอบของที่ระลึกจากฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะนักกีฬาได้ถ่ายรูปร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ครับสำหรับกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทำนักกีฬาไทยวางเป้าไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับที่ทำไว้27เหรียญทองโดยมีลุ้นจากหลายชนิดกีฬาครับเช่นวีลแชร์เรซซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดครับสายสุนีนำทัพวิวแชร์ฟันดับไทยลงฝึกซ้อมสังเวียนจริงวันแรกก่อนที่จะประเดิมชิงชัยวันที่19ตุลาคมนี้นะครับในศึกเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นครับนักกีฬาวิวทัพโดยแววสายสุนีจะนะเจ้าครั้งแรกนะครับที่นาโกย่าซิตี้อินาเอสปอร์ตเซ็นเตอร์โดยมีนายวิศวกรมกีฬาคอมพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายไปทุนแซจิ่วผู้อำนวยการสมาคมกีฬาคอมพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและอัปเดตความพร้อมในภาพรวมของทีมนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะลงสนามเป็นอย่างมากครับเพื่อเป้าหมายต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจวเงิน5เหรียญทองแดงโดยมีจีนและเกาหลีใต้ครับเป็น2คู่แข่งสำคัญในการลุ้นเหรียญครั้งนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับทีมชุดนี้หญิงค่ะโดยนักกีฬาหญิงมี7คนด้วยกันนำทีมโดยพี่แววสายสุนีจันนะดึงนักกีฬาชาย7คนด้วยกันค่ะได้แก่วิสิตกิ่งมะนาวชิติพัชเจริญตาบุญสิริสนิทเหมือนวัยภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดใจกฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตการแข่งขันวิลแชร์ฟันดาบจะแข่งขันวันที่19ถึง24ตุลาคมนะคะที่นาโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะดาวเด่นเอเชียนพาราเกมคราวนี้ต้องยกให้กับพี่แววสายสุนีจันนะค่ะตำนานวิลแชร์ฟันดาบของไทยเรากับ27ปีแล้วนะคะในการรับใช้ทีมชาติคว้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาคนพิการเบอร์1ของทวีปเอเชียและพี่แววยังสู้ต่อค่ะพร้อมที่จะล่าแชมป์สมัยที่8ในไอจินาโกย่าไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

จันนานักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยระดับตำนานผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีวิวแชร์ฟันดาบโลกจากผลงานสุดยิ่งใหญ่เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี2004ที่กรุงเอเธนส์พร้อมขึ้นโพเดียมสูงสุดหยิบเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในชีวิตและจารึกสถิติเป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาหญิงไทยในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยจากนั้นยืนระยะความสำเร็จมาอย่างยาวนานเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้ว6ครั้งด้วยกันค่ะทำได้มากถึง5เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานล่าสุดในปารีสเกมเมื่อปี2024สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่สามารถกวาด3เหรียญทองในประเภทบุคคลจากดาบเซเบอร์ฟรอยและเอเป้ในมหกรรมกีฬาเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชีย

0: ปิดทับรับใช้ชาติมาสู่เอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่าคราวนี้แม้อายุจะล่วงเลยสายสุนียังคงไม่หยุดล่าฝันและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งรับใช้ชาติแม้พละกำลังจะมีถดถอยลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายรักษาแชมป์คว้าเหรียญทองให้ได้อีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: สำหรับในแมตช์ครั้งนี้นะคะตั้งเป้าจริงๆอ่ะในส่วนตัวจริงๆก็คือว่าจะไปรักษาแชมป์ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วได้1เหรียญทองนะคะแต่คราวนี้ก็คงคิดว่ายังไงก็เอาเหรียญแรกก่อนคือเหรียญทองน่าจะ 100% ค่ะเหรียญทองนี้ค่ะในประเภทบุคคลดาบเอเป้นะคะแล้วก็จะมีประเภทบุคคลอีก2อีเวนต์ก็คือฟอยกับเซเบอร์นะคะก็วันเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็หนักพอๆกับพาราลิมปิกเลยก็คือประเทศจีนทุกๆครั้งที่แข่งก็ชิงกับประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะอีก2อีเวนต์ก็คิดว่าจะพยายามให้ดีที่สุดจะทำให้เป็นเหรียญที่2เหรียญที่3ให้ได้แต่ขั้นแรกก็คือหวังแค่1เหรียญทองก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็เหรียญที่ตามมาก็คงได้เหรียญอยู่นะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่าที่แน่ๆก็9อีเวนต์ก็คงจะเป็น9เหรียญค่ะ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นสายสุนีให้ความสำคัญมากนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีคราวนี้จะลงแข่งขันมากถึง9ประเภทด้วยกันค่ะแบ่งเป็นบุคคล3รายการประเภททีม3รายการและมิกซ์ทีมอีก3รายการครบทั้ง3ดาบคือเอเป้ฟอยและเซเบอร์นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันมาแล้วดังนั้นจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อหวังคว้าอย่างน้อย3เหรียญทองจากประเภทบุคคลครบทั้ง3ดาบค่ะส่งแรงใจตามที่หวังนะคะนับว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่น่ายกย่องชื่นชมค่ะเป็นแรงผลักดันถึงความใจสู้ไม่ท้อถอยแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อมแต่เชื่อว่าหากมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ปรากฏให้กับผู้คนทั่วทั้งโลกได้เห็นอย่าง
2: จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมนักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยประกอบไปด้วยใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ไปแข่งขันลงแข่งขันรายการทีมสปินนะครับผลปรากฏว่าทีมไทยทำเวลา 44.183 วินาทีรั้งอันดับ13จากทั้งหมด19ชาติและได้อันดับ3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนอกจากนี้อันดับโอลิมปิกแรงกิ้งขยับจากอันดับที่15ขึ้นผ่าน28ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักปั่นไทยโอเมดอีก1รายการครับโดยมีนรเศรษฐาดาบุญมาลงแข่งขันในวันที่16ตุลาคมนี้ครับ
3: ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยในปี2026ค่ะซึ่งกำหนดแข่งขันในช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมท.และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกนะคะรายการ FISU World University Championship Golf โดยมีนางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นประธานค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไทยโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่2นะคะต่อจากครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2004แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมหญิงทีมชายค่ะมีนักกอล์ฟปัญญาชน151คนจาก20ประเทศทั่วโลกเตรียมดวลวงสวิงไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและจีนค่ะ
4: ทางอวเองก็มุ่งหวังค่ะว่าให้แบบน้องๆเองก็ได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาแล้วก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟสู่ระดับนานาชาติด้วยอีกครั้งนะคะได้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายนะคะได้เข้ามาร่วมทำงานได้ฝึกประสบการณ์การทำงานระดับโลกแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ไมตรีจิตนะคะในลักษณะที่ของคนไทยเรามีคุณลักษณะที่อ่อนโยนนะคะ

0: ่งเสริมตรงนี้ค่ะให้แบบเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเวทีกีฬาระดับนานาชาติครั้งนี้ค่ะ
1: สำหรับทีมชาติไทยเตรียมส่งนักกีฬาลงชิงชัยรวมทั้งหมด6คนนะครับทีมหญิง3คนประกอบด้วยทันพิชชาติงสมิธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและปริญญาพรรุ่งระวีกับหทัยรัตน์คลังเมืองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมส่วนทีมชาย3คนครับได้แก่กฤษดาเล็กเรืองสิทธิ์และปราณภูลเพิ่มจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับประพังกรหนูประชุมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีครับประเทศไทยเตรียมจัดมหกรรมเรือยาวนานาชาติในวันที่5และ6ธันวาคมนี้นะครับที่จังหวัดระยองมีนักกีฬาจาก11ชาติมากกว่า 1,100 คนร่วมชิงชัยครับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าอีแกตนะฮะและสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2519 Thailand International Dragon Boat Festivalกำหนดจัดระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองภายในงานมีผู้บริหารจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวที่นันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติ Thailand International Dragon Boat Festival จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬาเรือมังกรจากนานาชาติเข้าร่วมประลองความสามารถในกีฬาที่ต้องอาศัยพละกำลังความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวครับ
2: และครั้งนี้เราต้องการให้นักกีฬาเยาวชนที่การไฟฟ้าสนับสนุนเนี่ยนะครับได้พัฒนาต่อยอดไปอีกก็คือในระดับนานาชาตินะครับซึ่งเป็นการต่อยอดของทางการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้3ข้อหลักก็คือเรื่องเกี่ยวกับมวลชนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลิศนะครับเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่จะช่วยกรุณาเผยแผ่ไปตามที่ต่างๆให้ประชาชนมาร่วมกันเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จกันมากที่สุดครับขอบคุณมากครับ
3: สำหรับการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival ชิงชัยกัน2ประเภทเรือค่ะได้แก่เรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายมีทั้งรุ่นทั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน24ปีและรุ่นอาวุโส40ปีขึ้นไปนะคะมีนักกีฬามากกว่า 1,100 คนจาก41สโมสรใน11ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยจะจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้ค่ะการแข่งขันมวย RWS นะคะพอใจภาพรวมของศึก Noctable Face ค่ะประสบความสำเร็จและมันเร้าใจค่ะหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการแข่งขันมวย Power by Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยที่ดูเดือดที่สุดตลอดกาลนะคะจัดกันที่เวทีราชดำเนินค่ะได้จบลงอย่างยิ่งใหญ่และเร้าใจแฟนหมัดมวยมากที่สุดดวลกัน7คู่มวยมันนะคะสร้างสรรค์คุณภาพจัดหนักจัดเต็มค่ะทำให้ครั้งนี้มีเงินรางวัลแจกโบนัสมากถึง3,475,000 บาทค่ะด้านคุณเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายการ RWSและในฐานะกรรมการบริหารเวทีราชดำเนินได้บอกนะคะว่าเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่และเร้าใจที่สุดตลอดการของวงการมวยไทยทั้งเรื่องของบรรยากาศในสนามรวมถึงคู่มวยทั้ง7คู่ที่นำมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้คัดสรรมาอย่างเต็มที่ทำให้การแข่งขันคราวนี้ไม่ผิดหวังค่ะ
4: ถ้าหวังเรื่องความมันนะครับผมพร้อมกับการดูมวยไทยในรูปแบบไฮเลเวลหรือว่ามวยไทยที่มีทักษะระดับสูงแต่ว่าต่อยมันต่อยสนุกต่อยเอนเตอร์เทนนิ่งเนี่ยรายการนี้จะเป็นรายการหลักนะครับผมของ RWS เลยที่เราจะโชว์ให้ต่อยมันสุดๆเนี่ยต่อยกันเป็นอย่างไรนะครับก็รายการนี้ครับสนุกแน่นอนครับ
1: สำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่ RWS จะมีนัดใหญ่นะครับศึกประวัติศาสตร์ครับในศึกRS ครับGolf LPGA ทัวร์รายการBuick LPGA

0: จบวันแรกจีโน่อัธยาธิติกุลแชมป์เก่าและมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยทั้งของชเวเฮเยจินมือ27ของโลกจากเกาหลีใต้ระเบิดฟอร์มทำวันเดียว8อันเดอร์พาร์ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆดีที่สุดเป็นชเนตตีวรรณแสนครับมืออันดับ59ของโลกสกอร์4อันเดอร์พาร์แพตตี้ประภังกรธวัฒนกิจสกอร์อีเวนต์พาร์ครับอยู่ที่อันดับ23ร่วมปาจารีอนันต์นฤการเกิน1โอเวอร์ครับอยู่ที่อันดับ26ร่วมครับเอริยาจุฑานุการเกิน6โอเวอร์อยู่ที่69ร่วมครับนัทกฤตตาวงทวีลาภเกินอยู่8โอเวอร์อยู่อันดับที่73ร่วมและอภิชยายุบลเกินอยู่8โอเวอร์อันดับอยู่ที่76ร่วมครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูจังหวะลูกยิงแบบจักรยานอากาศนะคะของมาเตอุสโบกูสที่ยิงให้กับต้นสังกัดฮูสตันไดนาโมไล่ตามตีเสมอซานติอาโก FC ไป2ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X
2: Anchored in there for
3: you. We don't know what they are. It's just your ability to read.
4: ปี 2000 ภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณพริมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้นะคะพาไปดูงานใหญ่ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะวันนี้มีเวทีสำคัญเพื่อจะมาหารือแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหลังจาก IMF ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าทั่วโลกกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านค่ะทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตราคาพลังงานภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดตามจากคุณสถานุนาถสิริกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เนื้อหาการประชุมนะครับก็วันนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอนะครับการรับมือความผันผวนในอนาคตนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางเข้าศูนย์ประชุมวันนี้เองเนี่ยอาจจะมีการปรับกันนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยครับเยอะเลยครับก็เรื่องของเนื้อหานะครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับเอาเรื่องของเนื้อหากันก่อนนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีวงเสวนานะครับที่นำเสนอขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ยืดหยุ่นรองรับความเสี่ยงเสวนาหลายท่านนะครับบิ๊กเนมทั้งนั้นนะครับมีทั้งท่านรองเอกนิตินะครับมีทั้งคุณคริสตาลิน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาประธานยูโรกรุ๊ปเข้าร่วมวงเสวนาด้วยนะครับสาระสำคัญก็เน้นไปที่การวางกรอบยุทธศาสตร์รับมือกับความผันผวนของทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของข้อเสนอต่างๆนะครับทางท่านรองเอกนิติเองก็ได้พูดถึง4มรสุมหลักนะครับก็มีทั้งวิกฤตพลังงานการแบ่งขั้วภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของการมาของทาง AI 4อย่างนี้นะครับทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบรวมถึงไทยด้วยนะครับก็ในเวทีวงเสวนาทางท่านรองเอกนิติเองก็ได้พูดถึงแนวทางการรับมือของไทยด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายใต้หัวใจหลักนะครับก็คือการรักษาวินัยการเงินการคลังยังคงเหมือนเดิมเริ่มจากการเร่งช่วยเหลือ SME และผู้มีรายได้น้อยให้ปรับตัวรับมือได้ลดการพึ่งพาภายนอกด้วยการเพิ่มการค้าในภูมิภาคอันนี้น่าจะหมายถึงอาเซียนนะครับแล้วก็การดึงเรื่องของการลงทุนการยกระดับแรงงานเรามีเรื่องของการลงทุนเรามีเรื่องของ FDI นะครับที่ตอนนี้ยังคงทำสถิติต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เองก็มีการพูดถึงตัวเลขเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวเลขของเรา GDP เนี่ยควรจะอยู่เท่าไหร่ซึ่งทางรัฐบาลเองยังคงมั่นใจนะครับว่าศักยภาพของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่หลักตัวเลข GDP นะครับคือ 3% ด้วยกันแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการมุ่งยกระดับแรงงานพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็ตอนนี้ที่เราพูดถึงก็จะมีเรื่องของ Data Center แล้วก็เรื่องของ AI นะครับส่วนภาพรวมถ้าเกิดจะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยยังคงให้น้ำหนักแล้วก็ความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางเรื่องของหนี้สูงดอกเบี้ยแพงต้นทุนการทางการเงินสูงนะครับสงครามส่งผลต่อราคาพลังงานการเปลี่ยนแปลงของ AI คือต้องบอกว่า 4-5 mood and tone เนี่ยนะครับหลักประมาณนี้เลยครับไม่หนีไปจากนี้แน่นอนแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาหลักในการพูดคุยกัน

0: ไม่ใช่แค่ในวันนี้นะครับก็คือพูดคุยกันตั้งแต่วันแรกของการประชุมเลยนะครับส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงกันนะครับแล้วก็บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้เช่นเคยมีกิจกรรมผ่อนคลายนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตลอดทั้งวันนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระบี่กระบองนะครับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยก็เป็นการสาธิตนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ใส่กันยับนะครับค่าตัวไม่รู้ว่าทางกระทรวงการแบงค์ชาติจ้างมาเท่าไหร่นะครับโอ้โหเห็นบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เข้ามาร่วมฟาดกันยับเช่นเดียวกันนะครับไฟนะครับเหมือนว่าจะมีทางท่านรองเอกนิติแล้วก็ทางท่านผู้ว่าวิไทยเนี่ยเข้าชมด้วยอันนี้เนี่ยมีนัดหมายรวมกันเนี่ยประมาณสัก100กว่านัดหมายนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนไปในวันนี้นะครับคือการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมนะครับปรับใหม่หมดนะครับเนื่องจากรองรับการชุมนุมบางส่วนแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเมื่อวานนะครับฝนตกหลังเลิกงานนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานหยุดยังครับฝนหยุดแล้วนะครับทีนี้การจราจรตอนนี้นะครับก็ยังคงปิดการจราจรอยู่นะครับถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งถึงแยกอโศกมนตรีนะครับถึงแยกพระราม4ยังคงปิดอยู่นะครับรถที่สามารถเข้าออกได้ยังต้องเป็นรถที่อนุญาตเข้าร่วมงานนะครับแต่ว่าผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้น MRT ด้านใต้นะครับเปิดปกติรวมถึงการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเดิมทุกจุดภายว่าทาง IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเพิ่มเนี่ยจะหลอนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสถานุณพัทลุงนะคะก็สดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่ทำให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการรับมือกับวิกฤตต่างๆแต่ว่าประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะวันพรุ่งนี้สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะก็จะเป็นช่วงของการประชุมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมีประชาสัมพันธ์ล่าสุดนะคะแจ้งการจราจรนะคะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนี่นะคะพรุ่งนี้นะคะประชาสัมพันธ์นะคะว่าสำหรับ MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะย้ำอีกที MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุมนะคะก็จะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 น.ส่วน MRT อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ
2: ใต้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแล้วนะครับทำให้จังหวัดสงขลาได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะขณะที่จังหวัดจันทบุรีก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอสอยดาวส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนหลายหลังแม้ว่าตอนนี้น้ำจะลดแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาวที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่บ้านนากระชายหมู่12ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวครับเพราะว่าถูกน้ำป่าไหลหลากลงมาจากคลองทรายขาวซึ่งเป็นต้นน้ำเทือกเขาสอยดาวไหลบ่าเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้สภาพความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับชาวบ้านท่านหนึ่งคือนางกาญจนาขำดวงเล่าว่าเมื่อวานที่ชาวบ้านสังเกตเห็นครับว่าปริมาณน้ำในคลองทรายขาวได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นปุบปับน้ำป่าก็ไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วและพัดเอาดินโคลนสวะเข้ามาถึงในบ้านใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์น้ำพัดเนี่ยถึงได้สงบจากนั้นก็รีบทำความสะอาดนำดินโคลนออกจากบ้านครับ
3: เป็นเกือบ 2-3 ชั่วโมงมีแต่ขี้โคลนทั้งนั้นเลยเนี่ยขี้โคลนเยอะก็เช็ดๆนอนไปก่อนก็ลองก็เอาที่นอนกับไอ้ผ้ามุ้งครอบแล้วก็หมอนผ้าห่มมาให้ก็มาปกติอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ขวางเพราะก็ยังเบากว่าที่อื่นที่อื่นมันหนักกว่านี่ของเขาอ่ะมันหนักกว่าเราอันนี้นานๆจะมาทีนึงถ้าไม่มีต้นไม้มันก็น้ำมาปกติทีนี้ต้นไม้มันไหลมาตามคลองมันก็เลยขวาง
2: ในเรื่องแนวทางการช่วยเหลือนะครับนายสิริชัยโสภิจเจริญรองนายกเทศมนตรีตำบลสายดาวบอกว่า
4: เครื่องนอนกับพวกอาหารเย็นมาให้แล้วกำลังให้หัวหน้างานป้องกันมาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็จะรายงานให้ทางอำเภอทราบ
5: ทีเนี้ยตรงเนี้ยเดิมอ่ะไม่มีปัญหา

0: น้ำก็ไหลตามเส้นทางน้ำตามปกติแต่เมื่อวานเนี่ยน้ำมวลน้ำเนี่ยมันจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็มีพวกเศษไม้ที่มันแห้งแล้วก็ทั้งที่มันลงมาใหม่เนี่ยมาอุดตรงคลองเดิมทำให้เส้นทางน้ำเนี่ยเปลี่ยนเข้ามาตรงคลองเขาเรียกคลองส่งน้ำนะครับที่อยู่เล็กๆที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางน้ำพอเปลี่ยนทิศทางน้ำมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งบ้านคนเรือนของชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำอยู่แล้วมันก็ไหลผ่านบ้านไปเลยนะครับ
1: ไปดูที่ชัยนาทครับน้ำที่ท่วมอำเภอสัพพยาตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับทีมช่างจิตอาสาสวทชัยนาทก็ลงพื้นที่นำรถวีลแชร์ไฟฟ้าคันใหม่ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบให้กับนายบุญเสริมศรีสุขผู้พิการถึงบ้านแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรอบคันให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนายบุญเสริมบอกว่าดีใจมากครับที่ได้รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าคันใหม่เนื่องจากว่าคันเดิมก็ทรุดโทรมมากแล้วแล้วตอนนี้น้ำลดก็จะได้ใช้เดินทางได้อย่างสะดวกครับ
2: ดีใจครับได้ของใหม่แล้วคันเก่ามันแย่แล้วสมก็ขอขอบคุณท่านที่บริจาคเงินมาครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1 3 6 7 11และ12ในตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยได้มอบสิ่งของจำนวนทั้งสิ้น244ชุดลงใต้นะครับตอนนี้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วที่จังหวัดสงขลานายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยจัดตั้งจุดปฏิบัติการและกระจายกำลังในพื้นที่เสี่ยงภัย5จุดได้แก่บริเวณโกโฮเซลที่ตำบลคลองหงศาลาต้นโพตำบลคลองหงปั๊มเชลตำบลคลองแหบ้านควรสันติแล้วก็โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันอำเภอโคนลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีครับ
3: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชาวบ้านตำบลคลองอุดมชลจรยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมสูงนะคะบางจุดเนี่ยน้ำลึกเกือบ1เมตรค่ะจึงอยากให้หน่วยงานพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นจุดก็เกือบ1เมตรค่ะชาวบ้านต้องนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดพักไว้บริการเดินทางเข้าออกก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วบางส่วนก็มีการเปิดร้านขายของชำด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมตัวบ้านสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำในคลองสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำผุดมาจากท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้สินค้าภายในร้านตู้ทำน้ำแข็งเครื่องปั๊มน้ำเสียหายค่ะ
4: ไม่ได้เปิดค่ะอาทิตย์แรกปิดเพิ่งจะมาเปิดได้อาทิตย์ที่สองค่ะที่ท่วมค่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่แต่ด้านในมันคือมันออกไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะก็เปิดลูกค้าเดินมาก็ข้างในเขาไม่มีอะไรกินก็ออกมาซื้อของข้างนอกอะค่ะตั้งแต่น้ำท่วมออกไม่ได้ค่ะขายแต่ของเก่าอยู่รถออกไม่ได้ค่ะ
5: การเดินทาง
4: ลำบากมากเพราะว่าเด็กออกไปฝ่าจะออกไปคือลำบากมากน้ำมันลึก
3: ชาวบ้านอีกรายบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มานานเกือบ20ปีนะคะแต่ว่าน้ำปีนี้เนี่ยท่วมหนักที่สุดแล้วก็เข้าท่วมบ้านเป็นครั้งแรกเข้าท่วมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เก็บของไม่ทันต้องแก้ปัญหาด้วยการนำไม้กระดานมาต่อเพื่อให้พื้นบ้านเนี่ยสูงขึ้นก็อยากให้หน่วยงานนำเรือผลักดันน้ำเข้าไปช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที
6: ่เช้ามาเต็มเลยทีนี้เอาไม่อยู่ประมาณนั้น
5: ทีนี้ตัวพื้นบ้านที่เราเติมท่วมนี่คือเติมตอนสถานการณ์นี้เลยใช่ไหม
6: ก็ประมาณท่วมได้3วันแล้วก็คือเราก็เตรียมอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยก็เลยต้องปล่อยให้ท่วมถึงหน้าแข้งในบ้านนะไม่ทันก็ปล่อยตู้อะไรก็ปล่อยก็เลยไม่อยากจะลงเยอะมันกัดเท้าอะนะมันเจ็บอะมันเดินก็เดินไม่ไหว
5: น้ำลงบ้างไหมคะ
6: ลงค่ะตอนแรกมันเลยมาถึงในนี้เลยนะเนี่ยตรงไอ้ท่อสีนั่นขึงด้านเลยนั่นมันก็ลงไปเหลือเท่านั้นแหละ
5: มีการแบบว่าดันน้ำ

0: ค่ะ
1: ก็อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล้วก็เออทำวิธีไหนก็ได้ที่เขาแบบเออผักให้ไปหน่อยเพราะคนในหมู่บ้านอ่ะมันเยอะทำงานสนามบินอ่ะแล้วเข้าเป็นกะกันมีกลางคืนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยลำบาก
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครก็ยังวางใจไม่ได้นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีฝนหนักก็ตามล่าสุดครับกทม.ได้แจ้งนะเตือนด่วนถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็จะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้นทั้งในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบังครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณข้างวัดวชิรธรรมวาสที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกชุมชนนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักจะเข้าไม่ถึงนะครับก็พบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ขณะที่บ้านเรือนและทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายก็มีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดน้ำสูง 20-30 เซนติเมตรครับอย่างชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งนายสุรชัยไหลหลังซึ่งอยู่ที่นี่มากว่า47ปีบอกว่าถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็ท่วมสูงมากกว่าปกติด้วยเพราะมีฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันแม้ว่าช่วงจากอาคารบ้านเรือนก็ยังสัญจรด้วยความยากลำบากและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังกทม.ประกาศเตือนให้ระวังระดับน้ำรอบใหม่
3: จากตอนแรกที่ตอนน้ำท่วมครั้งแรกก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะใช่แต่น้ำครับน้ำได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทม.ได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทม.ก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสกสสก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
2: ด้านนางมนัสนันไหลหลังชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดขณะนี้นะครับนอกจากเรื่องระดับน้ำแล้วก็คือเรื่องปริงซึ่งมากับน้ำท่วมครับรวมถึงยังมีความกังวลระยะยาวเรื่องสารเคมีกับสารพิษปนเปื้อนที่อาจจะไหลมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วย
4: วันนี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงขุมทองเขตหนองจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีรมย์อะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวค่ะ
2: ทางนี้ทางกทม.และสำนักการระบายน้ำยืนยันนะครับว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
5: พบปลาในกระชังเนี่ยขึ้นมาลอยตายเป็นจำนวนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เร่งต้องเข้าไปตรวจแล้วจากการไปตรวจสอบก็พบว่ามีอาการผื่นผิวหนังค่ะจึงมีการวางแนวทางตรวจประเมินสุขภาพเพิ่มเติมตามระดับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสกับสารปิโตรเคมีในพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้น73คนนะคะพบว่ามี 52% ที่พบอาการผิดปกติโดยอาการที่พบมากก็คือผื่นผิวหนังและประชาชนได้ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือได้กลิ่นสารเคมีแต่ยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าเกิดจากสารปิโตรเคมีเพราะจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์มาประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมกับมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจ

0: พิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดสำหรับแผนระยะต่อไปนะคะจะมีการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงปานกลางและต่ำเพื่อกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลกรมควบคุมโรคยังได้ส่งปัสสาวะเพื่อตรวจสารอินทรีย์ระเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนและมีอาการสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหากมีผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรืออาการผิดปกติอื่นๆควรออกจากบริเวณเสี่ยงและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสให้ทราบ
1: มาที่เรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชาวรังสิตปทุมธานีครับหลายคนก็บอกว่าได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำไปซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายครับที่ชุมชนซอยรังสิตนครนายก4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากที่น้ำเคยท่วมสูงตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือร่องรอยความเสียหายซึ่งแต่ละหลังก็เสียหายแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของน้ำที่ท่วมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกน้ำล้อมอยู่ทำให้ใช้ชีวิตยากลำบากอาศัยแล้วการยื่นหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเงินที่ได้ก็หมดไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือน
2: ได้รับการเยียวยา
3: ได้แล้วจะได้แล้วเราเสียหายแล้วก็มาซ่อมเองก็เป็นส่วนนั้นที่ซื้อซ่อมใช่ไหมประมาณนั้น
4: กลับได้รับแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะแอปทางรัฐเนี่ยเขาก็ไวดีก็
5: ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการที
4: ่ไม่ถึงอาทิตย์นะ
5: ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้เลย
4: ครับ
6: ที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่ยกเครื่องซักผ้าไปทางโน้นยกอะไรไปหมดเลยนะพอยกทันแต่รถก็ต้องเอาไปนู่นถนนไว้ถนนแต่ไม่เข้านี่ไงถ้าเข้านี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้ว
5: เราได้รับการเยียวยาแล้วหรือยังคะถึงเรื่องของการยื่น
6: เขาก็ยื่นกันไงเนี่ยพวกหอพักก็ยื่นพวกเช่าห้องก็ยื่น
5: เพราะว่าช่วงนั้นออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้
6: ไม่ได้ยื่น
5: ตอนนี้ได้กันแล้วหรือยัง
6: บางคนก็ได้ยังบางคนก็ยังไม่ได้เพราะยื่นช้าบางคนก็ทำไม่เป็นต้องไปให้คนที่เขาทำเป็นให
5: ้ต้องช่วย
6: กันมีคนทำไม่เป็นไง
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยดำเนินการสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะนอกจากนี้ตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาก็ได้ทยอยโอนเงินเพิ่มเติมให้ประชาชนอีกกว่าแสนครัวเรือนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รายละเอียดว่าได้ร่วมกับธนาคารออมสินส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันนี้นะคะก็คือ15ตุลาคมเมื่อเวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ค่ะทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ธนาคารออมสินได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมา
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

0: ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือใน4มิติสำคัญทั้งการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมือแหลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ22ปีควบคู่กับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆสำหรับการหารือเต็มคณะในครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักเริ่มจากด้านการค้าและการลงทุนซึ่งทางสวิตเซอร์แลนด์ยังครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปยุโรปนะครับทั้งสองประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความตกลงการค้าเสรี EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วรวมทั้งเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจสวิสในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือยังครอบและเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและเตรียมจัดซื้อคาร์บอนเครดิตมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้ขยายความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของการแถลงข่าวร่วมกันนะครับว่าผลลัพธ์จากการหารือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วย
1: กรรมธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นะคะได้เห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือโดยตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศรวมถึงการจัดทําข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการและพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ขณะที่ดร.บัตรอับเดลอาตีเห็นว่าทั้งสองประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยจะเริ่มจากการเยือนอียิปต์ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีของไทยในปีหน้าขณะเดียวกันยังเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนด้านการค้าอียิปต์พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูสู่แอฟริกาสำหรับประเทศไทยทั้งนี้ที่ประชุมจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

0: แห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: การประชุมครับแต่ก็ได้ขอความร่วมมือกับสสนะครับให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้วก็เน้นย้ำให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดณอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถึงแนวทางในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่มีความหนักใจหรือความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเชื่อมั่นในกรอบแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ขอความร่วมมือสสทุกคนนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหรือการตอบโต้ทางการเมืองเพื่อให้ทุกการขับเคลื่อนของสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนไปสู
0: ่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงกรณีเพจทางของกรมโยธานะคะได้โพสต์โต้คำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องขัดแย้งแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจข้าราชการและไม่ได้มีคำสั่งจากปลัดกระทรวงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวถึงกรณีเพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำพูดของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อกระทรวงมหาดไทยว่าการออกมาพูดของทางการและของกระทรวงและกรมออกมาเคลื่อนไหวนั้นนายธีรพัฒน์ยอมรับว่าไม่เหล่านี้เกิดความสงบสุขซึ่งแต่ละเพจเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2: อ๋อคงไม่ได้สั่งการหรอกครับเพียงแต่กำลังบอกว่าอยากจะให้การปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปนะครับก็จะมีการทำงานที่อาจจะหลากหลายรูปแบบกันไปซึ่งไม่มีความที่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่คำแนะนำต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับในส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องปกติของอดีตข้าราชการนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้ที่ทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดความสงบสุขกันนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจแก่ข้าราชการนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างด้วยความตั้งใจนะครับที่เขาอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงที่ทำงานเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับจะได้ไม่มีการที่จะเสียความตั้งใจนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองของ IMF นะครับที่ส่งถึงผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในสถานการณ์ที่หนี้กำลังท่วมโลกครับ IMF คาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะโลกนั้นจะแตะ 100% ของ GDP ภายในสิ้นทศวรรษนี้นะครับการมีหนี้มากๆนั้นหมายถึงฐานะการคลังที่อ่อนแอครับและถ้าจะกู้ใหม่ก็ต้องเจอดอกเบี้ยที่แพงกว่าเดิมข้อเสนอแนะของ IMF ก็คือจะต้องเร่งปรับสมดุลการคลังนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้เยอะๆต้องเพิ่มรายได้เข้าภาครัฐมากขึ้นต้องปรับปรุงการใช้จ่ายต้องบริหารจัดการเงินสาธารณะควบคู่กับการลงทุนทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานธนาคารกลางของประเทศก็ต้องใช้นโยบายการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อพร้อมกับปรับนโยบายรับมือกับภาวะดอกเบี้ยและหนี้สูงต้องใช้ประโยชน์จากกระแส AI ครับกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มผลิตภาพในระยะยาวรวมถึงปรับนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอาจจะมีทั้งปัญหาประชากรสูงวัยปัญหาสภาพอากาศและกระแสดิจิทัลสุดท้ายก็คืออยู่คนเดียวไม่ได้ครับต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจโลกนี่คือสื่อสารที่ IMF ส่งถึงแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับIMF ยังกล่าวถึงประเทศไทยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงราคาพลังงานสูงและต้นทุนการกู้ยืมสูงคำแนะนำของ IMF ก็คือให้ไทยโฟกัสแนวทางของตัวเองครับทำให้เศรษฐกิจมหาภาคแข็งแรง
1: What can a country like Thailand do to lift up your growth? Make sure that you have very strongmacro foundations, so you're not vulnerable to shocks. And for Thailand and ASEAN, work harder to improve the benefits from regional integration. ASEAN is a wonderful place, very dynamic countries, also countries where the spirit of people, that is that positive energy that comes in many of them from youthful populations. But ASEAN is trading more within ASEAN. For fairness to Thailand, this is one of the countries that is on the frontier of benefiting from the AI investment. And that is, of course, a very, very good thing. And it's one of the countries that is thinking early about the risks.of the AI investment boom.
0: กระทรวงการคลังชี้แจงถึงกรณีที่ขุดเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวคือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากมูลนิธิเอสเฮลท์แคร์จึงเสนอ3แนวทางปฏิรูประบบหนี้นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับคุณสารัชชิมผู้อำนวยการมูลนิธิเอสเฮลท์แคร์หรือ AHF สำนักงานภูมิภาคเอเชียกล่าวในเวทีเสวนา Freedom from Debt ว่าวิกฤตหนี้โลกกำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหลายประเทศต้องเลือกระหว่างการชำระหนี้กับการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาปัจจุบันหนี้สินทั่วโลกสูงกว่า GDP โลกถึง 235% นะครับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดระบุว่าปี2567ประเทศกำลังพัฒนามีภาระจ่ายดอกเบี้ยหนี้สาธารณะรวม 921,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้าขณะที่ประเทศไทยมีภาระการชำระหนี้คิดเป็น 61.25% ของรายได้รัฐบาลและสูงกว่างบประมาณด้านการศึกษาถึง 4.18 เท่าและด้านสาธารณสุข 3.22 เท่าAHF เสนอ3แนวทางนะครับได้แก่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้กู้เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับเจ้าหนี้การก

ำหนดกลไกพักชำระหนี้เมื่อเกิดวิกฤตสาธารณสุขหรือภัยพิบัติและจัดเก็บเงินสมทบ 1% จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อนำเงินมาสนับสนุนการบรรเทาภาระหนี้และการคุ้มครองทางสังคมคุณสหรัฐย้ำด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มุ่งให้ประเทศกำลังพัฒนาหยุดชำระหนี้ทั้งหมดนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศที่เป็นธรรมเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแลสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการผลักดันความเป็นธรรมด้านนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้รัฐบาลที่ขาดธรรมาภิบาลใช้เป็นข้ออ้างในการก่อหนี้หรือใช้งบประมาณโดยขาดความรับผิดชอบครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศปรับแนวทางการทำงานของกระทรวงนะครับมุ่งสร้างสมดุล3มิติทั้งคนงานและองค์กรเน้นใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพดูแลค่าครองชีพประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการครับคุณพุ่มพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศภายใต้3มิตินะครับได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อยกระดับกระทรวงพาณิชย์สู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนมิติแรกก็คือด้านบุคลากรนะครับเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับแข่งขันกันด้วยผลงานยึดหลักคุณธรรมความสามารถและความซื่อสัตย์พร้อมผลักดันระบบความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรมปราศจากระบบอุปถัมภ์มิติที่2คือภารกิจด้านงานสำคัญนะครับมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพประชาชนเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME เร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีและปราบปรามธุรกิจนอมินีรวมถึงยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงดิจิทัลหรือดิจิทัลมินิสทรีอย่างเต็มรูปแบบมิติที่3ก็คือด้านองค์กรนะครับมุ่งปรับกระบวนการทำงานให้ซื้อสินค้าไทยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วมอิมใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าปัจจุบันพบสินค้าบางประเภทระบุข้อความ Made in Thailand ลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับแต่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่ใช่ตราสัญลักษณ์รับรอง MIT และไม่เทียบเท่ากับสินค้าที่ผ่านกระบวนการรับรองของสภาอุตสาหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนการรับรองสัญชาติไทยให้กับสินค้าและยืนยันคุณสมบัติด้านการผลิตในประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้อมูลณเดือนตุลาคมปี2569มีสินค้า MIT กว่า 40,000 รายการเนื่องและในสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยทั้งเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐเช่นวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานช่วยให้เม็ดเงินนั้นกลับมาเป็นคำสั่งซื้อแก่ผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้ประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทานช่วยรักษาการจ้างงานและหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

ทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับเพชร Journey รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้เสมอแล้วพบกันนะคะในรายการ

0: ช่วงนี้พาไปชมความวิจิตรการตาของพระราชประเพณีทางน้ำอันทรงคุณค่าระดับโลกนะคะในการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จนี่คือความวิจิตรการตาของพระราชประเพณีทางน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569ณวัดอรุย่อยครั้งสุดท้ายโดยกำลังพลของสมาคมและวันที่28ตุลาคมส่วนวันพระราชพิธีจริงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมใหญ่และร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ในวันจริงนะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามตามจุดรับชมสาธารณะต่างๆอาทิบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามสวนสันติชัยปราการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชมความวิจิตรการตาของพระราชพิธีอันสง่างามซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและทรงคุณค่าของโลก
1: ทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่3ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เต็มทุกโต๊ะโดยทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุราชการและอาสาสมัครจากชมรมต่างๆที่ชักชวนสมาชิกมาร่วมกิจกรรมโดยดอกไม้ที่นิยมประดิษฐ์ได้แก่ดอกดารารัตน์และดอกควีนสิริกิติ์คัทธริยาซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์และเชื่อมโยงกับพระองค์ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างตั้งใจประดิษฐ์อย่างประณีตเพื่อให้สามารถส่งต่อไปยังสถานที่ประกอบพิธีได้อย่างเรียบร้อย
2: รู้จักทางเพจทาง Facebook ค่ะค่ะแล้วก็บอกกล่าวเพื่อนๆที่เคยทำกันมาเมื่อตอนสมัยพ่อหลวงร.9ทำตอนนั้นทำดอกแดฟโฟดิลค่ะก็เลยสนใจมาเลยชวนกันมาก่อนชวนแบบแกนนำกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอนไปจับกลุ่มสอนนะจะเป็นดอกกล้วยไม
3: ้เมื่อรัชกาลที่9ที่ท่านสวรรคตแล้วก็ทำอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วเข้าไปเรียนในวังเพื่อมาทำดอกดารารัตน์ที่พระองค์ชอบนะคะแล้วก็มาตอนนี้อยากทำให้พระราชินีหรือพระพันปีหลวงของเรานะคะก็เลยอยากจะมาเนี่ยมาสอนกันเพื่อจะได้เป็นอภิเษกไว้
1: ทางนี้ตลอด

0: การจัดกิจกรรม2วันที่ผ่านมาสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้เกือบ 2,000 ดอกประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่19และ20ตุลาคมเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: มาดูเรื่องของการศึกษาที่จะต้องต่อยอดไปถึงการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะด้านนี้จึงมีความสำคัญในการต่อยอดไปสู่การจ้างงานค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้ร่วมกับ Microsoft เปิดตัวโครงการ Microsoft Elevate AI and Jobs for Thailand มุ่งพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาหลักสูตรรับรองทักษะ AI และส่งเสริมบทบาทของครูเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ด้วยแผนระยะแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ถึงมิถุนายนการพัฒนาหลักสูตรและรับร
2: องครูยังมีความสำคัญ AI ก็จะมีส่วนช่วยทำให้ภาระงานต่างๆเนี่ยที่เคยทำประจำอย่างเช่นงานเอกสารหรืองานอะไรลดลงนะครับซึ่งเราถือว่ามีความสำคัญเพราะนั้นเนี่ยภาระของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำงานในอนาคตก็คือการวางพื้นฐานของความรู้ด้านAIตั้งแต่ระดับปฐมวัย
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSM จำนวนมากเบื้องต้นถูกเจ้าหน้าที่แจ้งในย่านเจริญนครกรุงเทพหลังจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดปฏิบัติการ Black Research นำกำลังบุกเข้าไปจับกุมนายบัญชาอายุ26ปีซึ่งมีพฤติการปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยแล้วก็ปลอมบัญชีไลน์ไปหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายอ้างว่าตนเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังลวงนักเรียนทางเพศก่อนจะบังคับให้เหยื่อส่งภาพและคลิปวิดีโอไม่เหมาะสมรวมถึงลวงเหยื่อไปมีสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ปี2562มาจนถึงปัจจุบันครับด้านนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายบัญชาคนนี้ก่อนที่จะตรวจยึดคลิปวิดีโอและไฟล์ลามกได้มากกว่า 5,000 ไฟล์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง3ข้อหาหนักคือปลอมแปลงเอกสารกระทำอนาจารและส่งต่อบันทึกภาพหรือเสียงกระทำชำเราเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบครับ
3: และมากไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่ปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันในคดีนี้เราตรวจค้นพบภาพลามกอนาจารทั้งหมดประมาณ 5,000 ไฟล์ภาพนะครับเป็นลามกผู้ใหญ่ประมาณ 3,000 และลามกเด็กอีก2ยาเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ิทัศน์จึงการกุลกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจจาตันโฮลดิ้งส์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิสิทธิ์สังวิพัฒนมงคลผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจเอกอนันต์วงคำเลขานุการ CCOC ณพิพิธภัณฑ์การยาสูบร่วมกันแถลงข่าวและสาธิตผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของจาตันโฮลดิ้งส์สินค้าแบรนด์ไทยที่ได้รับเลือกให้ดูแลระบบตรวจคัดกรองความปลอดภัยแบบครบวงจรรองรับผู้เข้าร่วมงานในการประชุมระดับนานาชาติ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้อาทิตรวจจับโลหะเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือโดยเฉพาะเทคโนโลยี Walkthrough ผลรุ่นถัดไปให้ต้องแบกรับซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยตัวเองภายในงานมีการจัดงานเสวนาในหัวข้อชีวิตครอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำให้สังคมมีสินค้าหรือบริการที่นำไปสู่ให้ทุกภาคส่วนมาบูรณาการความร่วมมือกันในการออกแบบแนวทางการมีมาตรฐานชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ตั้งใจทำให้เป็นนิทรรศการ

กึ่งถาวรเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เกิดการใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโซนจะแสดงแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่1เส้นทางสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตและ2เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก1คนเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกๆคนสามารถมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยการเริ่มที่ตัวเราเองในกิจวัตรประจำวันใกล้ตัวสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันปีที่65ในวันอังคารที่20ตุลาคมนี้ณอาคารสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ซอยอารีถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสักการะอาจารย์สะอาดตันสุภพลและพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสาขาสถาบันใหม่แบ่งประมูล13ล็อตราคากลางล็อตละ2ล้าน6แสนบาทพฤศจิกายน2569ณอาคารจัดการชั้น6บขส.สาขารังสิตโดยลงทะเบียนยื่นเอกสารและวางหลักประกันเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ก่อนเริ่มประมูลเวลา 10:01 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 936 27

0: ส่วนสภาพอากาศนะครับค่ำวันนี้ฝนจะตกลากยาวไปถึงกลางดึกแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าฝนจะลดลงชัดเจนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: ติดตามสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ตอนนี้หลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายทั้งภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และนครสวรรค์ภาคกลางที่จังหวัดชัยนาทราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองและสระแก้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้ฝนยังคงเน้นตกในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยค่ะแต่ฝนจะลดลงในช่วงกลางดึกและหายไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้แสดงว่าวันพรุ่งนี้ค่ะมีลุ้นที่จะได้เห็นแดดบ้างในช่วงเช้าพอได้ออกกำลังกายพอได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแดดแรงจนตากผ้าไร้ฝนอาจจะเป็นแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นแล้วฝนจะกลับมาอีกชัยนาทรวมถึงจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพรบกวนการเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานอีก1วันนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมวางแผนการเดินทางด้วยภาคตะวันออกฝนตกกระจายเกือบทั่วทั้งภาคค่ะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสใครที่ไปเที่ยวทะเลยังพอว่ายน้ำได้นะคะเพราะว่าใกล้ฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรต้องระวังด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนในทะเลจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะระวังหากสังเกตจากภูมิอากาศฤดูหนาวแล้วหรือยังนะคำถามนี้นะคะตอบได้เลยว่ายังค่ะเพราะว่าปัจจัยยังไม่ครบ3ข้อนะคะข้อแรกค่ะอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศาเซลเซียสท่านนับไปแล้วภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกผ่านนะคะแต่ภาคอื่นๆยังไม่ผ่านค่ะข้อที่2นะคะลมเปลี่ยนทิศตรงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ตรวจพบเป็นที่ชัดเจนมีเพียงแค่ลมหนาวเริ่มแตกเข้ามาบางๆทางตอนบนของประเทศไทยเท่านั้นนะคะและข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะตอนบนของประเทศฝนต้องลดลงชัดเจนคำตอบนี้แน่นอนเลยค่ะว่ายังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่รอลมหนาวอยู่รอต่อไปก่อนนะคะและในช่วงที่รอลมหนาวก็ต้องระวังฝนกันต่อไปค่ะติดตามรายงานสภาพอากาศถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าสุภัสรากับสถานีอากาศ NVT สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในเมืองใหญ่ของตุรกีนะคะโดยกระแสน้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะนครอิสตันบูลเมืองสำคัญในตุรกีเผชิญฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในระดับที่บางพื้นโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าอย่างรวดเร็วทำให้ทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งและหน่วยงานของรัฐและบนท้องถนนในช่วงนี้ด้วย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ลงในทรูธโซเชียลว่าการสำรวจน้ำมันแก๊สและแร่ธาตุกำลังจะเริ่มขึ้นในกรีนแลนด์ซึ่งโพสต์นี้ก็ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับเนื่องจากทรัมป์ใช้ถ้อยคำเรียกกรีนแลนด์ว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่อันสวยงามของเราโดยเป็นการเพิกเฉยต่อสถานะดินแดนปกครองตนเองกึ่งอิสระภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์กหลังการโพสต์ข้อความของทรัมป์ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเหมืองแร่ของกรีนแลนด
0: ์ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% เมื่อเทียบแบบรายปีโดยสูงกว่าระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคมและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนที่สหรัฐจะจัดการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้หลายฝ่ายมองว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงจากสงครามอิหร่านอาจกระทบต่อคะแนนเสียงของทรัมป์และพรรครีพับลิกันของเขาและคาดกันว่าชาวอเมริกันอาจใช้เรื่องเศรษฐกิจและค่าครองชีพเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงคะแนน
1: ซึ่งการเลือกตั้งกลางวาระในสหรัฐก็จัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้ากันแล้วนะครับทั้งแบบเปิดคูหาให้มาลงคะแนนด้วยตนเองและการลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งมีเพียง8รัฐที่ยังใช้วิธีการนี้อยู่รายงานข่าวระบุว่าการใช้สิทธิ์ที่รัฐจอร์เจียซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์วันแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเกือบ 200,000 คนสูงกว่าการเลือกตั้งกลางวาระครั้งก่อนเมื่อปี2565ส่วนการใช้สิทธิ์แบบลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็พบว่ามีผู้ส่งคำร้องขอบัตรลงคะแนนทั่วประเทศกว่า51ล้านใบทั้งนี้พรรครีพับลิกันของทรัมป์ยังหวังจะรักษาเสียงข้างมากใน
0: ทำเนียบขาวเปิดตัวไว้โดยเธอบอกว่าขอติดไว้ก่อนส่วนเวลาอีกครึ่งหมดไปกับการอ่านรายงานความคืบหน้าของรัฐบาลล่าสุดเธอก็ตกเป็นเป้านะคะว่าอาจไม่มีคุณสมบัติทางกฎหมายเนื่องจากตรวจไม่พบข้อมูลว่าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความในรัฐใดของสหรัฐ
1: การประท้วงในกรุงติราน่าของกลุ่มนักศึกษาแอลเบเนียที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นพากันบุกเข้าไปวางเพลิงในพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมอีกทั้งยังช่วยการจุดไฟเผาทรัพย์สินสาธารณะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงไว้บางส่วนล่าสุดผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกโทษฐานที่ล้มเหลวในการพัฒนาระบบการศึกษา
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพยูเครนตำหนิ SpaceX ของอีลอนมัสก์ว่าจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink โดยไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถควบคุมโดรนทางทหารได้ส่งผลให้ภารกิจหลายอย่างขัดข้องทั้งนี้ยูเครนพึ่งพาดาวเทียม Starlink เพื่อการรบนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามเมื่อปี2565แต่ล่าสุดพบว่าสัญญาณจากอุปกรณ์ Starlink ที่ติดตั้งบนโดรนขาดหายเป็นช่วงๆครั้งละ10ถึง20วินาทีแม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพียง110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ควบคุมโดรนได้ยากขึ้น
1: เดมิชฮัสซาบิสประธาน DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา AI ของ Google เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเตือนถึงอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยบอกว่า AI จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในระดับที่ยิ่งใหญ่ภายในเวลา2ปีหากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมตามขีดความสามารถที่เติบโตขึ้นพร้อมชี้ว่าปัญหาจาก AI ในปัจจุบันเป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากระบบที่ยังทรงพลังไม่มากคำเตือนนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด AI นานาชาติที่จัดขึ้นที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์และถือเป็นคำเตือนที่สะท้อนมุมมองของผู้พัฒนาเทคโนโลยีแถวหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องหาทางป้องกันความเสี่ยงจาก AI ที่อาจหลุดการควบคุม
0: คณะนักสำรวจฝรั่งเศสพบว่ายอดเขามงบลองบนเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปมีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น 4,807.47 เมตรโดยสูงกว่าการวัดครั้งก่อนเมื่อปี2566ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดยอดเขาแห่งนี้จึงสูงขึ้นซึ่งก็

0: มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความหนาของชั้นหิมะและฐานน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่บนยอดซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามทิศทางลมปริมาณฝนและหิมะและปัจจัยอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลทั้งนี้การวัดความสูงของยอดเขาได้มีการใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมร่วมกับการใช้โดรนและเรดาร์ทะลุทะลวงพื้นดินเพื่อตรวจวัดโครงสร้างชั้นหิมะและชั้นหินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
1: Nintendo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมสัญชาติญี่ปุ่นได้สร้างความตื่นเต้นแก่คอเกมซีรีส์ Zelda ด้วยการนำเกมที่เป็นตำนานของบริษัทอย่าง Ocarina of Time ซึ่งผ่านโปรเจกต์รีเมคมาวางจำหน่ายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับโดย Nintendo ได้จัดให้สื่อทางประเทศมาทดลองเล่นที่นครแฟรงก์เฟิร์ตของประเทศเยอรมนีปรากฏว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดานักข่าวสายเกมเป็นอย่างมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงเป็นหนึ่งในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกม
0: มีการศึกษาวิจัยในออสเตรเลียระบุว่าโคอาล่ากำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดติดตามจากรายงานค่ะ
2: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียรายงานผลการวิจัยใหม่ที่วิเคราะห์บันทึกการรักษาตัวในโรงพยาบาลของโคอาล่าในรัฐนิวเซาเวลตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนเกือบ 12,000 ตัวโดยค้นพบว่าอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและความเสี่ยงเสียชีวิตของโคอาล่าเพิ่มมากขึ้นส่วนในกลุ่มคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางใต้ของออสเตรเลียยันเนอร์โดยเฉพาะบนเกาะแยกหรือเทือกเขาที่กลับมีปัญหาโคอาล่าล้นเมืองซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้อพยพพวกมันไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดนักล่าโดยประชากรโคอาล่าที่หนาแน่นได้ทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมจากการกินจุของพวกมันขณะเดียวกันฝีมือการแผนอาหารทำให้พวกมันขาดแหล่งอาหารจนอดตายในที่สุด
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การลักลอบนําเข้ามาของขยะอุตสาหกรรมตรงนี้เราเข้าไปจัดการหรือเข้าไปกำกับดูแลไง
1: เราจะตามยึดทรัพย์ต้องการเป็นหลัก10ล้านเลย
0: เรื่องของยานยนต์ก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะอาจจะย้ายฐานการผลิตแล้วจะทําให้เราเสียเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจว่าเราไม่กลัว
1: ถึงเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องช่วยเขาเรามองไปข้างหน้าอีกมือนึงเนี่ยเราก็ต้องจูงคนข้างหลังไปด้วยกันทิ้งใครไปไม่ได้
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิด

0: ัตรและวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ npt+.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณณวัศกร
1: ผู้ชมครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้นะครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเวทีการประชุมระดับโลกจริงๆนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ35ปีที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นการประชุมระดับโลกในขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งคำถามจากภาคประชาชนว่าเอ๊ะเมื่ออันนี้เป็นเวทีโลกเนี่ยสังคมไทยประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจะพูดคุยกับผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะนำเอาการ
2: ไม่ได้เป็นละเรียกคุณอาคมดีกว่าแต่มันก็ไม่ค่อยสนิท
1: ครับผมอาจจะไม่
2: ได้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าวันนั้นคนชื่ออาคมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีร่วมกับทีเซฟว่าเอ้าเราไปเอางานนี้มาเนี่ยวันนี้ไม่มี
3: ครับก็ถูกต้องฮะ
2: เพราะวันนั้นเคาะ
3: ครับ
2: ลองเล่าที่ไปที่มาเบื้องหลังให้พวกเราฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่าฉุกละหุกด้วยนะเวลาน้อยด้วยทีเซฟมาพูดอะไรกับท่านท่านคิดยังไงแล้วเราถึงไปบิดงานนี้มาได้แล้วถึงมีวันนี้ครับ
3: คือคงไม่ได้หมายว่าถ้าไม่มีผมแล้วจะไม่มีงานนี้ก็คงก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นใครในขณะนั้น
2: แต่วันนั้นทำไม่ใช่คนชื่ออาคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งมีอำนาจเคาะว่าเอาด้วยเนี่ยก็ยังไม่รู้ล่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2565เดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็โดยปกติสสปทคือสำนักงานส่งเสริมนิทรรศการและการประชุมก็มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมประเทศไทยเป็นเวทีของการประชุม
2: ครับ
3: ก็ทางทีเซฟหรือดร.อัจฉกาศรีบุญเรือง
2: นะตอนนั้นเป็นประธานนะ
3: ตอนนั้นเป็นประธาน
2: เป็นประธานทีเซฟ
3: ก็เคยเป็น ประธานแล้วก็มานำเสนอว่าปฏิทินของการประชุมเนี่ยของโลกการประชุมของธนาคารโลกไอเอ็มเอฟนะครับซึ่งก็มีอาจารย์ก็บอกว่าท่านอัจฉกาศรีก็บอกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกจะพี่อัจฉกาศรีนะครับขออนุญาตเรียกพี่บอกไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเลยฮะแล้วก็ผมก็บอกให้ทางเจ้าที่เขารีบดำเนินการเช็คเวลาที่จะต้องยื่นข้อเสนอไป
2: ครับ
3: เขาก็ให้ยื่นข้อเสนอไปภายในเดือนนะครับเดือนพฤษภา
2: เดือนเดียวนะครับ
3: เดือนเดียว
2: จากวันที่ประธานทีเซฟมาปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสมัยนั้นตอนนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ
3: ์
2: จันทร์โอชาม
3: าจดหมายไปบอกว่าโอเคประเทศไทยสนใจนะครับ
2: เราสนใจ
3: ก็เสนอไปแต่ว่ายังมีขั้นตอนอีกว่าอยากจะนำเสนออะไรพวกนี
2: ้
3: นะครับอันนั้นเอกสารให้ครบถ้วนภายในเดือนคลังเจ้าที่ทางสสคเตรียมการร่วมกับทางแบงค์ชาติในรอบคัดเลือกหมายความว่าให้อย่าให้ขาดนะให้เตรียมการไว้การประชุมธนาคารโลกกับ IMF
2: ว่าการกระทรวงการคลังต้องไปร่วมประชุมกับเขาบ่อยแหละ
3: ครับในเดลิเกตเป็นหนึ่งในคณะผู้เข้าร่วมประชุม
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นที่มาที่
2: ไปก็เห็นความสำคัญไปครับตอนที่ดร.อัจฉกาศรีประธานทีเซฟมานำเสนอเมษายน2566
3: ค
2: าดหวังอะไรเห็นอะไรทำไมถึงบอกอ้าวเดินหน้าเลย
3: ใช่ผมพวกเราในได้คุยกัน

0: ็มีความมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความพร้อมม
1: ี
0: ความพร้อมแล้วก็เรื่องของแน่นอนที่สุดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจริงๆการประชุมนี้เป็นเรื่องของ
1: ในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้เสนอตัวเข้าไปเนี่ยมีประเทศไหนไหมฮะที่มาร่วมแข่งกับเรา
0: เดือนกันยาก็ส่งคณะมาสำรวจสถานที
1: ่
0: สำรวจสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก็มีซาอุดิอาระเบียกาตาร์ UAE
2: รวยกับเราทุกประเทศนะ
0: รวยทุกประเทศ
1: รวยกับเราทุกประเทศ
0: จริงตอนนั้นเนี่ยกาตาร์กำลังจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
1: เพราะนั้นพร้อมอยู
0: ่ทาง Middle East เนี่ยทางตะวันออกกลางเขาก็อยากจะได้งานที่มันเป็นงานระดับโลกงานระดับโลกที่ไปแสดงให้ถึงศักยภาพของประเทศของเขานะครับเราก็มีข้อได้เปรียบอยู่นิดหน่อยว่าปี2534เคยเป็นเจ้าภาพแต่ข้อได้เปรียบตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเสมอไปเพราะว่าอาจจะมีข้อท้วงติงว่าเอ๊ะเคยจัดแล้วนี่ทำไมจัดอีกครั้งนึงแล้วก็ทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้สมัครบ้างแต่อันนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละประเทศถูกไหมฮะจะบอกว่าไม่มีใครจัด2ครั้งเลยก็ไม่เชิงนะ
2: มีโตเกียวกับอิสตันบูล
0: มีโตเกียวกับอิสตันบูล
2: ครับ
0: แต่กว่าเขาจะได้จัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตุรกีเนี่ยจัดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะ2498ผมเกิด2499แต่กว่าเขาจะได้จัดอีกครั้งนึงก็ใช้เวลาประมาณ54ปี
2: เว้นช่วงนั้นมากเว้นช่วงนั้น
0: แล้วก็ทางญี่ปุ่นนะจัดปีแรกก็2507กว่าจะได้จัดอีกครั้งนึงก็48ปี
1: โอ้โหก็ก
0: ำลังไปประชุม World Economic Forum ไปประชุมก็ได้พบกับรัฐมนตรีแล้วก็เดือนต่อมาเดือนเมษาผมก็ไปกำลังจะโหวตพอดีแล้วก็กำลังหาเสียงกันนะครับเราก็ได้ทางสถานทูตไทยที่ DC ที่วอชิงตัน DC นั้นช่วยหาเสียงภายในกลุ่มจริงๆมันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น Executive Director ที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศที่นั่งอยู่ที่ DC 91ประเทศนะครับเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มของเราจะอยู่กลุ่มของตะวันออกเฉียงใต
2: ้การได้เห็นว่าการประชุมแบบนี้มันมีประโยชน์ต่อประเทศนะครับแล้วถ้าเกิดทีเซฟเสนอมาถ้าท่านติดคลังคนอื่นไม่เคยเห็
1: น
2: ไม่เคยร่วมประชุมนึกไม่ออกก็อาจจะหลายพันล้านเนาะเสียเงินเนี่ยมันจะคุ้มไม่คุ้มโน่นนี่นั่นแล้ว
1: คู่แข่งก็น่ากลัว
2: แล้วเวลากระชั้นด้วย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนั้นพูดได้เต็มปากถ้าวันนั้นคนชื่ออาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
1: ์ครับ
2: ไปเป็นดนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ต้องให้เครดิตแบงก์ชาติให้เครดิตทีเซฟที่ทำมาถึงตรงนี
1: ้
2: วันนี้เราประชุม
0: ก็ทางธนาคารโลกกับ IMF นี่เขาเป็นพูดง่ายๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะดูเศรษฐกิจของโลกทุกปีแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าประเด็นในปีนี้หรือในอนาคตปีหน้านั้นควรจะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งตะกี้ที่พูดถึงนกกระซิบเรื่องพร้อมเพย์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่สมัยผมจะจำได้ว่าเป็นช่วงโควิดที่เราทำได้เกิดเรื่องพร้อมเพย์เรื่องอะไรพวกนี้ขึ้นมา
2: ก็เกิดมาสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละ
0: ก็จริงๆก็อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็มีส่วน

0: ติดแฮมเบอร์เกอร์ครั้งหนึ่งเราเคยจ่ายเช็คเลยเคยเขียนเช็คให้กับบอกว่าเราเนี่ยจะโตประมาณสัก 2% ของเรานั้นเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำค่อนข้างที่จะต่ำแต่คำถามก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้มันสูงขึ้นนะครับในโลกของการแบ่งขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจกับอำนาจทางด้านความมั่นคงของโลกพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขานำเสนอเราก็บอกว่าเอ๊ะของเราก็ค่อนข้างที่จะเขาใช้คำว่า resilience เนี่ยไม่รู้จะแปลว่ายืดหยุ่นหรือว่าหยุ่นตัวหรือว่าอะไรดีนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็มีการปรับนโยบายมันสิ่งที่เราได้ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอน่ะหลายเรื่องหลายเรื่องตรงกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีน้ำหนักมากขึ้นในอนาคตผมคิดว่าเมื่อวานวันแรกที่มีการประชุมกันก็มีประเด็นเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งเราก็ได้พูดไว้ทางรัฐบาลก็ได้พูดไว้ในเรื่องของนโยบายในการเรื่องของการนำ AI มาใช้มันมาเร็วแล้วก็มาแรง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมีประโยชน์ไหมสำหรับประเทศทั่วโลก
1: ครับ
0: เขาก็แบ่งประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาพวกประเทศที่รายได้ปานกลางอย่างเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ยังไงแต่การใช้ประโยชน์แล้วผลกระทบมีไหมก็ต้องดูทั้งสองด้านก็ต้องมีเพราะถามว่าวิธีการจัดการจะยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่แต่ละประเทศก็ต้องไปคิดอีกมานะครับแต่เขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าต่อไปในคนเนี่ยถ้าเราใช้คือมีการลงทุนทางด้านAI ก็ต้องมาพร้อมกับ data center
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู
1: ่ครับ
0: เรื่อง data center เรื่องของ data center ทุกคนก็แย่งกันทั้งโลกฮะท
1: ั
0: ้งโลกแต่มันรวมไปถึงว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนพวก AI data center เนี่ยมันก็จะต้องใช้เงิน
1: อ
0: ันนี้นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราพูดกันว่าโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็น infrastructure เป็นโครงสร้างพื้นฐานอีกด้านหนึ่งที่คุณต้องมีนะครับ
2: คนไทยดูรายการอยู
1: ่ครับ
2: เอาละเห็นละท่องเที่ยวได้โรงแรมเต็มวิวอยู่ต่อก็อีกอาทิตย์นึงละ
1: ครับ
2: ผลประโยชน์จริงๆระยะยาวที่คนไทยจะได้จากการประชุมนี้เนี่ยท่านคิดยังไง
0: ผมคิดว่าโอเคผลประโยชน์ในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่า2เรื่องเรื่องที่1คือโอเคในช่วงของการประชุม
1: ครับ
0: ช่วงของการประชุมก่อนประชุมเล็กน้อยช่วงประมาณสัปดาห์หนึ่งคนอาจจะเดินทางมาก่อนเพราะมีภารกิจมีธุรกิจ
2: ต่าง
0: ๆช่วงประชุมแล้วก็ช่วงหลังประชุมที่อาจารย์พูดไว้ว่าอาจจะอยู่ต่ออาทิตย์นึงก็เป็นสิ่งที่เราคิดไว้ว่า เราไม่ใช่เฉพาะในช่วงของการประชุมนะแต่ว่าหลายคนเท่าที่ผมเจอที่ World Bank ที่ DC เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ต
1: ่อ
0: เพราะทุกคนไม่มีแล้วครับประจบยกเว้นผู้บริหารนะบางทีจบการประชุมปั๊บเราบินกลับเลยบางคนมาเช้ากลับเย็นอย่างเงี้ย ก็แล้วสุดแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาพักผ่อนพักผ่อนแล้วมาเที่ยวช่วงที่เรามีการนำเสนอที่คณะสำรวจมาสำรวจนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการคลังก็จัดโปรแกรมนอกจากดูสถานที่ดูโรงแรมเสร็จก็พาไปชิมอาหารพาไปดูทิวทัศน์ไปดูแถวท่าเตียนนะ
1: คร
0: ับเพราะมันจะมีวิวที่สวยงามมากที่มองเห็นวัดอรุณอย่างนี้ก็สร้างความประทับใจว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในประเทศไทยเพราะนั้นหนึ่งแหละในแง่ของช่วงที่มีการประชุมโรงแรมเต็มโรงแรมเต็มแน่นอนสองเนี่ยก็คือว่าแล้วเขาจะกินอะไรแล้วก็มีการเตรียมการไว้ว่าในช่วงของการประชุมนะอาหารที่จะเสิร์ฟในห้องประชุมนั้นมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าท่านกลับไปโรงแรมเขาก็จะมีการจัดเมนูพิเศษให้แต่อันที่สองเนี่ยก็คือว่าภาพลักษณ์คือภาพประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกออกไปทั่วโลกอันที่สามเนี่ยคือว่าถามว่าในเราคาดหวังในระยะสั้นระยะสั้นนี่เกิดแล้วนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็น
2: ว่าอะไรครับตรงนี้อ
0: ยากจะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพราะเขาเห็นศักยภาพว่าเราพัฒนาในเรื่องของชายฝั่งทะเลตะวันออก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมของเราในช่วงสมัยนั้นเนี่ยคือบอกว่าถ้าเศรษฐกิจจะเติบโตนั้นเนี่ยต้องทำอุตสาหกรร
1: ม
0: ต้องทำบริการ
1: ครับ
0: ต้องทำบริการเพราะเราขายสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เราไม่ได้มีการแปรรูปแต่ในขณะนั้นเราก็มีความคิดว่า

0: มันมีวิกฤตพลังงานด้วยก่อนที่จะมาเป็นอีสเทิร์นซีบอร์ดตรงนี้นะครับมีการนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการส่งออกให้เป็นฐานอุตสาหกรรมนั่นก็คือรูปแบบของการพัฒนาซึ่งเราผ่านมาแล
1: ้
0: วแต่ว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าอุตสาหกรรมหนักๆที่ต้องใช้แรงงานจำได้ใช่ไหมว่ามีเรื่องของโรบอทมีเรื่องหุ่นยนต์ตอนนี้มี IoT มีเรื่องของ AI เข้ามาอีกนะฮะเพราะนั้นมันก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับว่าในเรื่องของการดึงดูดกันนักลงทุนคำถามอยู่ที่ว่าจะไปถึงพี่น้องประชาชนยังไงมันก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: อย่างประเทศของเรานะคนที่อยู่ใน SME เนี่ยเยอะคนที่ทำอาชีพอิสระเยอะคนที่อยู่ในภาคเกษตรเยอะแต่ถามว่าอาหารที่เสิร์ฟนั้นมาจากไหนก็มาจากสมุนไพ
1: ร
0: มีวัตถุดิบที่คัดเลือกแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้ที่คัดเลือกนี่เฉพาะหัวกะทินะแต่ที่ไม่ได้คัดเลือกฉันไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าการแปลงสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุมตรงนี้ออกไปเป็นนโยบายเป็นนโยบายหรือเป็นมาตรการหรือเป็นแผนที่รัฐบาลจะดำเนินการหรือภาครัฐจะดำเนินการต่อไปซึ่งอันนี้เราก็ให้ความสำคัญตรงที่ว่าการที่จะร่ำรวยขึ้นเราไม่ได้ร่ำรวยคนเดียวเราบอกเราต้องไปพร้อมกันเราต้องไปพร้อมกันถ้าจำได้ประโยคที่มักจะพูดกันคือเราไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเพราะการเติบโตเนี่ยต้องเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องเติบโตไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราได้มีการทำการบ้านกับทางธนาคารโลกนะครับธนาคารโลกในประเทศไทยนะครับมี5อุตสาหกรรมมี5เรื่องที่เราอยากจะผลักดันหนึ่งในนั้นคือเกษตรและอาหาร
1: ครับ
0: เกษตรและอาหารซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่ามันส่งผลไปถึง
2: ประโยชน์ระยะสั้นระยะยาวจริงๆก็คือเนื้อหาข้างในที่ทีมงานเนี่ยต้องยกระดับอุตสาหกรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับในระยะยาวนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเราทำไม่ตรงเราก็มาปรับแผนของเรานะคร
1: ับ ทีท่านก็คงจะได้ไปร่วมการประชุมในเวทีโลกโดยเฉพาะ IMF ของประเทศอื่นๆมาแล้วซาบาก็ได้เดินไปดูการประชุมของเรามาแล้วด้วยนะครับการประชุมของไทยในครั้งล่าสุดเนี่ยครับท่านประเมินยังไงครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขามีการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนี้
0: ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับ ว่าเราจัดได้ดีมากครับ แล้วก็ความพร้อมของห้องประชุมของเราเนี่ยมันใหญ่โตมาก ใหญ่โตกว่าเมื่อปี2534นี่ประมาณ5เท่า5เท่าพื้นที่ใช้งานจริงๆก็ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ300,000
2: ตารางเมตร
0: จริงก็ประมาณแสนตาราง
2: ครับ
0: ซึ่งที่เขาดีไซน์ห้องประชุมนั้นก็เป็นห้องประชุมที่ห้องประชุมในห้องประชุมหรือห้องประชุมในฮอลล์เพราะว่าเขามันมีห้องประชุมทั้งหมดประมาณ22ห้อง
2: คร
0: ับ แล้วยังมีออฟฟิศให้กับผู้แทนของแต่ละประเทศนั้นอีกประมาณ200จะเรียกว่าเป็น200บูธแล้วกันเป็นแต่เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศของผู้แทนที่จะมานั่งหารืองานประชุมนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องประชุมนะครับยังมีการนัดหมายกันยังมีเขาเรียกว่าเป็นไซต์อีเวนต
2: ์
0: คือกิจกรรมคู่ขนานบางทีไม่ได้จัดในศูนย์เศรษฐกิจแต่จัดในโรงแรมต่างๆซึ่งก็จะมีภาคธุรกิจที่เขามีออฟฟิศที่สาขาในประเทศไทยเมื่อเจ้านายเข้ามาเมื่อนายเข้ามาเนี่ยเขาก็จะจัดให้ไปดูงานบ้างให้มีสัมมนามีเสวนามีพบกับภาคเอกชนของเราบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็มีกิจกรรมพวกนี้แทรกเข้ามาเยอะมากนะครับ
2: ทั้งหมดเอาล่ะผมเข้าใจว่านี่คือหนึ่งในความภูมิใจของรัฐมนตรีอาคมนะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ทั้งหมด63จนถึง66 4ปีนะครับ
0: 3ปีกว่า
2: 3ปีกว่า4ปีครับคำถามสุดท้าย
1: ครับ
2: อะไรที่ภูมิใจที่สุดตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับนอกจากงานนี้แล้ว
0: พูดยากนะพอดีอยู่ในช่วงของโควิดพอดีนะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะภูมิใจที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันในเรื่องวิกฤตของโรคระบาดนี้ได
2: ้
0: นะครับโดยเฉพาะทางด้านกระทรวงการคลังถือว่าเป็นมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการจัดหาเงินเพื่อมาแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริม

0: มีแผนมาตรการในการรองรับในอนาคตเพราะในช่วงวิกฤตคนไม่มีงานทำช่วงวิกฤตของโควิดไม่มีงานทำแล้วก็บางส่วนนั้นก็อาจจะคงเรื่องแอปพร้อมเพย์อะไรต่างๆก็ทำให้คนแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ
1: พร้อมเพย์ก็มาเติบโตมากๆก็ช่วงนั้นแหละจำเป็น
2: ก็มาใช้ในความสนใจใช่ครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทยคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในการประชุม IMF และธนาคารโลกของปี2026นี้นะครับประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรามาฟังจากปากผู้ที่ไปเห็นความสำคัญของงานนี้แล้วก็จัดให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและที่สำคัญท่านบอกว่าประเทศไทยจัดได้ยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดี

0: บริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมในงาน Asian Contents and Film 26นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 21ตุลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของ2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign

2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเพศัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐ์จุพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าจอยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุนกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่และวชิรประธานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพลกระทรวงมหาดไทยและบริษัทณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรี

สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงสมเด็จมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้การเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไวไล

0: ครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปคฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การลักลอบนำเข้ามาของขยะอุตสาหกรรมตรงนี้หรอก
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
2: ฮะ
3: ไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
8: ครบโหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยมีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรเมื่อพ.ศ. 2546คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อมาสำนักนำเงินนี้ไปสมทบกับโดยขอใช้ชื่อว่า
1: พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก่อให้เกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะคะจะมีการดำเนินงานอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้เงินขวัญถุงพระราชทานเป็นทุนเริ่มต้นและให้ชุมชนบริหารจัดการเองโดยพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริงโดยเมื่อปีพ.ศ. 2546พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนและได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ
2: จากคล้ายๆกับหลายๆจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็ที่ปานกลางนะคะในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเราก็ร่วมกันอย่างเต็มที่ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในเรื่องของยาเสพติดได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น418หมู่บ้านในพื้นที่18อำเภอแล้วก็15ชุมชนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงจากสมเด็จพระพันปีหลวงมาสู่หมู่บ้านใช้ทุนปัญญาของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะร่วมกันคิดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนวัยแรงงานต่างๆไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้ทุนศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดหาทุนสมทบกับเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อจะใช้เป็นเงินทุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการบำบัดมากลับเข้ามาสู่ชุมชนเนี่ยค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นกองทุนที่โอบอ้อมอารีดูส่งเสริมอาชีพให้กับผู้หลงผิดเหล่านั้นว่าบ้านไหนเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นเราดูที่กระบวนการของการขับเคลื่อนงาน10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าหมู่บ้านโมเดลความสำเร็จที่เขาใช้ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆเนี่ยท่านนายอำเภอก็จะเป็นผู้อำนวยการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมีทางดูแลเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการกระบวนการบำบัดต่างๆของผู้ที่หลงผิดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของสกร.นะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัด

0: กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยทรายขาวคือตัวอย่างความสำเร็จของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชนโดยคนในชุมชนบริหารจัดการกันเองภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ลานกิจกรรมของหย่อมบ้านห้วยน้ำรินนะคะจะพามาดูการดำเนินงานและพามาพูดคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านและท่านยังเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวอีกด้วยอยู่กับพี่อรสาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: ค่ะอยากจะให้พี่อรสาค่ะได้เล่าถึงสภาพของพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ้านห้วยสายขาวนะคะสภาพภูมิศาสตร์โดยรวมก็คือเป็นบ้านว่างระหว่างหุบเขาเป็นหุบเขาล้อมรอบนะคะบ้านของเรามีทั้งหมด5หย่อมบ้านบ้านห้วยทรายขาวเป็นบ้านหลักนะคะมีประชากรประมาณ100ครัวเรือนและมีหย่อมบ้านอีก4หย่อมบ้านได้แก่บ้านห้วยน้ำรินบ้านสำแยกบงแดงแล้วก็บ้านห้วยสังกรอันนี้จะเป็นชนเผ่าอาคาและอีก1หมู่บ้านก็คือบ้านเขื่อนแก้วก็จะเป็นหย่อมคนพื้นเมืองผสมกับไทยใหญ่นะคะแล้วก็ไทยลื้อค่ะ
0: สภาพของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะ
1: เมื่อก่อนบ้านของเรามีพี่น้องมาอยู่ด้วยก็ประสบปัญหาอย่างเช่นบ้านห้วยน้ำรินนี้ประสบปัญหายาเสพติดแต่เรามีกฎของหมู่บ้านอยู่ก็คือถ้าใครที่เสพยาเสพติดหรือว่าค้ายาเสพติดก็จะให้ออกจากหมู่บ้านซึ่งมันจะกลายเป็นที่มาของกลุ่มบ้านหย่อมที่พูดมาก็คือบ้านห้วยสังกรคือบ้านห้วยสังกรนี่เป็นหย่อมบ้านสุดท้ายหมายถึงว่าเป็นบ้านล่าสุดที่พี่น้องที่ถูกขับไปเนี่ยไม่มีที่อยู
0: ่
1: เขาก็จะเดินออกจากบ้านที่อยู่ไปสร้างบ้านเมื่อก่อนมันจะห่างจากหมู่บ้านหลักตรงนี้ไปประมาณ1กิโลซึ่งมันก็ไกลทำให้เขาที่มีปัญหาในพื้นที่เนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็จะมีตอนแรกก็ประมาณ 5-10 ครัวเรือนเพราะว่าเวลาออกจากหมู่บ้านไปแต่ก็ไม่พ้นอาณาเขตเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีก็เลยเป็นที่มาของพื้นที่สีแดงขึ้นค่ะ
0: แล้วกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยสายขาวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงบ้านห้วยสายขาวของเราได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2548จนถึงบัดนี้แล้วเราก็ได้เอาโครงการต่างๆที่เราได้รับจากส่วนราชการมาช่วยฟื้นฟูบำรุงหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สีแดง
0: ที่มาของเงินกองทุนเนี่ยค่ะทราบว่ามีอยู่3กองทุนด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างทุนศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พระราชทานทรัพย์จากพระองค์ท่านก็คือพระพันปีหลวงที่ประทานทุนทรัพย์ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนของเราก็ได้มาอยู่ 8,000 บาทแล้วก็ทุนศรัทธาก็ได้จากการที่เราได้รับบริจาคประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้งเราก็ได้รับบริจาคแล้วก็จะมีตู้บริจาคได้แล้วก็ทุนปัญญาในส่วนของทุนปัญญานี้ทางหมู่บ้านก็มีการเขาเรียกว่าพระป่าต
0: ั
1: ้งพระป่าของทุกปีเพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือทั้งเด็กให้ทุนทรัพย์เด็กให้แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพค่ะแล้วก็ในส่วนของจัดซื้อบ้านห้วยสายขาวของเราก็ได้

0: สร้างเสื้อทำเสื้อขึ้นมากองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็จำหน่ายในส่วนของในหมู่บ้านแล้วก็ในระดับอำเภอเพื่อหาทุนทรัพย์นั้นมาต่อยอดโครงการเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะการดำเนินงานหลักๆของกองทุนเราเนี่ยค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: ยังตอนนี้ก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มบำบัดยาเสพติดที่ภาคสมัครใจส่วนในภาคที่ไม่สมัครใจแล้วก็รีเอ็กซเรย์เรื่อยๆถ้าตรวจพบเราก็จะส่งเข้าบำบัด
1: บทบาทของคณะกรรมการหรือสมาชิกกองทุนเนี่ยค่ะมีบทบาทในการดูแลกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนในชุมชนยังไงบ้างคะ
0: คณะกรรมการกองทุนแม่ของพินดินบ้านห้วยไซขาวมีทั้งหมด15ท่านโดยเราได้แบ่งกลุ่มกัน15ท่านแบ่งกลุ่มให้รับผิดชอบ1ท่านต่อ25ครัวเรือนเพื่อว่าให้สอดส่องดูแลแล้วก็ชุมชนไหนมีครอบครัวไหนมีปัญหาก็จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง
1: การได้รับรางวัลกองทุนค่ะอันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่บ้านเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับรางวัลนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเพราะว่าเราและก็คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยไซขาวของเราก็ตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ให้พี่น้องทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตามปณิธานของสมเด็จพระพันปีและพระเจ้าอยู่หัวกราบขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่มอบทุนทรัพย์ของส่วนพระองค์ในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วทั้งประเทศในนามบ้านห้วยไซขาวหมู่3ตำบลแม่ยาวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับพระราชทานกองทุนนี้แล้วก็ได้แก้ปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดีรู้สึกซาบซึ้งและในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: เราต้องคอยส่องดูแลไปอีกต่อยอดไปอีกนะครับเพราะว่าไปบำบัดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะเลิกได้ทันทีเลยเพราะว่าเราต้องคอยส่องดูแลต้องคอยส่งเสริมต้องคอยแนะนำต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราก็จะมีการให้ผู้บำบัดได้ไปอบรมเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับต่างๆที่ทำให้เขาได้มีรายได้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงไก่เพราะเหตุอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะเข้ามาสอนเข้ามาอบรมให้อย่างน้อยก็ประมาณ3ถึง4วันนะครับผู้บำบัดเนี่ยได้ไปเรียนรู้อยู่จุดนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดให้คันที่เขาได้อบรมมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือจะเป็นการต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าอาชีพมีหลายอาชีพหลายด้านที่สุดครับก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้ห้วยไซขาวแล้วก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆให้กับผู้บำบัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บำบัดนะครับให้กับชุมชนให้กับในหมู่บ้านแล้วก็เป็นรู้สึกอย่างซาบซึ้งครับผม
1: นอกจากการเน้นแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วการส่งเสริมอาชีพเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นลดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการป้องกันยาเสพติดอีกทั้งลดโอกาสการกลับไปสู่วงจรของยาเสพติดด้วย
3: ที่ว่าแม่พันพีโลมาช่วยมาก็สุขภาพแข็งแรงมันก็ดีมันทุกสิทุกอย่างอนาคตมันก็อยู่ต่อไปลูกหลานต่อมาก็อีกอย่างนึงมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่มันก็ได้ลงกายใช้ได้แต่ถ้าเราเป็นเล่นยาเสพติดอีกอย่างนึงมันครอบครัวมันทะเลาะกันแล้วไม่ดีแล้วคนนั้นผู้อย่างหนึ่งคนนี้ผู้อย่างหนึ่งมันไม่เข้าใจมันจะมีต่างคนต่างแยก

0: แย่งกันหรือว่าตีทะเลาะกันอะไรมันฆ่ากันมันก็มีลุงอย่าจับฝาว่าไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยครับคือว่ายาเสพติดสิ่งที่ไม่ดีเออถ้าเข้าไปโอ้ก็จะออกไม่ใช่ง่ายๆยากลำบากทรมานตัวเองขอบคุณหรือว่าคณะพันพันปีหลวงแม่แผ่นดินเขาให้โอกาสเราผมยินดีขอบคุณที่เขาให้โอกาส
1: เขาปีสิบแปดมาขอต้อมาเรายุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะต่อไปนี่ขอเขาคนนี้ขอเขาขอคู่นะแม่เฟลิคงอันนี้ก็แม่เฟลิคงกาอัทวัฒน์ทอลีขอคู่จะได้ขอคู่ละลายหนึ่ง

0: างโรงเรียนนะคะก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มีส่วนในการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากจะสอบถามท่านผอ.นะคะว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กๆยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราได้ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสพแม่ยาวนะคะที่ก็จะมีครูแดที่เข้ามาสอนในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดแล้วเราก็มีการประสานในเรื่องของการสุ่มตรวจนะคะสุ่มตรวจปัสสาวะสุ่มตรวจการพกพาในเรื่องของยาเสพติดมาโรงเรียนก็เป็นการป้องปรามแต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยพบเจอในเรื่องของยาเสพติดในนักเรียนเพราะเราก็มีมาตรการในการทั้งป้องกันและก็ส่งเสริมเกราะให้กับนักเรียนอยู่ค่ะ
0: ค่ะทราบมาว่ามีเรื่องของการสร้างผู้นำแถว2ขึ้นมาด้วยอันนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายค่ะว่ามันคืออะไรค่ะ
1: ผู้นำแถว2เราก็จะประสานกับทางผู้นำชุมชนนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีในเรื่องของสภานักเรียนที่ให้นักเรียนที่เป็นผู้นำนะคะมีบทบาทในการส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆที่ก็เป็นพื้นฐานที่นักเรียนเนี่ยจะมีในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะที่จะไปสืบสานสืบต่อในเรื่องของผู้นำแถว2ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนอีกชั้นหนึ่งค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าเราพบว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยค่ะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเรามีมาตรการหรือว่ามีการดำเนินงานในการที่จะส่งไปบำบัดรักษายังไงบ้างคะ
1: ที่ผ่านมาทางสพฐเองแล้วก็สำนักงานเขตเองเราก็มีมาตรการในการที่ป้องกันและก็ตรวจสอบนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจที่ผ่านมาเรายังไม่เคยพบนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดด้วยความที่เราเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เรามีมาตรการที่จะป้องกันอยู่ตลอดก็เลยยังไม่พบในกรณีนี้ค่ะแต่ถ้าหากมีก็คือเราก็ยังมีมาตรการที่จะส่งต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะแล้วก็สพแม่ยาวที่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยการดูแลในจุดนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะในส่วนของครอบครัวก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีเรียกได้ว่าใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดนะคะอันนี้ได้มีการขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองยังไงบ้างในการที่จะช่วยดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของผู้ปกครองเองเราก็มีหลายมาตรการที่ดูแลช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองนะคะภาคเรียนละอย่างน้อย1ครั้งนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการรายงานไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนหรือพฤติกรรมเด็กๆนะคะอีกส่วนนึงเราก็จะมีการลงเยี่ยมบ้านนะคะเป็นการพูดคุยกันทําความเข้าใจรวมถึงการสื่อสารกันในเรื่องพฤติกรรมเด็กนะคะระหว่างคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเด็กเป็นยังไงอยู่ที่บ้านเด็กเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหารวมถึงเรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพัฒนาโรงเรียนร่วมกันค่ะและอีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของไลน์กลุ่มในแต่ละห้องเรียนคุณครูประจำชั้นเขาก็จะมีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนในชั้นเรียนด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านผอ.คิดว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยค่ะมีประโยชน์กับในชุมชนแล้วก็กับโรงเรียนของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะเราให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะคะเราให้ความร่วมมือเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้วยทรายขาวถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลและเป็นรูปธรรมและยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและทำให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หุยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกตั้ง20,000กว่า
5: เนี่ยโอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
4: สีขาวกับสีดำ
5: เฮ้ยเอาสิ
4: สีดำไหม
5: เอาสีดำ
4: โอเค
6: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
5: อ๋อถ้างั้นดูดีๆดูใหม่เออต้องอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ใช่

อนุสาวรีย์สีขาวตั้งตระหง่านเรื่องก่อนการทหารหาญป้องเกียรติศรีทัพอาสาสมานสมัครเป็นชีพพลีไม่หลีกลี้ปราบกบฏผู้รุกรานอย่าให้ใครแตะต้องแผ่นดินได้หากกล้ำกลายบุกฝ่าจะเห็นผลแลกมาด้วยเลือดเนื้อบรรพชนลูกหลานไทยทุกคนอย่าได้ลืม

0: สวัสดีครับเมืองไทยดีดีวันนี้ภูมิใจนำเสนองานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อใต้ร่มพระบารมีเมืองหนองคายและงานกาชาดประจำปี2569เราจะย้อนประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจนี้กันครับก่อนที่จะไปชมการแสดงแต่ละชุดในงานขออิ่มท้องกันซะก่อนนะครับกับร้านโอท็อปที่มาออกร้านอยู่ในงานนี้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีร้านมัจฉากาชาติที่มีของสมนาคุณมากมายและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับผมเลือกร้านนี้ครับขอฝากท้องก่อนเลย
1: คุณผู้ชมครับในงานปราบห่อเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยของกินเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในซุ้มโดมที่เรียกว่าเป็นโอท็อปเมืองหนองคายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะร้านนี้ชื่อว่าร้านคามินข้าวห่อใบตองหนองคาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับข้าวห่อใบตองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหนองคาย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: ประกอบไปด้วยมันจะมีข้าวเอาข้าวก่อนนะคะทำไมมันถึงเป็นคามินข้าวห่อใบตองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเกิดมาเราจะเจอแต่ข้าวขาวก็เลยมาคิดว่าเราจะเอาวัสดุธรรมชาติที่มันมีประโยชน์มาอะแดปให้เข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเพิ่มโภชนาการอาหารขึ้นอีกทีนึง
1: เพิ่มคุณค่าทางอาหารข
2: ึ้
1: นไปอ
2: ีกใช่เราถึงต้องมีข้าวดอกอัญชัน
1: นี
2: ่ดอกอัญชันประโยชน์ของมันคือผิวผมเล็บบำรุงสายตาถูกป่ะและอันนี้ข้าวดำลืมผัว
1: ข้าวลืมผัว
2: อันนี้น้ำตาลต่ำคนที่เป็นเบาหวานที่สามารถทานได้เลยค่ะน้ำตาลต่ำแล้วก็จะมีข้าวใบเตยแล้วก็ปั่นใส่วอเตอร์เกตไอตัวเนี้ย
1: ตามฤด
2: ู
1: กาล
2: แล้วก็มีข้าวดอกดิน
1: นี่ดอกข้างบน
2: ค่ะข้าวดอกดินก็จะตามฤดูกาล
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ค่ะแล้วก็จะมีข้าวลูกตาลสุกซึ่งตามฤดูกาลเหมือนกันแต่ไรข้าวก็จะมีประโยชน
1: ์ครับ
2: ต่างกันอย่างข้าวลูกตาลก็จะมีสารลูทีนเบต้าคาโรทีนที่บำรุงสายตา
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วข้าวดอกดินนี่ก็คือตามที่เขาไอ้นี่มามันก็จะเป็นสารตัวหนึ่งที่ว่าต้านมะเร็ง
1: อ๋อวิจัยมาแล้ว
2: ใช่ต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาวะร้อนในค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันจะมีตามฤดูกาลเราจะทำตามฤดูกาลส่วนหน้าของมันเราก็จะมีพวกหมูทอดไก่ทอดหมูแดดเดียวหมูฝอยแล้วก็หน้าปลาทุกอย่างคือเราทอดเสร็จเราจะไปอบลมร้อนเพื่อที่จะลีนน้ำมันให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะรักษาคุณภาพอันนี้ให้นานที่สุด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คือไปทอดบางที่เนี่ยบางทีก็อบน้ำมัน
2: เยิ้มค่ะ
1: โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพ
2: ใช่
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ลีนออกให้หมด
2: ค่ะลีนออกให้หมดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเก็บได้ถึงพรุ่งนี้เลยค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็ทานได
2: ้ค่ะ
1: นะครับโอ้นี่ฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองสีนะครับแล้วก็มีหมูนะฮะแดดเดียวต่างๆนะครับแบบนี้อิ่มเลยหนึ่งมื
2: ้
1: อนะครับอิ่มเลยนี่สนุนราคาเท่าไหร่ฮะ
2: 20บาทค่ะ
1: 20บาท
2: ถ้าหน้ารวมแบบนี้ค่ะหน้ารวมแบบนี้
1: หน้ารวม30บาท
2: ค่ะ30บาทจะรวมกันหมดค่ะ30บาท
1: แ
2: ล้ววัสดุที่เรามาทำก็คือธรรมชาติล้วนๆค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
2: ใช้ใบตองค่ะ
1: ข้าวลืมผัว
2: ค่ะ
1: นะคร
2: ับ จะสังเกตดูเวลาเคี้ยวมันจะกรุบๆมันจะไม่หวานเหมือนกับข้าวเหนียวทั่วไปค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะประโยชน
1: ์ไม่เหนียวไม่เหนืดไม่ติด
2: ค่ะค่ะ
1: ครับ
2: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: ทานกับหมู
2: ค่ะแล้วก็เราจะไม่มีการสไลด์ที่ทางตลาดเราจะมาซอยแล้วก็มาเลาะมันเลาะพังผืดออก
1: อันนี้คือ
2: ทำเองอันนี้หมูฝอยค่ะ
1: หมูฝอย
2: ค่ะเราใช้คั่วค่ะ
1: ค
2: ั่วจนแห้งค่ะค่ะใช้คั่ว
1: ก็หลักการเดียวกันก็คือไม่ให้มีมันเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะค่ะและจะไม่หวานมากค่ะ
1: อร่อยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ่ะ
1: มีหน้าร้านไหมครับปกติแล้วขายที่ไหนอ
2: ยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
1: หน้าโรงพยาบาลหนองคาย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถนนคนเดิน
2: ค่ะถนนคนเดินค่ะ
3: ก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ปีที่แล้วได้รางวัลเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกี่ยวกับรักวัตถุดิบของชาติตัวอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วภาวะโลกร้อนเพราะว่า
2: และก็ประโยชน์ทางโภชนาการ
1: การออกแบบให้เป็นหน้าตาแบบนี้มาจากอะไรครับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียตรงนี
2: ้คิด คิดเองค่ะคิดขึ้นมาแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันดูแลธรรมชาติ
1: ครับ
2: แล้วก็ทำไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ประโยชน์ผู้ที่บริโภคนี้ได้รับมากที่สุดค่ะ
1: นี่เห็นไหม
2: ค่ะ
1: ลูกค้านี่เข้าจริงๆนะเข้าจริงๆตอนนี้เข้าจริง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ทัวร์ค่ะเยอะทัวร์แล้วก็เบรกแล้วก็โรงทานอะไรอย่างนี้ค่ะระบบราชการอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วเข้ามาอยู่ในโอท็อปของหนองคายด้วยใช่ไหมครับ
2: ค่ะเข้าในโอท็อปด้วยค่ะ
1: มารวมกลุ่มกันตรงนี
2: ้และของเกษตรด้วยค่ะ
1: ฮะเข้ามาร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นไงครับ
2: ก็ดีนะรู้สึกว่าจะมีการออกบูธมีการอะไรบ่อยค่ะค่ะก็รัฐบาลก็สนับสนุนดีค่ะ
1: นี่
2: ค่ะ
1: นะครับก็พาไปตามงานต่างๆ
2: ค่ะตามงานต่าง
1: ๆออกร้านนะครับวันนี้ก็มาที่งานปราบห่อ
2: ค่ะ
1: นะฮะขอบคุณมากๆครับขายดีขายดีนะฮะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ
1: นี่ขายดีจริงๆคุณผู้ชม
2: ค่ะ
0: นางรำในชุดสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เมืองหนองคายจากทุกอำเภอครับมาพร้อมกันแล้วที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าอนุสาวรีย์ปราบห่อทุกท่วงท่าที่ซุ่มซ้อมมาเป็นแรมเดือนวันนี้แหละครับจะได้ทำการแสดงอวดสายตาชาวโลกครับไม่มีการประกวดไม่มีรางวัลให้ไม่มีค่าจ้างครับแต่ว่าทุกคนนั้นมาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามตอบแทนบรรพบุรุษที่พิทักษ์ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนให้ลูกหลานอยู่สบายจนถึงปัจจุบันครับ
4: ก็วันนี้นะคะก็ในนามของจังหวัดหนองคายค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคายก็จะมีทั้งหมดทั้ง9อำเภอค่ะที่มาร่วมกันที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงแล้วก็ฟ้อนบายสีเมืองของจังหวัดหนองคายค่ะทุกอำเภอค่ะ9อำเภอแล้วก็ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะก็ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกำกอค่ะก็นำคณะจากตำบลนะคะเข้ามาร่วมนะคะในการฟ้อนบายสีเมืองประจำทุกๆปีค่ะที่เข้ามาค่ะเราภาคภูมิใจที่เราจะได้ร่วมกันนะคะเป็นชุดประจำของจังหวัดหนองคายที่เราใช้ในเรื่องของงานอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นถิ่นของเราค่ะลายพญานาคแล้วก็สบายก็จะเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของนอกจากรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะวันนี้แล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะรำที่วัดโพชัยด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นชุดนี้ล่ะค่ะชุดที่เราประจำจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ค่ะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมการสืบสารนะคะประเพณีของจังหวัดของเราแล้วก็เป็นงานประจำปีด้วยค่ะเราก็จะได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดของเราด้วยค่ะเป็นความภูมิใจค่ะการซ้อมเราก็จะซ้อมกันทุกอำเภอจะซ้อมที่อำเภอตนเองนะคะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่ค่ะที่ผ่านมาก็คือวันที่3ที่4ก็จะมาซ้อมอยู่ที่นี่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันจริงก็จะแต่งสวยจัดเต็มมากันหมดทุกคนค่ะเราภูมิใจค่ะก็ตื่นเต้นค่ะถึงจะทุกปีแต่เราก็ตื่นเต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะทุกคนก็ขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดค่ะหนองคายเรามีอะไรดีๆหลายอย่างค่ะนอกจากหนองคายเรามีอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะแล้วก็หลวงพ่อประสัยที่วัดโพชัยแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ประจำจังหวัดหนองคายค่ะอยากให้มาท่องเที่ยวนะคะเมืองหนองคายด้วยกันนะคะ

0: นี่คือการรำบวงสรวงและรำบายสีเมืองให้เมืองหนองคายนั้นร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อสดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษซึ่งมีอนุสาวรีย์ตรงหน้าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังได้สำนึกถึงคุณงามความดีและมีการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อควบคู่กับงานกาชาดจังหวัดเรื่อยมาครับพอฟ้ามืดนักท่องเที่ยวก็จับจองที่นั่งเพื่อรอชมการแสดงแสงเสียงจำลองเหตุการณ์เมื่อ139ปีที่แล้วที่ทัพไทยรวมหัวใจกันสู้และปราบศัตรูที่หมายเข้ามาย่ำยีผืนแผ่นดินไทยระยะเวลาของการแสดงเกือบ2ชั่วโมงแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานเลยสักนิดนะครับทุกฉากทุกตอนผ่านกระบวนการนำเสนอที่พิถีพิถันตระการตาแล้วก็เล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเชื่อว่าทุกคนจะสนุกไปกับการแสดงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโอกาสได้มาชมสดๆแบบนี้จะลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับขอเชิญชวนเลยนะครับ 5-13 มีนาคมของทุกปีที่จังหวัดหนองคาย
1: มาเถอะทหารหันมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำอาทิตย์ปไตยประเทศสยามโดยเด็ดขาด
2: กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมด้วยความมุ่งมั่นของกองทัพสยามและความร่วมมือของชาวเมืองหนองคายจึงทำให้กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเข้มแข็งและพร้อมที่จะปราบกบฏห้อให้สิ้นไปจากแผ่นดินสยามเสบียงกำลังพลและกำลังใจจึงเข้าถึงค่ายกบฏห้อท่าฝ่ายพลปืนใหญ่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ค่ายของพวกกบฏห
3: ้อปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งยิงปืนใหญ่กระบอกที่สองยิงปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งกระบอกที่สองยิง
2: ในที่สุดค่ายของกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของปืนใหญ่ได้กำลังพลของพวกกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของทหารไทยได้คนอาสาสมัครชาวเมืองหนองคายได้ร่วมรบแบบประชิดตัวฆ่าศึกร่วมกับทหารหลวงจากเมืองบางกอกหาได้เกรงกลัวกองกำลังของพวกกบฏห้อไม่ในที่สุดกองทัพสยามโดยการบัญชาทัพของพันเอกพระเจ้าหลองยาเถื่อนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็มีชัยชนะแก่ข้าศึกโดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้ชัยชนะมาพร้อมกับความสูญเสียทั้งชีวิตของเหล่าทหารและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบศึกครั้งนี้แต่ก็แลกมากับอธิปไตยของประเทศสยามที่ประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่านี่คือความกล้าหาญของบรรพชนไทยที่เอาเลือดเอาเนื้อและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้กับอธิปไตยของชาติไทยและสยามประเทศ
4: ได้มีโอกาสชมเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการแสดงแสงเสียงนะฮะสำหรับการฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่าตำนานในเรื่องนี้นะครับได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับท่านนายกอบจ.หนองคายนะครับท่านวิจัยช่างเหล็กสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นอลังการมากแสงเสียงจัดเต็ม
5: จัดเต็ม
4: ครับผมสิ่งที่มีการปรับเพิ่มเติมให้ดูสนุกขึ้นในปีนี้คืออะไรครับท่าน
5: คือผมเพิ่มเติมนะครับมันมีอยู่4ตัวรายการนะครับก็คือให้เห็นว่าหนองคายเนี่ยเราใช้เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถสามล้อเรืองแสงนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือองค์พระธาตุล่าหนองนะครับเข้ามาในฉากเพราะว่าพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเราเนี่ย ก็เป็นที่เคารพสักการะหลายๆจังหวัดก็มาเที่ยวมากราบไหว้ท่านนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือเรื่องของกลุ่มน้องๆที่มาพัฒนาจังหวัดหนองคายโดยใช้การเทคนิคการถ่ายทำ
4: ครับผม
5: แล้วก็ตัวที่4ก็คือเพิ่มพระราชกรณียกิจของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับที่ท่านทำให้แก่ปวงชนชาวไทยไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวหลักๆคือแค่4รายการที่เพิ่มเติมเข้ามาและที่สำคัญครับปีนี้เราลดจำนวนวันลงจากปกติเนี่ยมันจะมีแค่8คืนเราลดลงเหลือ4คืนนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้รับชมรู้สึกว่าไม่ยาวแล้วนะได้แค่4คืนเท่านั้น
4: ครับ
5: ครับ
4: วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นอลังการมากๆนะฮะอยากให้ท่านได้สรุปเนื้อหาสั้นๆอีกสักครั้งนึงนะฮะสำหรับใครที่ติดตามรายการมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกับประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นสมัยรัชกาลที่5
5: ครับในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับคือมีกบฏจีนฮ่อที่เราเรียกกันนะครับซึ่งเขาได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทั้งแผ่นดินใหญ
4: ่
5: แล้วเขาก็ค่อยๆถอยร่นเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่เชียงขวางนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการขับเคลื่อนพลการปล้นชนดมทำให้มีการในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งสมัยก่อนนะครับเชียงขวางเนี่ยก็เป็นเมืองนึงที่ของทางของไทยเราเนี่ยได้ปกครองอยู่ท่านเองก็เลยส่งกองกำลังทหารเนี่ยมาปราบกบฏเลยครับครับโดยกรมหลวงประจักษ์ศิลปคมครับท่านก็เป็นผู้นำในการที่ไปปราบปรามกบฏกลุ่มนี้ครับ
4: ครับนั่นก็คือความกล้าหาญของวีรชนนะฮะที่เรียกว่าจับมือกันสู้เพื่อรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้
5: ใช่ครับ
4: รวมไปถึงอาสาสมัครด้วยนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: ที่เป็นพลเรือน
5: ใช่ครับก็ต้องระดมกันครับต้องระดมกำลังไปช่วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากเสร็จศึกครั้งนี้นะครับกรมหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีเป็นที่สดุดีของเหล่าทหารผู้กล้าเหล่านี้ครับก็เลยมีองค์พระธาตุซึ่งมีองค์เก่าที่อยู่ตรงด้านหลังสถานีตำรวจภูธรหนองคายแต่ว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันนี่องค์ใหม
4: ่
5: ใช่ครับ
4: แล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าไม่ช่วงเทศกาลจัดงานเนี่ยนะครับคนก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้ได้
5: มากราบไหว้ได้ครับมากราบไหว้ได้ครับ
4: ครับผมนะฮะการที่นำเอาประวัติศาสตร์มีตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงมีบุคคลจริงนะครับนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวจากชื่อเสียงเนี่ยความยากนี่มันขนาดไหนครับท่านนายก
5: โอ้โหผมต้องบอกว่าผมก็เป็นนายกใหม่ด้วยปีที่แล้วผมมาบังเอิญว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่รับรองก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่พอได้เข้ามาบริหารแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้คนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาชมดังนั้นเนื้อหามันต้องเปลี่ยนต้องปรับเพิ่มต้องให้น่าสนใจแล้วผมว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะเริ่มทำงานตั้งแต่ปีนี้นะฮะเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้ผมเริ่มทำงานกันต่อเลยนะครับเอาแบบจริงจังคุยกับทีมงานว่าเราจะปรับอย่างไรเพราะดูจากปีนี้ปีแรกที่ถือว่าลดจำนวนวันแสดงลงครับ
4: ลดจำนวนวันแสดงแต่ว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยนักแสดง400กว่าคน
5: 450คนเลย
4: 450ชีวิตมาแสดงเมื่อสักครู่นี
5: ้ครับ
4: เป็นคนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ
5: ่ส่วนใหญ่เลย
4: ใช่มั้ยฮะ
5: ใช่ครับ
4: ไหนกันบ้างครับผม
5: ก็จะมีกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดอบจ.หนองคายเทศบาลเมืองหนองคายวิทยาเทคนิคนะครับวิทยาเขตหนองคาย

0: มหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับแล้วก็กลุ่มของชมรมศิลปะอะไรต่างๆมาช่วยกันครับครับ
1: อยู่ภายใต้การดูแลการผลิตของ
0: ซึ่งในส่วนของการแสดงนี่เป็นของอบจ.หนองคายรับผิดชอบครับ
1: นี่นะฮะนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซเลย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนนะฮะคนไทยดูเข้าใจรู้เรื่องต่างชาติก็ชอบนะมาสักครู่นี้นะฮะ
0: เดี๋ยวหน้าชอบแต่ว่าต่อไปปีต่อไปอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าแล้วมีเป็นข้าวภาษาอังกฤษใช่อาจจะหลายภาษา
1: หลากหลายภาษานะครับผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนจังหวัดหนองคายแต่ว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกตื่นเต้นขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนชาวจังหวัดหนองคายที่วันนี้เราได้เห็นวีรกรรมอันกล้าหาญแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันหรอกนะฮะแน่นอนเราเกิดไม่ทันแต่ว่าเราได้เห็นภาพจำลองบนเวทีแล้วเรารู้สึกว่ามีจิตใจที่รู้สึกว่าเติมขึ้นมานะครับ
0: ใช่
1: นะฮะรู้สึกรักชาติขึ้นมา
0: แบบนี
1: ้เลยทีเดียวครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆ
0: ครับครับยินดีครับครับ
1: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกได้เชิญชวนครับปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรปีต่อๆไปเจอกันทุกวันที่5ถึง
0: 13มีนาคมทุกปีครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอนะครับมาเที่ยวงานอนุสรีป่าพ่อนะครับทุกวันที่5ถึง13มีนาคมของทุกปีนะครับทางจังหวัดหนองคายร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อที่จะมาจัดงานครั้งเดียวครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแต่ละปีนะครับมาร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็เชิญให้พี่น้องชาวบ้านเราของเราเนี่ยครับได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อโชว์ว่าหนองคายเรามีดีตรงไหนบ้างครับ
1: ครับ300รายการของเรามาได้เลยนะครับเรียกว่าความบันเทิงเนี่ยครบรสมากๆมากินมาเที่ยวมาช้อปปิ้งผมก็อิ่มไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็การแสดงนี้ทำให้เราหวงแหนความเป็นไทยหวงแหนแผ่นดินไทยมากขึ้นไปอีกผมเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านนายกครับ
0: ยินดีครับ
1: หมดเวลาของผมใช้ที่เดียวนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามวันนี้ของผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราวนี้จัดแสดงพจน์จะพร้อมผู้พักดีในอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึกตามผู้กอบด้วยพักดีนางอาพรประดับงามชีพมลายขจรนามปรากฏเกียรตินิรันดร

0: าร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อุ้ยบอก
4: หลาย
2: เด็กคนนั้นเด
3: ้อผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบาก อร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีพอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

สวัสดีครับรอบพื้นภาควันนี้นะครับพามาที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของการบริหารจัดการขยะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบครับและที่นี่คือเทศบาลตำบลสังคมจังหวัดหนองคายครับและอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ครับไปกันเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางท่านนายกสุวินนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านนายกครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ทางเทศบาลเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตได้นำเรียนในเรื่องของข้อมูลเทศบาลตำบลสังคม
0: ครับ
1: สักเล็กน้อยนะคร
0: ับผม
1: เทศบาลตำบลสังคมเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับมีหมู่บ้านหรือว่าชุมชนในเขตบริการ4หมู่บ้านด้วยกันประกอบไปด้วยแก้งไก่บ้านเกลี้ยงสังคมหมู่ที่1สังคมหมู่ที่2สำหรับประชากรนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ในทะเบียนราษฎรจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3,207 คนนะครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นประชากรแฝงประชากรแฝงก็มีประมาณ500ถึง800คน
0: ครับ
1: สำหรับเทศบาลของเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับ
0: ม
1: ีเนื้อที่อยู่ 2.1 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีครัวเรือนอยู่ 1,507 ครัวเรือน
0: ครับผม
1: แต่ความโชคดีของเทศบาลตำบลสังคมแม้ว่าจะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง4หมู่บ้านหรือ4ชุมชนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเพราะนั้นจึงทำให้การบริหารจัดการในเรื่องของขยะหรือสิ่งแวดล้อมก็เรียบร้อยไม่มีขยะตกค้างนะครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บขยะของเราจะมีรถบรรทุกขยะนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดเสียงเพลงเป็นการเตือนว่ารถขยะของเทศบาลก็จะไปรับบริการขยะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็แปลกนะครับเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเราจะไม่มีทางขยะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าหน้าบ้านครัวเรือนของประชาชนเลยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลสังคมด้วยเหตุผลนี้นะครับเทศบาลตำบลสังคมจึงมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดเราจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลสังคมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขง
0: ครับผม
1: ธรรมชาติของเราก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม
0: ้ครับ
1: แล้วก็แม่น้ำโขง
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เป็นเทศบาลที่เราบริหารจัดการได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเวลาเทศบาลตำบลสังคมจะมีการเก็บขยะ
0: ครับ
1: โดยรถเทศบาลก็จะออกบริการเก็บขยะตั้งแต่เวลา6โมงถึง8โมงเช้าในถนนเส้นหลักนะครับและก็เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับก็จะเป็นการเก็บขยะในตอกซอกซอยถนนเส้นรองนะครับนี่ก็คือวิธีการบริหารการขยะของเทศบาลตำบล

0: ของเรา
1: ครับ
0: โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลตำบลสังคมมุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับเป็นหลักนี่ก็คือแนวทางที่เราดำเนินการมาเพราะว่าเทศบาลตำบลสังคมเราไม่มีโรงงานไม่มีห้างร้านอะไรต่างๆปั๊มน้ำมันต่างๆก็ไม่อยู่ในเขตเทศบาลของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยเราก็เลยหันมารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาความสะอาดเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับ
1: อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็คือการสร้างการรับรู้กับชุมชน
0: ครับตัวนี้ก็สำคัญ
1: ครับผม
0: แรกๆเราก็มีปัญหา
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าทางชุมชนก็ดีส่วนราชการก็ตามไม่เข้าใจในเรื่องของการเอาถังขยะออกจากถนนออกจากบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยากดำเนินการให้เมืองให้บ้านเมืองสะอาดเราจะจำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าวิธีที่เราทำไปแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่เราอาศัยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเราก็สามารถบริหารจัดการโดยที่สำคัญที่สุดเราอาศัยข้าราชการพนักงานของเรานะครับ
1: ข้า
0: ราชการพนักงานยังไม่พออีกเราจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้นำชุมชนไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าประธานคุ้มก็ดีนะครับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะทำให้เราบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือขยะได้ดีนะครับ
1: ก็คือทางภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเราสร้างการรับรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นยังไงคร
0: ับ แรกๆใหม่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือแต่ด้วยความการเอาใจใส่การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนะครับเราต้องประสานกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งตลาดนัดก็ดีนะครับหรือว่าห้างร้านสรรพสินค้าไม่ว่าโลตัสซีเจบิ๊กซีอะไรต่างๆที่มาทำธุรกิจที่เทศบาลตำบลสังคมเราจะต้องเข้าถึงเขาและอธิบายความเป็นไปความเป็นมาโดยเฉพาะเราอ้างอิงว่าเทศบาลตำบลสังคมเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวทำอย่างไรจะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับผู้มาเที่ยว
1: เมืองของเรา
0: ครับให้เขาได้ประทับใจไม่ใช่ว่ามาแล้วมีแต่ขยะมีแต่ความสกปรกนี่แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาจะต้องวิพากษ์วิจารณ์เรานะครับอันนี้ก็คือเสน่ห์ของเทศบาลตำบลสังคมของเราครับ
1: เมื่อเรามีธรรมชาติที่สวยงามการท่องเที่ยวก็เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเข้ามาพร้อมกับผู้คนแล้วก็
0: ใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยสำคัญโอกาสต่อไปในอนาคตอีก10ปีช่วยลูกช่วยหลานเราเขาจะมองเราในทางที่ไม่ดีเอ๊ะทำไมเราไม่มีหลักการบริหารขยะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้เขาเราต่อไปเราจะทำอย่างไรจะบริหารขยะได้โดยเฉพาะถ้ามีตลาดก็ดีหรือมีคนข้างนอกนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมันก็เป็นการสร้างปัญหาในเรื่องของการเก็บขยะแต่อย่างไรก็ตามรัฐเทศบาลตำบลสังคมเรามีการบริหารจัดการทุกเครือข่าย
1: คร
0: ับทุกเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นำชุมชนอย่างนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนขยะก็ดีนะครับข้าราชการพนักงานของเทศบาลตำบลสังคมตลอดจนส่วนราชการเราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันตรงนี้ก็คือทำให้เทศบาลตำบลสังคมเรามีกำลังใจในการบริหารจัดการในเรื่องของขยะนะคร
1: ับ หลักก็คือชุมชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นความสำคัญตรงนี้ด้วย
0: ใช่
1: ก็จะเกิดการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
0: ครับ
1: มาสู่ปลายทาง
0: ครับ
1: แล้วนอกเหนือจากการบริหารจัดการขยะแล้วเราเนี่ยมีการดำเนินการกิจกรรมหรือว่าโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคร
0: ับ กิจกรรมอื่นๆก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะก็ขออนุญาตกิจกรรมที่เด่นๆของเราและทำอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่หลากหลายจากส่วนและการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ดีภาคก็ตามแล้วก็ระดับประเทศก็ตามสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือการจัดกิจกรรมของเราอาทินะครับกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลสังคมหรือในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าธนาคารขยะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558
1: ครับ
0: ตรงนี้เราเอาถังขยะออกจากถนนหนทางจากบ้านเรือนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนถ้ามีถังขยะอยู
1: ่ครับ
0: คนจะเอาขยะทุกอย่างไม้อะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเศษปูนแล้วก็หลอดไฟ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นขยะอันตราย
1: ครับ

0: ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนสังคมหรือเทศบาลตำบลสังคมก็คือหลุมกบฝังนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องนำขยะจากเทศบาลแม้กระทั่งอบต.ต่างๆในเขตอำเภอสังคมนะครับก็ต้องนำขยะไปทิ้งที่บ่อของเทศบาลตำบลศรีชมายเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้น้อยลงนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งกับผลตอบแทนก็คือใครเป็นสมาชิกนะครับถ้าครอบครัวใดเสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินค่าชาปนกิจให้นะครับกิจกรรมที่สองคือถุงแลกแต้ม
1: เ
0: ขาว่าถุงแลกแต้มก็คือถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารใส่สิ่งของนะครับเราก็จะมีสมาชิกนะครับร่วมกันเสร็จเรียบร้อยสมาชิกเหล่านี้ก็จะนำถุงพลาสติกเหล่านี้ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งรวบรวมไว้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลไปเก็บทุกวันหวยออกทราบไหมว่าทำไมต้องไปเก็บทุกวันหวยออก
1: ทำไมคร
0: ับเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าจะจำง่าย
1: อ๋อ116เท่านั้น
0: ใช่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารวบรวมถังขยะได้แล้วเราก็ไปไปอัดโดยใช้นวัตกรรมที่เราใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเรานำมาประยุกต์เครื่องอัดถุงพลาสติกประยุกต์แล้วรวบรวมไว้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีผู้ประกอบการกลับไปรับซื้อถุงก้อนพลาสติกของเราเสร็จเรียบร้อยเทศบาลตำบลสังคมก็จะได้นำเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับสมาชิกของเราถามว่าถุงพลาสติกราคาสูงไหมจริงไม่สูงนะครับไปขายทีไรขาดทุนนะครับเพราะว่าราคาถุงพลาสติกมันถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสมาชิกในเขตเทศบาลเราทิ้งถุงพลาสติกเกลื่อนเราเก็บทุกอย่างถ้าเป็นถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราค่อยมาคัดแยกออกนะครับคัดแยกออกว่าถุงพลาสติกอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้พอเป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทิ้งขยะถุงพลาสติกไม่ถูกที่นี่คือกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สามก็คือกิจกรรมก็คือเรื่องของขยะเป็นบุญสมรสทุนบุญกฐินหลังออกพรรษานะครับทางเทศบาลตำบลสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนสมาชิกสภาอสมนะครับก็จะเดินไปขอรับบริจาคขยะซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะนำขยะตัวเองกองไว้ที่หน้าบ้านบางเจ้านะครับไม่มีขยะก็บริจาคเป็นปัจจัยเป็นเงินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขยะที่เราได้นะครับไปรวมไว้ที่กองทุนบริหารขยะของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการคัดแยกอะไรที่ขายได้แยกเช่นขวดน้ำขวดพลาสติกเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมอะไรต่างๆแยกออกไปแล้วก็ไปขายแล้วเก็บเงินรวบรวมไว้ถัดจากนั้นพอถึงระยะเวลาอันสมควรแล้วนะครับถ้าครบทั้ง4ชุมชนแล้วก็จะนำเงินเหล่านี้ไปถวายวัดนะครับตามหมู่บ้านที่แต่ละชุมชนนะครับนี่คือกิจกรรมที่3
1: ครับผม
0: กิจกรรมที่4ขยะเปียกลดโลกร้อนอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายให้ทางอบต.ก็ดีอบต.ก็ตามนะครับให้บริหารจัดการในเรื่องของขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับและส่วนหนึ่งของทางเทศบาลตำบลสังคมบริหารจัดการก็คือนำขยะเปียกหรือเศษอาหารมาทำการปั่นเรียบร้อยก็ไปใส่ถังหมัก
1: คร
0: ับ แล้วก็เกิดแก๊สธรรมชาติเป็นแก๊สเพื่อจะไปใช้หุงต้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลสังคมมีวิสาหกิจชุมชนไปทำการทอดกล้วยซึ่งเป็นโอท็อปของอำเภอสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์และที่สำคัญที่สุดก็คือเราเดี๋ยวนี้นะครับบริหารจัดการในเรื่องของบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในเรื่องของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งปฏิกูลนะครับโดยเราใช้งบประมาณของเทศบาล
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วเมื่อเรามีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราขาดรถที่จะไปดูดไปสูบสิ่งปฏิกูล
1: ครับผม
0: เราก็ทำผ้าป่า
1: ครับ
0: นะครับผ้าป่าขึ้นมารับบริจาคนะครับปรากฏว่าเราก็ได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของขยะรูปหลายรูปแบบด้วยกันนะคร
1: ับ ก็ไม่แปลกเลยครับที่ทางเทศบาลของเราได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการ

0: แล้วรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างครับ
1: โอ้ถ้าเป็นรางวัลนะก็หลากหลายพอสมควรส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่เราภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศนะครับเราชนะระดับสากลนอกจากนั้นแล้วผมในนามเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลสังคมทางอำเภอก็ดีทางหน่วยงานต่างๆก็สนับสนุนให้ผมนะเสนอชื่อผมรับรางวัลคนดีสีหนองคายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นก็มีรางวัลอีกเยอะแยะพอสมควรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่คณะเทศบาลตำบลสังคมของเราการบริหารจัดการขยะก็ดีนะครับเราใช้การบริหารแบบบวรพศบก็คือบ้านวก็คือวัดรอก็คือโรงเรียนทอคือเทศบาลสอเสือก็คือส่วนราชการตัวนี้เราใช้ทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันเราก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับทางส่วนและการก็ดีทางชุมชนก็ตามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือในเรื่องของพ่อค้าประชาชนโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆร้านอาหารต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาหาว่าทางเทศบาลตำบลสังคมยุ่มยิ้มอะไรต่างๆเยอะๆมากมายพอเขาเข้าใจโอ้เมืองสิ่งล้อมเมืองนักท่องเที่ยวต้องเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับ
0: ครับอยากสอบถามความรู้สึกของท่านนายกครับที่ทางด้านของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลตำบลสังคมนะครับที่ชุมชนก็ดีห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็ดีนะครับให้ความร่วมมือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากว่าเราระเบิดภายในก่อนระเบิดจากภายในก่อนคือใครก็คือข้าราชการพนักงานคนงานเรานี่แหละเราก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบที่ดีก่อนก็คือให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับกองทุนหรือว่าธนาคารขยะของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยเราขยายไปยังผู้นำไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประธานคุ้มประธานกลุ่มแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนแต่ญาติก็ได้นี่ก็ขออนุญาตว่ายากพอสมควรอยู
0: ่
1: แต่เราก็ใช้วิธีที่หลากหลายนะอาทิไปศึกษาดูงานที่นั่นที่นี่บ้างนะในเลือกเอาสิ่งที่ดีๆมาแล้วเรานำมาใช้กับทางเทศบาลของเรานะครับแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มต่างๆอาทิส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้ประกอบการต่างๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเทศบาลตำบลสังคมเราได้ขยายเครือข่ายมากพอสมควรหรือว่าเป็นเกือบทั่วกันแล้วไปนะครับด้วยเขาเห็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับอย่างไรอย่างใดก็ตามครับเวลาเราประชุมส่วนราชการก็ดี
0: หร
1: ือเราไปประชาคมตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมของที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยมีการทำบุญตักบาตรเนี่ยเราก็นำเรื่องนี้ไปเป็นกุศโลบายเป็นแรงจูงใจชื่นชมยกย่องอะไรต่างๆนะครับคนที่มาใส่บาตรคนที่มาทำบุญ
0: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นการชมเชยให้เกียรตินะครับแล้วก็มีการเผยแพร่สิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาคณะศึกษาดูงานจากที่อื่นมาเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าอ้าวคณะศึกษาดูงานจากตรงนั้นตรงนี้มานะมาดูเรื่องอะไรมาดูเรื่องของความสะอาดการกำจัดขยะของเทศบาลของเรานี่แหละเพราะนั้นพี่น้องให้ช่วยกันช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับก็ขออนุญาตว่าตั้งแต่บัดนั้นต้นมานะครับก็มีคณะศึกษาดูงานจากทั่วสารทิศก็ว่าได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยดงโดกประเทศลาวสสปคร
0: ับ
1: สปปลาวได้มาศึกษาด้วยงานเกี่ยวกับเรื่องการกระจัดขยะสิ่งแวดล้อมของเราสองครั้งด้วยกันครั้งที่สามท่านจะมาแต่ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆก่อนนะครับนี่เราก็ขออนุญาตเมื่อเดือนที่แล้วเนาะต้นเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีทางเทศบาลตำบลวัดสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับได้นำพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสังคมของเราจำนวน130คน
0: ครับ
1: มาศึกษาดูงานแล้วท่านก็สนใจในกระบวนการวิธีการแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตว่าเราไม่ได้ทำวัน2วันจะเกิดผลเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลาหน่อยผมก็บอกว่าท่านนี่มีประชากรมีชุมชนเยอะแยะมากมายท่านก็ลองเลือกเอาประชากรหรือว่าชุมชนใดชุมชนหนึ่งมาเป็น

0: แบบก่อนมาทดลองก่อนถ
1: ้
0: าได้ผลแล้วค่อยขยายผลไปแล้วก็ให้กำลังใจท่าน
1: มันต้องค่อยๆทำไปใช่ครับ
0: ใช่ใช
1: ่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยต้องบอกว่าทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นระบบยิ่ง
0: ครับอยากเห็นอยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเห็นบ้านเมืองนะครับไม่ว่าวัดวาอารามอะไรต่างๆอยากเข้ามาช่วยกันพัฒนาเมืองไทยของเราก็จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้มาคนต่างถิ่นก็จะได้มาพอมาแล้วจิตจักรการแล้วว่าเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับพ่อค้าแม่ขายก็จะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้เป็นสำคัญคร
1: ับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านนายกเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับถึงเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
0: ครับก็ขออนุญาตในส่วนของทางเทศบาลตำบลสังคมนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการในเรื่องของการจำกัดกำจัดขยะมูลฝอยหรือว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้โอกาสให้กำลังใจสำหรับอบท.ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลเมืองเทศบาลนครก็ดีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ขออนุญาตฝากเป็นกำลังใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะอาดนะครับผู้คนมาเที่ยวมาชมก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างไรก็ตามนะครับการสร้างงานก็ดีการทำอะไรก็ตามนะครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นในนามเทศบาลตำบลสังคมก็ขอให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจทุกท้องถิ่นทุกที่นะครับอย่างไรก็เราเป็นคนไทยเหมือนกันเราอยากเห็นเมืองไทยพัฒนานะครับอยากให้เห็นเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าท่านมาเที่ยวอำเภอสังคมอย่าลืมแวะเทศบาลตำบลสังคมนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ
1: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการเล่าเรื่องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบของเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบภาครวมถึงท่านนายกต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ำหรับชุมชนแก้งไก่เรานะครับในการคัดแยกขยะในการมีส่วนร่วมกับทางเทศบาลนะครับก็คือการลดขยะนะครับลดขยะได้ดีนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนะครับเวลารวบรวมขยะถ้าเราไม่มีจุดนี้นะครับเป็นธนาคารกองขยะนะครับเราก็จะรวบรวมขยะไปทิ้งที่ศรีเชียงใหม่นะครับก็เขาช่างเป็นน้ำหนักนะครับเราต้องเสียตังค์เยอะนะครับตอนนั้นพอเรามาจัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็มีส่วนลดเยอะนะครับมีส่วนร่วมกับเทศบาลได้เยอะนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนการรับซื้อขยะนะครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับส่วนผมก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ว่าให้สมาชิกนะครับในชุมชนให้นำขยะออกมาคัดแยกด้วยนะครับคัดแยกออกมาว่าขวดเป็นขวดพลาสติกก็พลาสติกนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะนำมานะครับนำมาที่ศาลาประชาคมตรงนี้นะครับที่วัดแต่งศิลาเก่าของเราตรงนี้นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับคัดแยกอีกรอบนะครับก็มาชั่งน้ำหนักมาอะไรนะครับให้กับผู้เป็นสมาชิกนะครับในส่วนนี้นะครับ

0: าเราพูดถึงครับเรื่องของการบริหารจัดการขยะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลตะคงของเรานะครับก็ถ้ามองถึงเรื่องที่กิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับกับตัวประเภทขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับถ้าถามถึงเรื่องของปัจจัยความสำเร็จนะที่ทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็หนึ่งก็เกิดจากนโยบายนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมนะครับในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเรานะครับปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งตามกิจกรรมต่างๆที่เราได้นำเสนอออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการขับเคลื่อนช่วยทางเทศบาลนะครับซึ่งเป็นส่วนที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วทำให้กิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยมันดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะครับสู่รูปแบบอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะสนับสนุนนะทุกๆกิจกรรมนะครับให้มันดำเนินการต่อไปได้นะครับโดยที่ใช้ประชาชนหรือคนของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการทุกๆอย่างนะครับเรื่องที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการจัดการของเราของเรา
1: สารทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทั้งสวท11จังหวัดต้องเบิ่งกับคนอีสาน
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
3: We don't know what they are It's your ability to read
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and 2569
5: ณสนใจ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีท่าแล้วแหละพี่นิยมบอกขอท่าท่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเช่นเคยพฤหัสและศุกร์มาเจอกับพี่นิยมพร้อมพี่ต๋อมแล้วก็น้ำฝนนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับยังเป็นทางการครับพี่นิยมครับให้พี่เรียกพี่นิยมก็ไม่ชื่นใจหรอเรียกก็ไม่ชื่นใจ
2: ต้องเงินต้องเรา
3: ต้องน้ำฝน
1: พี่นิยมขาพี่นิยมขาเราดูผลงานของน้องๆในระดับอุดมศึกษาจากค่ายหนังสั้นเรามาหลายเรื่องแล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดเป็นเลเวลที่ใหญ่นิดนึงอะโตขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเทศกาลหนังจากค่ายหนังสั้นเราขยับมาเป็นเทศกาลหนังแล้วซึ่งเราใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเหมือนเมืองคานไหมคะ
2: คอนเซ็ปต์
3: คอนเซ็ปต์
2: จริ งจริงเทศกาลหนังเนี่ยทุกคนก็หลายๆที่ก็จัดกันแล้วแต่ว่าของแต่ละอันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมีกิมมิคของเล่นยังไงของเราตอนที่เราคิดแรกๆอะเทศกาลหนังขอนแก่นไห
1: ม
2: มันมีเทศกาลนู่นนี่นั่นนะแต่ละที่ก็เอ๊ะเราทุกคนรู้จักเมืองคานเนี่ยคนที่ดูหนังก็จะรู้จักเมืองคานเอ้ยขอนแก่นเรามันขอนแก่นเนาะ
3: แก
2: ่นแก่นแก่นแก่นแก่นขอนแก่นเป็นเมือง
3: แก่น
1: หมอแคน
2: หมอแคนหมอลำใช่ไหมแล้วแต่เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเดินกับฝั่งทางสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือเทศกาลเราทำร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยมาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนวันหนึ่งเรากะว่าเราจะไปชนคานหรืออย่างน้อยคานเมื่อเขาได้ยินเขาจะลงมาหาเราอันนี้คือความหวังแล้วไม่น่าเชื่อว่าครั้งที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองคานมาแล้วอย่างน้อยก็คือคนที่แสดงหนังในเทศกาลหนังเมือง
3: ฮอลลีวูดเลย
2: ฮอลลีวูด
3: คร
2: ับระดับฮอลลีวูดก็ลงมาเป็นคนไทยที่แสดงหนังในฮอลลีวูดกว่า50เรื่องก็คือพี่ปูเขาบอกว่าผมติดตามเทศกาลหนังเมืองแคนขอบคุณที่เชิญเข้ามาครั้งที่9ท่านเดี๋ยวถ้ามีรูปต่อไปก็จะเอามาให้ดูว่านานาชาติเมื่อคราวที่แล้วเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9เป็นนานาชาติมีประเทศมาร่วมกับพวกเราเยอะมาก10กว่าประเทศมันแปลว่ามันกำลังจะผลักดันจากต้นกล้านักเล่าเรื่องค่ายหนังเนาะมาประชันกันตอนนี้มาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันเพื่อหาคนที่ดีและเก่งที่สุดเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับมีหนังหลายเรื่องที่ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนสามคนฟิล์มช็อปไปทำก็คือ

0: หมอลำมาเนียผมกับพี่ปัดเป็นโปรดิวเซอร์ก็ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในระดับต้นๆฝีมือของนักศึกษามาลัยขอนแก่นตอนนั้นเติบโตมาจากค่ายหนังแล้วเขาก็ประกวดเทศกาลหนังบางแคนแล้วก็ได้ไปทำหนังใหญ่เรื่องถ้าเซิร์ชก็จะเห็นว่าหมอลำมาเนียเป็นหนังที่กูแคนแสดงเป็นพระเอกชื่อไออัดเคยได้ยินกูแคนไหม
1: แค
0: นห่างนั่งฝ่า
1: เคยได้ยิน
0: คนดังอันนี้มันยี่สิบล้านแล้วมั้ง
1: เคยได้ยิน
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่ฉายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นนาคเรื่องนาคนะครับเรื่องนาคแปดผู้กำกับที่อยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็หยิบคนที่มีฝีมือแล้วก็รวมมัดกันแล้วก็ฉาย
2: หนูเคยไปทำสกู๊ป
0: นา
2: คเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งล่าสุดก็เคยไปทำข่าวเรื่องนาคเนี่ยหนูเคยไปทำหนึ่งในแปดเรื่องเนี่ยก
0: ็
2: คือน้องๆที่โรงเรียนปากคาดพ
0: ี่ธ
2: นพงศ์อาจารย์ของเขาเป็นหนึ่งในผู้กำกับ
0: ใช่ใช่อันนี้คือความสำเร็จของเทศกาลหนังเมืองแคนเพราะนั้นเราก็หวังว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะมีเพิ่มขึ้น
1: โตขึ้นเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือฝันของเรามันเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จริงแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทุนมีรอนมีศักยภาพหรืออีกเรื่องนึงก็มาจากเทศกาลหนังเมืองแคน4ขมัง
1: 4ขมัง
0: 4ขมังเดี๋ยวคราวหน้าพี่เบนซ์จะช่วยเตรียม ทีเซอร์หรือเทเลอร์หนัง
1: ตัวอย่าง
0: 4ขมังมาเลยนะ
1: ได้ๆ
0: 4ขมังนี่มาจากการพิชชิ่ง
1: ระหว่าง
0: พิชชิ่งเด็กระหว่างคนที่เข้ามาอยู่ในเทศกาลหนังแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพเรื่องทุนรอนมารวมมาลงกันปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะเป็นโมเดลถ้าขอนแก่นจะเป็นเมืองหนังมันก็ต้องมีคนขอนแก่นพร้อมจะกล้าลงทุนทำหนังลงทุนทำหนังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะจริงธุรกิจทุกอย่างจริงแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ก็มีทั้งปัญญาจิตนุกูลมีพี่ออสของการนับครั้งแรกอาจจะเจ็บหรือยังไม่รู้อ่ะว่ามันจะมีคนที
2: ่เมือง
0: หนังขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลก
1: ไปให้ถึง
2: เชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยคือเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์แบบเยอะแยะมากมาย
0: ต่างประเทศก็
1: ฮอลลีวูดก็มาถ่ายที่บ้านเรา
2: ต่างประเทศเอเชียเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาถ่ายในบ้านเราเยอะมากๆแล้วเป็นโลเคชั่นหลักด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นในขอนแก่นเนี่ยยังมีอีกแบบเป็นพันๆที่เลยที่รอการค้นพบ
0: เหมือนหนังของผมที่ทำล่าสุดนะเราก็อยู่ขอนแก่นตั้งแต่ป .1 ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นเลยนะแค่เกิดหนองคายแล้วก็มาโตตั้งแต่
1: คนหนึ่งจ
0: นเราก็คิดว่าเราก็รู้จักพื้นที่เยอะแต่พอเราทำหนังแล้วก็สำรวจโลเคชั่นที่ต้องการป่าที่สวยขอนแก่นด้วยนะอำเภอสีชมพูเป็นอำเภอที่มีป่าสวยถ้ำสวยแล้วก็ยังมีช้างเดินอยู่เป็น
2: ๆแต่ว่า
0: อาจ
2: จะต้องม
0: ี
2: เจ้าหน้าที่คอยไปด้วย
0: ที่ว่าอาจารย์ตอนนี้ถ่ายได้กลางวันนะแต่ผมขอร้องว่ากลางคืนอย่าถ่ายผมไม่อยากเฝ้าอาจารย์หรือไม่อยากมาเจอกันตอนเช้าเอาอาจารย์เข้าวัดแต่สวยจริงสวยจริงสีชมพูไปถ่ายทั้งเรื่องเลยที่อำเภอสีชมพู
1: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ความคาดหวังอยากให้ขอนแก่นคือเมืองหนังในอนาคตเรื่องแรกพร้อมแล้วน้ำฝน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของ2พี่น้องฝาแฝดที่เขาแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาแข่งขันกันทำไ
1: ม
2: เพื่ออะไรนะคะเป็นผลงานของทีม Good Job จากเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นะคะเราไปหาคำตอบกันในเรื่องแฝด2คมค่ะ

0: นี่นี่อ่ะพอปิลันแม็กไปตลาดโคตรยังถามหาพออยู่เลยแต่คดีคือกันล่ะพอสิได้พักผ่อนนึง
1: พอกินต่อครับพอกินยาก้อนอาหารหรือเปล่า
2: ก็มาเ
0: จอมีสิกับม่านเขาบอกกับวันมี
3: ว่าอยู่สองปีเยี่ยมชีวิตเก่าจริงทำมึงเฮ็ดชีวิตมึงดีสุดว่าได

0: มึงก็จะต้องจิตในปล่อยจิตดีๆนะ
1: เศร้าเลยสู่สองคนน่ะโดนโดนพ่อกันเทียสู้น้ำกันดีๆบ่ได้บ่อีกจักน้อยน่ะสู้ก็จะได้ดูแลร้านน้ำกันแล้ว
0: ฮะดูแลน้ำกันเตะขันว่าไฟใดนิ่งผมไม่เห็นเลยครับพ่อ
1: มึงคิดว่าไฟใดนิ่งอ่ะดีกว่าหันกูแล้วที
0: ถ้ามึงสิไปสูตรกูก็ว่าถีบได้แม็กซ
1: ์จะได้ถ้าสูตรเสียห้องสั่นไปเฮ็ดอาหารมาเอาร้านกูเป็นเดิมพันธุ์

0: มึงมาเมื่อกี้กับคนละบ่
1: อันซีมือบอกแม็กซ์ซื้อซัมมี่คือสมัยผมล่ะจะได้ดูแลนาคนเดียว
0: กูคิดบ่ออกเลยเพราะคนที่บ่มีน้ำยาคือมึงนี่เส้นรสชาติอาหารออกมาแบบใดกูไปคิดบ่ออกพี่กันเพราะรสชาติอาหารก็ที่ลิ้นมันเกิดขึ้นมึงชื่อว่ามันรสชาติเป็นได้ขี้เดียดปันใด

เบิ่งจากสีหน้าสุแล้วดูก็สิดูแลกันได้เลยล่ะซ้ำนี่พ่อก็สบายใจแล้วซ้ำนี่ครูก็สบายใจแล้ว

0: อันนี้ใครทำคะไม่ใช่แบบน้องๆอุดมศึกษาแล้ว
1: อันนี้เป็นมืออาชีพแล้ว
2: คือพอเราโอเพ่นเนา
0: ะ
2: พวกอุดมศึกษาก็ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมาชนกับฟิล์มเมกเกอร์เพื่อไม่ให้นี่คือมมส.คือมข.คืออะไรต่ออะไรตั้งชื่อมาเลยตั้งชื่อแฟดสองเหมือนชื่อหนัง
1: คร
2: ับรู้นางอ้วหรืออะไรเงี้ยเขาตั้งมาเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นนักศึกษาเป็นอะไรกุศโลบายอันหนึ่งล้างความเป็นอุดมศึกษามาชนกันเลย
1: ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นมืออาชีพเลย
0: แล้วจริง

0: อาจารย์จำได้ไหมคะว่าทีมเนี้ย
1: จำไม่ได้มันเยอะมากคือคนที่มาเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเวลาเขาส่งจะเริ่มจากส่งทีเซอร์ก่อน45วิ
2: ครับ
1: ส่งทีเซอร์มาเป็น100ทีมถ้า100ทีมทีมละ5 5 1เป็น500คนที่เขาส่งมาแล้ว500คนน่ะจะมาฟังประกาศในวันเดียวเต็มห้องเลยนะ500คน
2: จาก500คนเหลือเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ100คน
2: โอ้
1: 400กลับมา
2: ตกไป400
1: เพราะมันจำไม่ได้หรอกว่าหนังเรื่องอะไรยังไง
0: แสดงว่าจริงๆแล้ววงการภาพยนตร์เราไม่ได้ซบเซาเลยนะยังมีคน
1: สนใจในภาคอีสานเราภาคอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแทบน้ำตาไหลบางทีเราอยากจะตัดออกเราถกกันอยู่นะเฮ้ยเขามาทั้ง500คนเลยนะมาจากเหนืออีสานกลางใต้มาเพื่อจะบอกว่ามึงตกรอบกลับบ้าน
2: อ
1: ่ะแล้วค่ารถค่าลาที่พักยังไงเราจะคัดแบบคัดก่อนไหมให้เหลือสัก100ทีมแล้วก็เอาแค่อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแต่เราก็สุดท้ายเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันคือน้องเขาว
2: อง
1: เขายอมเสียสละ
2: เขาก็รับได
1: ้กูคือจริงก็มาอยู่แล้ว
2: คือการแข่งขันกีฬา
1: ใช่อยู่ลาวก็ต้องมานะมึงมามึงก็ต้องพร้อมที่จะตกรอบแต่มันเท่มากคนเต็มห้องประชุม500คนแล้ว20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นจาก100ทีม20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นไปแล้วคนก็ตบมือให้อะไรเงี้ยมันหล่อมากมันผ่าน
0: หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือก่อนที่จะไปอยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนต้องผ่านคนมา
1: 500
0: คน
1: 500คน
0: ตอนหนูไปทำข่าวก็คือเห็นแบบทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว
1: 20ทีมทีมละ5ก็100คน
2: ครับ
1: งั้นวันที่จริงๆอยากให้ไปทำข่าวตอนนั้นโคตรตื่นเต้นคนเต็มฮอลแล้วดูทีเซอร์ทุกเรื่อง100กว่าเรื่องละ45วิโอ้มันได้ไอเดียมากแล้วทีเซอร์นั้นเราเก็บไว้อย่างดีมันคือขุมกำลังที่ถ้าวันหนึ่งเรามานั่งดูทีเซอร์ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทำหนังมากมึงไม่ต้องมาคิดอะไรเลยมึงดูไอเดียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรแต่แต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนธีมเช่นบางปีก็สยองขวัญเป็นตะย่านแซ่บแล้วแต่เป
2: ็
1: นดราม่าฮาร์โมนีแล้วแต่เราก็จะอันนี้พอเป็นนานาชาติเราใช้ว่าแคนดูไปคิดเองแคนดูแบบเฮอร์เลอร์คืออะไรแคนดูทองนู่นทองนี่เป็นอะไรก็มึงคิดเอาเพราะมันเป็นนานาชาติแล้วมันจะแซ่บเดี๋ยวเขาไม่รู้คือ ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นแ
2: คนดูเวลาต้องพักอีกแล้วจะพักเบรกอีกแล้วจะก็ไม่กล้าคัด
0: อยากดูเรื่องต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
2: เรื่องหน้าเป็นเรื่องของแคนที่จริงๆคิดว่าแคนเนี่ยเอามาเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่ได้มากกว่านั้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงครับ
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
4: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
5: ่ พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: เรามาดูกันต่อเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อย
2: แล้วแต่ฉันคิดมาก
0: ค่ะหนังอีกเรื่องนึงนะคะมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9ครั้งล่าสุดนี่แหละนั่นก็คือมนต์เสน่ห์และเรื่องราวของแคนที่มีความผูกพันกับคนอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะคะเรื่องมนต์แคนจากทีม Polaris Production ค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ไปชมกันเลยค่ะ

0: มีตั้งนานเคยบอกไว้ว่าแค่นในภาคอีสานบ่แม่นแค่เครื่องดนตรีแต่แค่นยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับพญาแทนเทพผู้สร้างโลกผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งและทุกเทือที่เสียงแค่นดังขึ้นโลกของพญาแทนที่อยู่ทั้งฟ้าก็สิได้ยินเพราะเสียงแค่นคือเสียงศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ดังขึ้นไปหอดสวงสวรรค์เพื่อที่สิให้พญาแทนส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ลงมาผ่านเสียงแค่นเพื่อเสียงหมอแค่นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปมีหมอแค้นคนหนึ่งสามารถใส่เสียงแค้นปราบผีได
1: ้ใส่เสียงแค้นนี่นะบ่ปราบผี
0: แม่นเสียงแค้นนี่
2: หมอแม่นอ้ายคอยแน่อ้ายคอยเธอพี่เขา

you.

Sen kalmayın yan kovalar adam.

อมพญาแทนจงสถิต

0: มองขึ้นนี่ด้วยค่ะครูมาต่อขายให้ไฮซันนี่ละ
1: บ่เป็นยังถูกเก็บไว้ใส่เองโลด

0: กิมมิกกิมมิกกิมมิก
1: และนี่คือผลงานของทีมที่เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายจาก100กว่าทีม
2: 100กว่าทีมใช่ใช่
1: ในเทศกาล
0: ถ้าจาก500เหลือ100เลยเหลือ20ทีม
2: จำนวนคนจำนวนหนังก็จาก100เหลือ20
0: ครับ
1: สุดยอด
0: จริงนะ
1: อยากรู้เลยว่าที่1คือแบบต้องขนาดไหนขนาดเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายยังดีขนาดนี้
2: เราดูแล้วนะเราดูแล้ว
0: เราเคยเอาเรื่องที่หนึ่งมา
2: ที่หนึ่งใช่ใช่
0: เรื่องอาจารย์เรื่องอะไร
2: เรื่องที
0: ่กามาย
2: ไม่ใช่ตกรอบเดี๋ยวเราให้ฟังเหมือนไม่มีเวลา
0: ไม่
2: รู้แล้วรู้แล้วแต่เดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งของแต่ละอันค่อยๆมา
1: ดีมากเลยค่ะแสดงว่าคือแค่ดูแค่นี้เรายังรู้เลยว่าเทศกาลหนังเมืองแคนานาชาติคือคุณภาพมาก
0: คือมืออาชีพเลย
2: มืออาชีพ
0: ขายของได้ก็มีรางวัลการันตีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหอีก400,000 300,000อ
2: ันนี้เราฝันก็คือเราไม่อยากจะให้เงินละแสนสองแสนสามแสนเนี่ย
0: ให้เป็นล้าน
2: อยากใช่อยากให้เขาทำหนังได้เลยคืออยากจะขายไอเดียแล้วมีในทุนมีใครกับต่อใครเนี่ยมันลง
1: ฟอร์มทีมวันนี
2: ้
1: ฟอร์มทีมวันนี้พี่ต๋อม
0: ได
2: ้
0: น้ำฝนโปรดักชั่นรบป้าโปรดักชั่นได้ไหมพี่ก็พร้อมนะโอเค
2: จริงใช่เราโอเพ่นหมดเลย
1: เสียดายเวลาเราสั้นอีกแล้ว
2: เราไปแล้วเหรอ
1: เราน้อย
2: โถ่ยัง
0: มีเรื่องจะพูดตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ใช่อยากชมตั้งแต่พี่ต๋อมอยากชมตั้งแต่นักแสดงนำเลย
0: แคนขาวดี
1: โอเค
2: แคนเขียวมีแต่อ้นแคนเขียว
0: อ้นแคนเขียวอันนี้อ้นแคนขาวว
1: ันนี้ต้องลาไปอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
2: ขอท่าด้วยนะขอท่าด้วย
1: ขอจังคิดไว้แล้วนะแสดงว่าพี่นิยมคิดไว้แล้วว่าต้องท่าไหน
0: เราทำตาม
1: โอเคได้เดี๋ยวทำตามนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและพี่นิยมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวความสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของโรคใต้น้ำครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมืองหนองคายครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยครับเรื่องราวความสนุกของรายการคิดดีวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่นี่รวบรวมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาหายากและสัตว์น้ำท้องถิ่นของกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนแบบนี้ต้องผ่านการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารถึงแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ
1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2552นะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีก็คือจะเป็นอยู่ในความดูแลของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายของเรานะครับก็เริ่มแรกมีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการครับแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้ถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้มาให้ที่คณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็อยู่ภายใต้การดูแลของการกำกับติดตามดูแลของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับท้าความจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของภูมิภาคของเรานะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ในอนาคตเราจะขยายไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยหรือ GMS นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาครับการวิจัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางน้ำนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เราจะเน้นนะครับพยายามนะครับผลักดันให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับสังคมนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในอนาคตรวมไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงว่า GMS ด้วยครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนเนื้อหาในตำราที่เด็กๆได้เรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับเราก็จะนะครับมีบทบาทสำคัญก็คือในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น1การเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับสู่ประสบการณ์จริงหรือเรียกว่าเป็น virtual learning นะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายนะครับของทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำโขงครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับด้านการอนุรักษ์นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเรียกว่า environmental awareness ครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มุ่งนะครับที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า active learning นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราก็จะผลักดันนะครับให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแล้วก็การประมงนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในอนาคตครับผม
0: การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับธรรมชาติจริงเพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่ได้

0: หมาะสมนอกจากความสวยงามแล้วทุกตู้จัดแสดงยังแฝงไปด้วยความรู้ให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการเรียนรู้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมองแต่คือการเข้าใจความธรรมชาติอย่างแท้จริงครับ
1: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับการจัดแสดงนะครับหลักๆนะครับก็เน้นในเรื่องของพันธุ์ปลาน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่สามารถรวบรวมนะครับเพื่อนำมาจัดแสดงได้นะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ในการนำเข้ามาจัดแสดงนะครับเราก็มีการจัดระบบนิเวศภายในตู้จัดแสดงให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้ในตู้นะครับโดยที่เพราะว่าความเครียดน้อยลงนะครับให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการให้อาหารนะครับให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำในปริมาณที่เขาต้องการนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการจัดแสดงของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าในการจัดแสดงของที่นี่นะครับมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกี่ชนิดนะครับแล้วก็การใกล้เคียงกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับในส่วนของโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงทั้งปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับในส่วนของปลาน้ำเค็มนะครับเราก็จะมีจัดแสดงบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมอทะเลนะครับปลาการ์ตูนนะครับปลาฉลามครีบดำพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นจริงๆนะครับพันปลาในลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนะครับปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดแสดงในส่วนของส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่โอปอนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่โอปอครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก็โอปอครับจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายคร
2: ับ นักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับ
0: แล้วเรามีราคายังไงบ้างครับในการจำหน่ายตั๋ว
2: ในการจำหน่ายตั๋วนะครับจะมีเด็กที่เป็นของคนไทยก็จะเป็นเด็ก50ผู้ใหญ่80แต่ถ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเด็ก60ผู้ใหญ่100บาทในราคาบัตรต่างชาติก็จะเป็นเด็กในราคา80บาทผู้ใหญ่150บาทครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ60ปีผู้พิการนะครับก็จะให้ยื่นบัตรแสดงนะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันได้ยื่นบัตรก็จะได้รับส่วนลดนะครับ
0: แล้วเราได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรับชมไหมครับหรือว่าฟรีไทม์เลย
2: ฟรีไทม์เลยครับก็คือบัตรที่ซื้อสามารถเข้าชมได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถดูรอบการแสดงโชว์ได้ทุกรอบเลยของในวันนั้น
0: ถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้ไหมคร
2: ับ ได้ครับหรือว่าจะซื้อบัตรเสร็จแล้วเข้าไปชมไปกินข้าวแล้วกลับมาดูโชว์ก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันแค่แสดงบัตรที่ซื้อไปแล้วกับเจ้าหน้าที่
0: ก็คือไม่เฉพาะวันปกติวันไหนที่มีแสดงพิเศษโชว์พิเศษก็ราคาเท่านี้
2: เท่านี้เหมือนเดิมราคาปกติหรือจะเป็นช่วงโชว์ดำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์นางเงือกก็ราคานี้เหมือนเดิมปกติเลย
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่โอปอพาเราไปเที่ยวชมด้านในกันดีกว่า
2: ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ

0: แม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากจุดไหนไปที่จุดไหนอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็จากทิเบตไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็จะมาเน้นที่ฝั่งของประเทศไทยว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวียดนามก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าว่าในส่วนของปลาแต่ละถิ่นเขาจะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างใช่แ
0: ล้วก็จะปลาแต่ละถิ่นก็คือจะแตกต่างสายพันธุ์กันไป
1: ใช่ครับก็จะเน้นแต่ละถิ่นของอย่างประเทศจีนก็จะอีกชนิดนึงปลามาฝั่งไทยก็จะอีกชนิดนึงแล้วก็ในตรงจนไปถึงปากแม่น้ำฝั่งเวียดนามเลยครับ
0: แต่ทั้งหมดก็คือปลาน้ำโขงนี่แหละ
1: ใช่ก็คือปลาน้ำโขงไม่ใช่ครับ
0: เรื่องฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์
1: ปลาน้ำเค็มครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเค็มทั้งหมด
0: อย่างที่เราเห็นมีปลาเก๋ายักษ์ด้วยครับเนี่ย
1: จะมีปลาเก๋าปลาฉลามครีบดำใช่ครับฝั่งตู้จัดแสดงก็จะมีพวกกุ้งมังกรปลาการ์ตูนครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได
1: ้ได้เลยครับฝั่งนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับปลาน้ำเค็มทั้งหมดเลย
0: แล้วก็เห็นฝั่งนี้ผมก็ชอบเลย
1: เล่าเรื่องต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงให้เด็กๆได้รู้ด้วยครับ
0: ก็คือจะเป็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ละพื้นที่เนาะว่าแม่น้ำโขงผ่านจังหวัดไหนบ้าง
1: ใช่ฝั่งไทยก็จะเน้นว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้าง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดว่าถึงจังหวัดนี้นะเป็น

0: จะเป็นเรือนะครับที่สมัยก่อนยังใช้ในลุ่มน้ำโขงนะครับ
1: ครับผม
0: จะมีบางชนิดที่ยังใช้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่โซนเราก็ได้รับความรู้เนี่ยไปหลายอย่างแล้ว
0: ใช่ครับในโซนนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้
1: วิถีชีวิต
0: วิถีชีวิตในอดีตเพราะว่าบางอย่างเด็กๆอาจจะไม่เคยพบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้
1: เอาจริงผมยังไม่รู้จักเลยอีจู
0: อีจู
1: อีจูอย่างนี้ก็คืออุโมงค์ขนาดใหญ
0: ่ใช่ครับนี่จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานใช่
1: ก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของทางเรา
0: ใช่ครับยาวที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดด้วย
1: ว้าวมากเลยครับคือเข้ามานี่คือเหมือนเราอยู่ในโลกใต้น้ำจริง
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะจำลองในที่นี่ให้กับเหมือนโลกใต้บาดาลใช่ครับจะจำลองให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกเมืองพญานาคลงไปแล้วอาจจะได้เจอพญานาคลงข้างล่างนะครับ
1: อันนี้ระยะฟันกี่เมตรพี่
0: ลึก8เมตร
1: โอ้8เมตร
0: ใช่ครับ
1: แล้วภายในพื้นที่จัดแสดงเลยก็คือเป็นพื้นที่ป่าน้ำจืดใช่ไหมโซนตรงนี้
0: เป็นโซนป่าน้ำจืดในแถบลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเลยครับจะรวบรวมทั้งพวกปลาเกร็ดปลาหนังใช่ก็จะรวบรวม
1: ทุกประเภทหลากหลายสายพันธุ์ของปลาน้ำจืดจะรวมไว้ที่นี
0: ่ใช่ครับจะรวมที่อุโมงค์นี้หมดเลย
1: แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเขาอยากมารับชมการให้อาหารเนี่ยต้องมากี่โมงครับพี่
0: ต้องมาในรอบเราบอกก่อนว่าเราเปิดให้เข้าชมได้ดูโชว์2รอบทุกวันแล้วจากปกติใช่จากปกติวันอังคารถึงวันศุกร์จะเป็น1รอบนั่นก็คือรอบ14นาฬิกาใช่14นาฬิกาแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเป็นเข้ามาชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็ได้ดูทั้ง2รอบเลยก็คือรอบ11นาฬิกาแล้วก็รอบ14นาฬิกาครับ
1: ก็คือมีทั้ง11นาฬิกาแล้วก็14นาฬิกา
0: ใช่
1: 2รอบ
0: ทั้ง2รอบเลย
1: ก็มาสะดวกตอนบ่ายก็มา
0: ใช
1: ่
0: ตอนนี้เรามี2รอบแล้ว
1: ว้าวอลังการมาก
0: ครับ
1: มาเนี่ยทั้งเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็อยากได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับปลาแต่ละสายพันธุ์ของแม่น้ำโขง
0: ใช่ครับ
1: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือลึก8เมตร
0: ใช่ครับ
1: แล้วความกว้างเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ความกว้างนี่น่าจะอันนี้ไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้วัดความยาวดูว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดลึก8เมตร
1: ไม่ธรรมดานะใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
0: ใช่แต่ว่าอุโมงค์เรายาวที่สุดใช่ใช่ครับ
1: แล้วปลาเรานี่มีกี่สายพันธุ์พี่ของปลาน้ำจืด
0: ปลาที่นี่จะมีรวบรวมไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันจะมีทั้งกลุ่มปลาตะเพียนกลุ่มปลาเทโพปลาเทพาปลาบึกนะครับปลาหนังต่างๆก็จะรวบรวมไว้ที่อุโมงค์นะครับ
1: เรามีป้ายบอกไหมครับว่าปลาแต่ละสายพันธุ์มี
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไง
0: หลังจากที่จะอยู่ในตู้แล้วก็ยังจะมีโซนจัดแสดงให้ดูแล้วก็จะมีข้อมูลชื่อสามัญชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อท้องถิ่นเรามีให้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งหมดเลยครับ
1: ไม่ธรรมดา

0: ังจากที่เราเดินทัวร์เกือบรอบแล้วยังเหลืออีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นโซนชั้นหนึ่งทั้งหมดก็จะมีโซนปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศก็อยู่โซนทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมปลาเกร็ดทั้งหมดก็อยู่ฝั่งนี้จะรวมทุกชนิดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงจะเป็นปลาอันตรายเพราะว่าเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเป็นปลาในเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ครับเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลย
0: ถูกจัดรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็จัดรวบรวมไว้แต่ว่าปลาพวกนี้ก็จะให้ถือว่าเป็นปลาที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจจากทางกรมประมงแล้วว่าสามารถเลี้ยงได
0: ้
1: ปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้กรมประมงก็จะให้แยกออกไปต่างหาก
0: ครับผมเห็นเรามีบริเวณที่เป็นปลาเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจะมีโซนปลาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นพวกปลาที่สามารถเลี้ยงได้ในท้องตลาดที่เราเห็นกันปัจจุบันใช่ครับ
0: สำหรับคำแนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจที่จะมาเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับครอบ

0: ปฏิบัติต่าง
1: ๆข้อปฏิบัติต่างๆก็คือถ้าเป็นสำหรับเด็กๆก็เราจะงดให้ใช้เสียงนิดนึงงดใช้แฟดนะครับแล้วก็ห้ามเอามือล้วงไปในบ่อนะครับเพราะว่าบางเด็กอาจจะปีนไปล้วงในบ่อที่มันเป็นบ่อที่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เราจะไม่วิ่งหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยเราบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเด็กๆครับ
0: อย่างตู้ปลาชิ้นไหนอันตรายเราก็จะติดเตือนไว้
1: ใช่ครับเราก็จะเตือนว่าเป็นปลาอันตรายเด็กๆก็ที่มีรั้วกั้นก็เพราะว่าบางโซนเป็นอันตรายก็เลยกั้นไว้ทั้งหมดเลยเผื่อเด็กจะปีนปลายแล้วก็กลัวหกล้มได้รับบาดเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเรามีกิจกรรมโชว์นางเงือกด้วยไหมคร
1: ับ ใช่ครับกิจกรรมโชว์นางเงือกของเราก็จะมีในปีนี้เราจะมีถึง3ครั้งด้วยกัน
0: ครับผม
1: ใช่ครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมอีกทีนึงครับก็จะเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันในปีนี้
0: แล้วสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ต่างๆไหมครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลในแต่ละจุดไปนะครับก็ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในข้อมูลส่วนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกจุดเลยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับ
0: ต้องบอกโอ้โหเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดเขามีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเยอะมากจริง
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องของสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะสายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ำจืดรวมถ
1: ึ
0: งปลาน้ำเค็มอย่างปลาทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วย
1: ใช่ครับอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่าเราอาจจะเห็นแค่ปลาชนิดนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาข้างล่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันครับ
0: โอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่อปอเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่เขาสนใจที่อยากมาเที่ยวชมนะครับ
1: ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเยอะๆเลยนะครับเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดทุกวันจันทร์แต่ว่ายกเว้นวันหยุดนะครับตะเลิกครับเปิดขายบัตรตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงครึ่งนะครับแต่ว่าจะชมได้ถึง5โมงเลยทีเดียวครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณพี่โอปอมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ใต้น้ำครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
1: ก็พอดีว่าน้องชอบดูปลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูแบบโลกใต้ทะเลที่แบบมันมีอะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้เรียนรู้ด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนดีนะคะเพราะว่ามีทั้งโชว์ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามีปลาให้ดูเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโชว์พิเศษให้ดูด้วยอย่างเห็นมีโปรแกรมว่าจะมีโชว์นางเงือกมาด้วยอะค่ะแล้วก็ที่โชว์ให้อาหารปลาก็ทำให้เด็กตื่นเต้นค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นตัวนึงที่อยากจะพาน้องๆมา
2: ครับก็ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมนะครับทางเราก็ได้มีการออกแบบนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายที่ให้ความรู้นะครับคำบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนนะครับไอคอนนะครับแล้วก็คำอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ปลาแต่ละตู้นะครับแล้วก็จะเป็นภายในอควาเรียมของเรานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสนุกสนานครับที่มาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับแล้วก็เราต้องการนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนแทนการเรียนรู้นะครับแบบท่องจำนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความประทับใจครับแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาเยี่ยมชมอควาเรียมของเราอีกครั้งนึงครับครับก็ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือการมีโชว์นางเงือกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์พิเศษเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราครับส่วนกำหนดการเปิดทำการของอควาเรียมของเราครับแล้วก็จะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:30 นครับโดยเราจะปิดทำการครับทุกๆวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางการติดต่อนะครับที่เป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายได้ก็คือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อของเราเลยครับก็คือ Facebook ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็ฝากทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเยี่ยมความเรียกของเรากันเยอะๆนะครับ
3: การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งความรู้ความสนุกและแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะครับยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ปัญหากรณีสถานศึกษาในพื้นที่นำชื่อนักเรียนและบุคคลอื่นไปใช้ในการกู้ยืมเงินกยศ.และพาณิชย์จังหวัดยโสธรตรวจเข้มร้านจำหน่ายเครื่องสังฆทานและห้างใหญ่รับเทศกาลกินเจและออกพรรษาป้องกันการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลย์พร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยครับผ่านระบ
1: บมากๆเลยนะคะก็คือเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ค่ะที่นักลงทุนนะคะแล้วก็
0: จาก1ก็คือmedia literacy
1: คู่นี้ที่ซุปเปอร์บอกไปเลยค่ะเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนในเรื่องของศักยภาพมนุษย์เขาก็ลำบากมากค่ะกับการที่นักเรียนนักศึกษานะคะน้องๆที่กำลังจะจบใหม
0: ่
1: โดน AI เข้ามา disrupt ก็คือเข้ามาปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะนะคะจากธนาคารโลกค่ะหรือว่าประเทศไทยมีประสบการณ์
0: และแนวทางในการรับมือกับความท้าทาย
1: ก็ได้มีการปรับนะคะในการที่จะเข้าถึงในเรื่องของ AI มา
0: ตัดวงจรเครือข่ายอย่างใกล้ชิดกับการแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดครับปืนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความที่กองบังคับการตำรวจภูธรรัฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเทิงผู้กำกับการสถานีตำรวจถึง8คดีมีผู้ต้องหาทั้งหมด14คนครับสามารถที่จะยึดยา 1,959 เมตรพร้อมกับอาวุธปืน2กระบอกกระสุนปืน20นัดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 200,000 บาทครับ
1: โดยทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยไปสู่เครือข่ายของผู้ค้ารายใหญ่ค่ะพบยาบ้านะคะที่มีตราสัญลักษณ์นะคะไม่เคยปรากฏในพื้นที่มาก่อนคาดว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์แยกแหล่งผลิตของกลุ่มผู้ค้าจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ายาบ้าล็อตดังกล่าวมีเส้นทางในการลำเลียงมาจากทางแนวชายแดนภาคเหนือประเทศเพื่อนบ้านบริเวณแม่น้ำโขงเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานีและใช้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่เคยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่

0: สถานีตำรวจพุทธไทยสงยึดยาบ้านะคะได้ถึง4ล้านเม็ดด้วยกันค่ะซึ่งใช้เส้นทางลำเลียงลักษณะเดียวกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้บูรณาการกำลังค่ะพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นสกัดกั้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าการตัดเครือข่ายยาเสพติดก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการลำเลียงยาเสพติดจากในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่เป็นภัยความมั่นคงก็จะลดลงในพื้นที่ประเทศไทยของเราด้วยครับ
0: ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะนอกจากเรื่องปัญหาของยาเสพติดแล้วนะคะที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้ประสบปัญหานะคะว่าเกิดภัยในสังคมนะคะแต่การใช้ชีวิตนะคะที่จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีที่เรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนำอบจ.อำนาจเจริญและแขวงทางหลวงชนบทบูรณาการซ่อมบำรุงถนนสายบ้านก่อบ้านห้วยของอำเภอชานุมานอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยหลังจากที่ชาวบ้านค่ะผู้นำชุมชนนะคะในพื้นที่ของบ้านก่อและบ้านห้วยคล้องที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะร่วมกันยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยขอให้ส่งหน่วยงานค่ะในการลงตรวจสอบนะคะแล้วก็พิจารณาการก่อสร้างและการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะคะสายป่าก่อห้วยคองซึ่งเป็นถนนสายหลักค่ะที่ชาวบ้านนะคะใช้ในการสัญจรไปมาอย่างที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขนส่งค่ะผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยชำรุดหนักมากค่ะสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นระยะเวลายาวนานเลยค่ะ
1: ล่าสุดครับนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญได้มาร่วมกันพูดคุยพร้อมกับลงนามบันทึกความร่วมมือครับเพื่อที่จะบูรณะและซ่อมบำรุงถนนสายบ้านป่าก่อไปจนถึงบ้านห้วยคองอำเภอชานุมานรหัสสายทางอจถ1-0026ครับโดยพบว่าทั้ง2หน่วยงานได้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลบุคลากรและงบประมาณเพื่อที่จะให้โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางครับรวมถึงการขนส่งสินค้าของประชาชนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: นอกจากนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานค่ะยังได้ตกลงแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบและก็การติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การซ่อมบํารุงแล้วก็ปรับปรุงในจุดเสี่ยงต่างๆบนเส้นทางดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็บรรลุผลสําเร็จนะคะสูงสุดนั่นเองค่ะก็อยากให้เสร็จโดยเร็วนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเส้นนี้นะคะป่าก่อห้วยคล้องเนี่ยเป็นเส้นหลักเลยค่ะที่ชาวบ้านใช้สัญจรแล้วก็ขนผลผลิตทางการเกษตรไปจัดจําหน่ายด้วยนะ
1: ครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้ที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาเนา
0: ะ
1: การก่อสร้างหรือการจะรักษาซ่อมแซมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มไปอีกแต่ว่าอยากให้เสร็จได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราเดินทางมาจนถึงต้องใช้คำว่าเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับหลังจากผ่านเดือนที่9ก็คือกันยายนก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมและหลายท่านที่อยู่ในวงการของหน่วยงานภาครัฐก็จะทราบกันดีว่าเหมือนเป็นการจบปีงบประมาณแล้วก็เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับวันนี้ครับจะพาไปดูผลการปฏิบัติงานของสตง.ภาคที่5ในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จปีงบประมาณที่ผ่านมาครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5ครับได้แถลงผลการปฏิบัติงานประจำปี2569เผยผลการตรวจสอบสำคัญทั้งการใช้จ่ายงบประมาณนวัตกรรมโครงการท่องเที่ยวไปจนถึงการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นครับนายชาญยุทธเชี่ยวชาญวัฒนาผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานีครับได้นำคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง6สำนักแถลงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับนำเสนอภาพรวมในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยครับ สำหรับการดำเนินงานนะครับโครงการได้มีการยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่คงริเวอร์ไอจังหวัดนครพนมครับมีการตรวจสอบแบบบูรณาการเชิงนวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ของผู้ประกอบ

0: การน้ำบาดาลของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารครับรวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติการนะครับตามกฎหมายโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: โดยนายชาญยุทธเชี่ยวชาญวัฒนาค่ะได้เปิดเผยถึงรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีย้อนหลัง3ปีต่อเนื่องพบนะคะว่าข้อผิดพลาดสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของราคากลางและการบริหารสัญญาค่ะทั้งนี้นะคะการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะต้องยึดโยงตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้ออย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างถูกต้องค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในงานก่อสร้างสามารถเข้ามาหารือหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำแนะนำได้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5กัน
2: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาอย่างแรกนะครับก็จะเป็นข้อตรวจพบที่เรามักจะพบเนี่ยอย่างน้อยที่สุด3ปีหลังอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเรื่องราคากลางอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยใช้ได้ความสำคัญนะครับเพราะว่าราคากลางโดยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก็มีการประกาศออกใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปสร้างความรู้ความเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะงานก่อสร้างเนี่ยจุดหลักอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้นะครับจริงๆงานก่อสร้างในปัจจุบันเนี่ยหลายงานเนี่ยหน่วยงานไม่ทราบว่างานลักษณะเนี้ยก็เข้าเกณฑ์ลักษณะงานก่อสร้างพอเป็นงานก่อสร้างกระบวนการวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะเจาะจงของตัวเองลงไปมันจะต่างกับงานจัดซื้อจัดจ้างแบบอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างเช่นการต้องมีผู้ควบคุมงานการต้องมีกรรมการตรวจรับการต้องมีแบบรูปรายการนะครับเราเนี่ยจะเป็นขอบข่ายหนึ่งของการทำงานก่อสร้างที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญก็อยากจะเน้นย้ำในประเด็นนี้ครับว่าเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ย้ำอีกครั้งนึงติดขัดตรงไหน
1: เรื่องราวของระเบียบราชการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทุกหน่วยงานนะคะต้องทำการศึกษาให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกเลยนะคะว่างานบางส่วนนะคะอันนี้เข้าข่ายเป็นรูปแบบของการก่อสร้างอันนี้เราก็ต้องไปศึกษากันให้ดีว่าลักษณะงานที่เราจะทำการเบิกจ่ายนะคะเข้าข่ายในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะซูเปอร์คาร์ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็ก
3: ๆ
1: ชอบกินนมไหมคะ
3: มากพี่พิงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่านมจะมีหลายรสชาตินะคะเรามาจะเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเสร็จแล้วก็ดื่มนมก่อนแล้วค่อยขึ้นไปบนชั้นเรียน
1: ซูเปอร์คะในยุคของซูเปอร์เนี่ยเป็นนมถุงหรือนมกล่อง
3: ออริจินอลนมถุงเท่านั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมีใครทันบ้างคะตอนเด็กๆนะคะนมโรงเรียนมันอยู่ในรูปแบบถุงประมาณแล้วจะเป็นใส่เครื่องเอส
3: แล้วจะชอบมากโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างวันเด็กเนี้ยค่ะพี่พิงจะมีรสชาติใหม
1: ่ๆ
3: ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะจะไม่ได้มีแค่รสออริจินอลนมสดอย่างเดียว
1: งั้นคุณสารภาพมาเลยดีกว่าค่ะว่ากัดถุงดูดหรือเสียบหลอดดูดคะ
3: เอาเป็นว่าเราทราบกันดีนะคุณผู้ชม
1: นั่นแหละสิคะความอร่อยเนี่ยคือแล้วแต่ลักษณะการกินด้วยนะคะ
3: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูข่าวเรื่องนมโรงเรียนกันที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะชื่นชมแล้วก็ยกย่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเทศบาลตำบลชานุมานค่ะในการชูความพร้อมการดูแลเด็กปฐมวัยในด้านของโภชนาการให้ได้มาตรฐาน UHT เข้มงวดปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานค่ะอำเภอชานุมานโดยนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยค่ะในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมค่ะหรือว่านมโรงเรียนนะคะในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะซึ่งเป็นการกำชับนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนค่ะและก็แจ้งแนวทางนะคะในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนให้สามารถจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียนได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนค่ะ
0: ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลชานุมานในอัตราอยู่ที่36บาทต่อคนต่อวันครับโดยได้มีการจัดทำเมนูอาหารตามความถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับของทางด้านกรมอนามัยและระบบไทยสคูลลันช์นะครับต้องบอกว่าทำขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยใน1วันครับจะประกอบไปด้วยอาหาร2อย่างนะครับพร้อมกันเลยก็คือ

0: มีข้าวมีผลไม้สดนะครับโดยใน1รอบของสัปดาห์เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับสำหรับการจัดโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมานครับท่านบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัยในทุกด้านการบริหารงานในด้านโภชนาการเนี่ยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเข้มงวดโปร่งใสเหมาะสมครบถ้วนทุกประเด็นเลยครับและที่สำคัญต้องบอกว่าเขาบริหารจัดการเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนด้วยนะครับเป็นไปตามระเบียบของข้อกำหนดทางราชการพร้อมทั้งมีการจัดสถานที่และสื่อการเรียนการสอนที่เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยครับ
1: หลายครั้งนะคะที่เราแอบได้ยินเรื่องราวของค่าอาหารกลางวันน้องๆนะคะ มารวมกันแล้วแต่กลายเป็นว่าปริมาณอาหารกับคุณภาพ
0: ไม่สอดคล้องก
1: ันไม่สอดคล้องกันแต่ครั้งนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นเลยว่าจัดการได้ดีมาก
0: ๆถูกต้องครับอยากให้ทุกพื้นที่จัดการได้ดีแบบนี้แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบ
1: บ
0: ในการส่งเสริมสุขภาวะแล้วก็โภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามกันกับอีกหนึ่งข่าวใหญ
1: ่
0: เรื่องของการสวมสิทธิ์กู้กยศ.นะครับจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียวครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: คุณผู้ชมคะมาถึงประเด็นนะคะที่น้องซูเปอร์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะกับในเรื่องราวนะคะของการกู้เงินกยศ.ที่มีการส่วนสิบเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะลุยแก้ปมสวมสิทธิ์กู้กยศ.และหักค่าเทอมเกินจริงชูให้เป็นหนองบัวลำภูโมเดลค่ะกับการบูรณาการทุกภาคส่วนคุ้มครองผู้เสียหายและพิทักษ์เงินแผ่นดินนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการนำชื่อนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลอื่นไปใช้ในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะโดยมีผู้แทนจากทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูสภ.ศรีบุญเรืองสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอตลอดจนทีมทนายความและตัวแทนของผู้เสียหายได้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการเร่งรัดมาตรการเยียวยาผู้เสียหายและแนวทางในการป้องกันเชิงระบบ
1: โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านได้เปิดเผยว่าจังหวัดหนองบัวลำภูให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบไม่ปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งในวันนี้ครับที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าของกรณีเดิมและมีการขยายผลตรวจสอบกรณีใหม่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีบุญเรืองครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการร้องทุกข์จากอดีตนักศึกษาระดับชั้นปวส.จำนวนกว่า32รายครับที่มีการร้องเรียนว่าถูกสถานศึกษาหักเงินกู้ยืมกยศ.เป็นค่าเทอมเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้นะครับทั้งนี้ครับที่ประชุมได้มีมติและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่สำคัญครับเช่นการยกระดับการตรวจสอบและการดำเนินคดีอาญาแผ่นดินการช่วยเหลือทางกฎหมายและการฟ้องคดีแบบกลุ่มการลัดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการเยียวยาและมาตรการป้องกันเชิงระบบและการบังคับใช้ในการออกใบเสร็จครับ
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่พบความผิดปกติของยอดหนี้กยศ.ค่ะหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถนะคะที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ที่ชั้น1ของสารกลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลข043127ขออภัยค่ะ042312746ค่ะหรือว่าง่ายสุดที่สายด่วนเลยนะคะ1567ค่ะหรือว่าตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะทุกแห่งทุกอำเภอนะคะทั่วประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหนี่คือหลายกรณีเลยนะคะซุป
1: ครับผม
0: เพราะว่าเป็นการโกงเงินแผ่นดินด้วยนะคะเพราะว่าคือการออกค่าการเรียนการศึกษาเกินจริง
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็มีการสวมสิทธิ์ด้วยโอ้นี่หลายหลายกระทงเลยนะ
1: ที่สำคัญก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตัวเลือกไม่น้อยเลยนะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจากที่มาร้องเรียนกัน30กว่าคนเนี่ยยังมีที่เหลืออีกหรือเปล่านะครับสำคัญที่สุดพอเป็นเงินของแผ่นดินทุกอย่างควรที่จะตรงไปตรงมา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เรื่องของเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องของการกู้กยศ.เนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นข้อพิพาทกันมาหลายปีมากๆเลยนะครับอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้คนรุ่นต่อๆไปที่เขาต้องการที่จะจำเป็นต้องได้ทุนตรงเนี้ยได้รับเงินออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาต่อในอนาคตต่อไปสำหรับเด็กไทยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับค่ายคืนคนดีสู่สังคมที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับจัดพิธีปิดการบำบัดฟื้นฟู120วันรุ่นที่2ทับ2569ครับกับการคืนคนดีสู่สังคมส่งเสริมอาชีพและมอบพันไม้สร้างพลังแผ่นดินของจังหวัดอุดรธานีครับนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับได้เป็นประธานในการปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดและพิธีบายสีสู่ขวัญครับทำให้แก่ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับ ดยการจัดค่ายบำบัดในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน25คนนะครับอายุน้อยที่สุดอยู่ที่19ปีและอายุมากที่สุดอยู่ที่57ปีครับสำหรับกระบวนการในการบำบัดฟื้นฟูใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรอยู่ที่120วันเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติครับฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจฝึกระเบียบวินัยตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากการบูรณาการในด้านของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ครับ
0: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดนะคะที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้และขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปค่ะโดยโอกาสนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและก็หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งมอบพันไม้ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคนนำไปปลูกนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในภูมิลำเนาอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะใบสีสุขวัญก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานบ้านเฮาในการต้อนรับนะคะกลับมาเรียกขวัญกลับมา
1: แน่นอนครับ
0: นะคะเราสองคนแล้วก็ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูนะคะผ่านการอบรมในครั้งนี้นะคะให้กลับคืนสู่สังคมนะคะได้อย่างมีความสุขที่สุดเลยค่ะพอพูดถึงสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในช่วงของการเทศกาลกินเจ
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: ช่วงนี้เริ่มแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะพิงเองก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้กินเจแต่ว่าอาหารเจอร่อยก็แอบไปกินบ้าง
1: แน่นอนนะคะซูเปอร์ก็เหมือนกันครับพี่พิง
0: นั่นสิคะเมนูไหนอร่อยเราไปติดตามแน่นอนนะคะรวมถึงค่ะเราได้นำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมว่าเรานะคะได้มีหลากหลายโรงเจเลยค่ะทั่วทั้งขอนแก่นแล้วก็ทั่วทั้งภาคอีสานเลยนะคะที่มีการแจกอาหารเจฟรี
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าในหลายๆส่วนค่ะก็ต้องมีการควบคุมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันค่ะพาณิชย์จังหวัดยโสธรค่ะลุยในการตรวจเข้มร้านสังฆพันธ์และก็ห้างใหญ่ค่ะกับเทศกาลกินเจและก็ออกพรรษาในการควบคุมนะคะคุมเข้มเรื่องของป้ายราคาป้องกันชาวบ้านโดนเอาเปรียบค่ะนางวิมลเจริญฤทธิ์พาณิชย์จังหวัดยโสธรนำคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าป้องกันปรับปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาและก็ดูแลความเป็นธรรมทางการค้าอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงนี้นะคะที่พี่น้องประชาชนค่ะกำลังร่วมกันถือศีลกินผักในเทศกาลกินเจและเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดหาเครื่องทายธรรมสำหรับทำบุญใหญ่ในวันออกพรรษานะคะตลอดจนประเพณีทอดกฐินที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะโดยทางคณะทำงานนะคะได้เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆพันธ์ห้างสรรพสินค้าสำคัญในพื้นที่ของอำเภอเมืองยโสธรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตั้งใจนำมาทำบุญค่ะจะได้รับสิ่งของที่คุ้มค่าปลอดภัยและก็ตรงปกค่ะ
1: ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำและกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งเลยครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเครื่องบริขารกฐินนะครับจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาในการจำหน่ายแบบปลีกให้ชัดเจนเปิดเผยและอ่านง่ายพร้อมทั้งต้องแสดงรายการสิ่งของไม่ว่าจะเป็นขนาดปริมาณวันที่หรือปีที่มีการบรรจุรวมถึงวันหมดอายุของสินค้าแต่ละชนิดภายในชุดสังฆพันธ์อย่างละเอียดครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นข้อมูลและเปรียบเทียบคุณภาพร่วมกับราคาก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะหมดอายุหรือไม่นะครับซึ่งผลจากการตรวจสอบครับก็พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมีการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดครอบคลุมครบถ้วนปริมาณของสินค้าก็มีเพียงพอต่อความต้องการครับและยังไม่พบพฤติการที่มีการกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ
0: ก็ให้ทางพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดเลยนะคะที่จะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบราคาสินค้าแล้วก็คุณภาพด้วยค่ะเพราะว่าหลายครั้งสังฆพันธ์แอบมีปัญหาบ่อยจริงๆนะคะในหลายๆร้านที่แบบคือมันเป็นของทำบุญทุกคนเห็นปุ๊บก็อยากที่จะจ่ายปั๊บ
1: แน่นอน
0: นะคะไม่อยากที่จะต่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาค่ะพอพระสงฆ์เปิดออกมาไม่ตรงปกค่ะซูเปอร์ค่ะ
1: แน่นอนนะครับบางทีเราไม่มีทางรู้เลยว่าบางร้านจะมีการกักตุนไหมหร
0: ือ
1: ของที่ตั้งวางอยู
0: ่
1: ตั้งไว้นานแค่ไหนนะครับดังนั้นแล้วการควบคุมคุณภาพนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเท่านั้นแต่เรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าอยากที่จะกลับไปอุดหนุนอยากที่จะกลับไปใช้บริการในทุกๆเทศกาลเลยครับพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าขยับร่างกายกันนะครับพี่ปริงครับไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับจัดกิจกรรมหนองบัวลำพูสปอร์ตเดย์ปลุกพลังส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพุธครับสร้างสุขภาพดีพร้อมกับขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนที่ลานกีฬาอเนกประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูหรือหนองบัวลำภูสปอร์ตเดย์ครับตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับได้มีการพบปะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐและให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็เริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายค่ะกิจกรรมนะคะกายบริหาร10ท่าค่ะตามด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเดินวิ่งร่วมกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเปตองค่ะกีฬาพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงกีฬาแชร์บอลและกีฬาสตรีทฟุตบอลนะคะแบบ 5x5 นั่นเองค่ะเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งทางนี้นะคะทางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะก็ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปค่ะในการร่วมกันออกกำลังกายในกิจกรรมวันกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูสปอร์ตเดย์นะคะได้เป็นประจำในทุกวันพุธเลยค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นนะคะที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะไปกันได้กับกิจกรรมดีของหนองบัวลำภูค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีแคมเปญค่ะซูเปอร์ค่ะจากทางสสส.ค่ะลุกค่ะลุกค่ะนะคะโรคเหนื่อยนิ่งนะคะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่แค่ว่าต้องไปออกกำลังกาย
1: ถูกต้องครับคือการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสรรได้ด้วยความต้องการของเรานะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ทุกๆ30นาทีนะคะขยับร่างกายกันสักนิดนึงสสส.บอกว่าเทวดามาแล้วบอกให้ลุกค่ะ
1: นี่เราแทบจะลุกเลยตอนนี้นะ
0: จริงๆเราเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราสองคนแต่เราลุกไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าเราสองคนต้องพาคุณผู้ชม
1: แน่นอนฮะไปดูข่าวต่อไปกันต่อได
0: ้โอเคได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะอยากจะให้ติดตามกันเลยค่ะเพราะเขาบอกว่ารวบตัวนะคะของมือใช้กุญแจผี
1: ครับผม
0: จะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันค่ะตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่นค่ะตามรวบหญิงวัย41ปีในการใช้กุญแจผีขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่ด้านหน้าร้านเสริมสวยค่ะก่อนขับหลบหนีนะคะซึ่งสุดท้ายไม่รอดค่ะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ตามจับกุมค่ะได้พร้อมรถของกลางนะคะซึ่งเจ้าตัวอ้างเพียงนะคะว่าต้องการนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งนั่นเองค่ะก็คือเป็นภาพนะคะที่บันทึกเหตุการณ์ค่ะขณะหญิงคนหนึ่งนะคะได้ใช้กุญแจค่ะที่เตรียมมาพยายามค่ะที่จะไขรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่านะคะเป็นรุ่นฟีโน่สีชมพูขาวค่ะซึ่งจอดอยู่ที่ด้านหน้านะคะของร้านเสริมสวยนั่นเองค่ะริมถนนสีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ขับหลบหนีไปค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะก็ได้ทำการเร่งติดตามจนสามารถจับกุมค่ะซึ่งจับตัวได้นะคะเป็นนางสาวภิริยาพรอายุ41ปีค่ะในภาพตอนนี้ไปแล้วนะคะสตาร์ทไปแล้วค่ะได้ที่บริเวณนะคะแฟลตตำรวจสามเหลี่ยมค่ะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะพร้อมด้วยการตรวจยึดนะคะรถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมยนั่นแหละค่ะและก็เป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารวมถึงสิ่งของที่ใช้ในวันก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปหรือกล้องวงจรปิดจริงนะครับโดยอ้างว่าต้องการนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงได้นำกุญแจที่เตรียมมาเนี่ยหรือกุญแจผีเนี่ยลองไปขายรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณริมถนนครับกระทั่งพบรถคันดังกล่าวสามารถเปิดสวิตช์กุญแจและขับออกไปได้นะครับโดยจากการตรวจสอบประวัติครับพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีในเรื่องของข้อหาลักทรัพย์และเสพยาเสพติดมาก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนครับในการดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์พร้อมกับฝากเตือนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านเลยครับหากพบว่าช่องเสียบกุญแจของเราชำรุดก็ควรที่จะซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้ครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังกันจริงๆนะคะแต่ว่าเข้าใจเลยค่ะซูเปอร์ค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซ่อมนะคะ
1: อันตรายหรือภัยใกล้ตัวมาในรูปแบบที่เราเองก็ไม่คาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วป้องกันไว้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยในช่วงนี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่เลยนะครับไม่ใช่แค่อีสานของเราทั่วประเทศไทยฝนตกเยอะมากๆ
0: มากจริงๆ
1: ฝนตกแล้วน้ำท่วมช่วงนี้โชคดีที่น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ที่ฝนน้อยแล้งเลยครับจนทำให้เกิดความคิดว่าอุ๊ยช่วงนี้จะเข้าสู่เอลนีโญไหมหรือเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือเปล่าวันนี้จะพาไปดูกับข่าวดีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องภาคเกษตรกรครับจากสถานการณ์เอลนีโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นจำเป็นครับต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็แนะแนวครับแนวทางในการปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอ

0: ว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบาง
1: พอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
2: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำมาทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
4: เพราะธรรมชาติและก็สภาพอากาศอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่ออีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หนึ่งปีมีเธอเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความหญิงใหญ่ของงานประเภทนี้ตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาทพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสั่งบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

0: กับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเบรกในช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของน้ำใจจากผู้คนร่วมกับหน่วยงานกันบ้างไปกันที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กับชาติปี69ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2569นี้ครับเพื่อที่จะรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองครับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางขุนทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรวมใจชาวอุดรธานีให้กาชาดครับ
1: โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งปรับกำหนดการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569ค่ะซึ่งปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะมาเป็นในช่วง

0: วันที่26พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2569ค่ะณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีเพื่อให้เหมาะสมกับปฏิทินภารกิจสำคัญของจังหวัดค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมกันหารือและก็เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในการหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวันจัดงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาดเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่ประชุมค่ะได้มีมตินะคะกำหนดการจัดงานนะคะในวันที่13พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้ครับจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด13พฤศจิกายน2569ครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมทั้งมาร่วมกันในการอุดหนุนสลากกาชาดการกุศลครับลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีประจำปี2569ซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับปีนี้จะจัดในวันที่26พฤศจิกายนยาวไปจนถึง7ธันวาคม2569ท่านช่วยกาชาดเงินทุกบาทช่วยเพื่อนมนุษย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอุดรธานีรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะที่อยากจะร่วมนำสิ่งของไปให้กับทางกาชาดก็วันที่13พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะจากเรื่องราวค่ะของงานทุ่งศรีเมืองที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราจะมาดูอีกการเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับการจัดงานนะคะศึกคิงคัพครั้งที่52ค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะระดมจิตอาสากว่า400คนในการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเตรียมรับศึก Kings Cup ครั้งที่52ค่ะนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษได้นำจิตอาสากว่า400คนในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งอยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษในการเตรียมความพร้อมค่ะการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่52ประจำปี2569ค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันครับมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2569นี้นะครับโดยทางจังหวัดศรีสะเกษครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ4ทีมชาติครับประกอบไปด้วยทีมชาติไทยทีมชาติทาจิกิสถานทีมชาติบาเรนและทีมชาติโอมานครับสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือครับจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้ระดมกำลังจิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ครับมาร่วมกันในการทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของสนามกีฬาให้มีความพร้อมครับ
0: ทั้งนี้ค่ะการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งสำคัญนับว่าเป็นโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษในการแสดงศักยภาพในด้านของการจัดการแข่งขันกีฬาและต้อนรับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะและก็แฟนฟุตบอลจากทั้งในและต่างประเทศค่ะรวมไปถึงค่ะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยนะคะนี่เป็นการแข่งขันสำคัญของประเทศไทยเลยนะคะก
1: ับ
0: Kings Cup ครั้งที่52ว้าว
1: ต้องบอกว่าย
0: าวนาน
1: ช่วงนี้ไทยของเราเนื้อหอมมากนะครับเราม
0: ี
1: พื้นที่เรามีบุคคลที่สามารถที่จะส่งเสริมให้กีฬารวมถึงการประชุมใหญ่ๆเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่มีการจัดการแข่งขันใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้กระจุกอยู่ที่แค่กรุงเทพแต่มาในพื้นที่ภาคอีสานมาในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้ด้วยนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลจะพาไปดูเรื่องของสายวิ่งกันบ้างนี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับไปที่จังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬครับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรล Beliefs X Nature ครับเชื่อมโยงธรรมชาติกับความเชื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชน นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรล Beliefs X Natural ภายใต้แนวคิดเส้นทางธรรมชาติและความเชื่อสู่โอกาสใหม่ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมครับตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ซึ่งกำหนดการแข่งขันวิ่งเทรลอัลตร้านาคานาคีเทรลนะคะจะจัดขึ้นค่ะในวันที่24ถึง25ตุลาคม2569นี้นะคะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดกิจกรรมค่ะยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวของพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะผ่านการเดินของนักกีฬานะคะแล้วก็ของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่มาภายในงานนั่นเองค่ะก็จะเป็นการช่วยนะคะเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการต่อยอดค่ะความร่วมมือในด้านของการท่องเที่ยวระหว่าง2จังหวัดนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: อีกหนึ่งงานใหญ่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับพี่ปริงคร
0: ับ ใช่ค่ะสายวิ่งนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครแล้วก็ไปร่วมงานกันได้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้พามาติดตามนะคะสภาพอากาศราคาทองราคาน้ำมันอีกสักครู่ค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพื่อมาการบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ
0: ่อโธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้งเติมเถอะ
3: ไปเราไปปลูกปลากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ราคาทองราคาน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระรอกหนึ่งจากประเทศจีนค่ะได้มีการแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสครับในขณะที่อุณหภูมิในอีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดมากนะครับคุณภาพอากาศจากเมื่อวานนี้หรือเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่อาจจะมีสีส้มมาบ้างปานกลางบ้างมีฝุ่นบ้างแต่วันนี้อากาศดีครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับคุณภาพอากาศดีจนถึงดีมากครับ
0: ช่วงนี้ปลายปีนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญเลยค่ะที่มวลอากาศเย็นกำลังมารวมถึงหลากหลายกิจกรรม
1: ถูกต้องครับ
0: ปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะกับช่วงของงานเทศกาลออกพรรษาไหลเรือไฟหลากหลายจังหวัดเตรียมความพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะโดดเด่นเลยค่ะที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ปักหมุดไว้เลยครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าในช่วงออกพรรษานี้หลายจังหวัดน่าจะมีAmazing Thailand Unseen Thailand ให้เราได้ไปยนต์โฉมนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้ครับวันนี้ผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่พริ้งทิติมาด่านวิบูลพร้อมกับทีมงานจาก NBT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พลินวาวัยปากดีไว้ให้โมกเขาเห็นบำเพ็ญเพียรปากดีเอาไว้พงพันเปือตายายพ่อแม่ควรสินบนอบไว้ย่อไว้ดอกที่สูงพละบุญตามมาคำแนมนำอยู่ทรงปรารถนาอันใดคงสิลุหลาบใดโดยดามดังประสงค์พรพระเพิ่นอำนวยให้เที่ยวราคาเท่าตัวควรสินบนอบน้อมถวายไว้ดอกสุวรรณขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนี่วัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันปะละน้อยมาตอนมาปากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกปลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการบำรุงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮานเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตฟังพวกเข้าไว้เนาะตื่นดึกมันจะได้เวียกหลายตื่นสวยมันจะได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สั่นเด็กเหตุคุณงามความดีไหวสั่งบุญญาบารมีไหวแนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแต่งเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังครับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใจกันสุโปรดสุขวัญบ่ฮัมบ่อ่านเป็นเว้าเป็นวาไว้

ฝากดีไว้ให้โมเขาเห็นบำเพ็ญเพียรฝากดีเอาไว้ป้องปันเสือตาย่ายพ่อแม่ควรสินนบนอบไว้ย่อไว้ที่สูงพลาบุญตามมาคำแนมนำอยู่ต้องปรารถนาอันใดก้องสิลุกลาบใดโดยดาบดังประสงค์พ่อนปะเป็นอำนวยให้เที่ยละก้าเต่าตัวควรสินบนอบนอมตะวายไว้ดอกสุวรรณเพิ่นว่าเจียมผีเฒ่าอายุยืนหอดแก่เจียมพ่อแม่พี่น้องย่ำเจ้าหากอยู่เย็นเพิ่นบ่เอิ่นหากงานนักกะควรซอยอยากให้ออกปากเอิ่นจ้าเว้าบ่ควรเพิ่นบ่เอิ่นกะยากขานเพิ่นบ่ว่านกะอย่าซอยอยากซอยแท้ให้คอยพิจารณาเนี่ยบ่ลำบ่ลั่นเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเอ้าเนาะในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของเจ้าพละรับธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ว่าเฮาสิยึดจับเอาอีหยังมาประพฤติมาปฏิบัติจังซั่นน่ะโดยเฉพาะในเรื่องแก่นสารสาระที่มันเป็นสาระในพระพุทธศาสนาจังซี่ล่ะเฮายึดเอาตัวใดมาใส่เฮายึดตัวใดมันเหมาะมันควรแก่การที่เฮาสิประพฤติปฏิบัติแก่การดำรงชีวิตของพวกเฮาเฮาก็เฮ็ดก็ทําเนี่ยคือจังครับในสมัยพุทธกาลเนาะออกสัญญาณย่อมสมัยนึงเนี่ยพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นประทับอยู่วัดพระเชตวันอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนนึงเรามีชื่อว่าปิงคละโอชะเขาไปเฝ้าเมื่อได้กล่าวทักทายปราศัยพอสมควรแล้วพราหมณ์นั่นก็เลยกราบทูลบอกว่าพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนหัวจักหลายมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิอันต้นโมมักเข้าใจกันว่าเป็นคนดีเพิ่นแค่ยกตัวอย่างผู้นั่นผู้นี้มาสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นหูแจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือว่าบ่หูแจ้งเห็นจริงเลยหรือว่าบางพวกหูบางพวกบ่หูปิงคละโกฏชะเนี่ยจะถามเนาะเราเป็นพราหมณ์ที่มีความสนใจว่ามีสมณะชีพพราหมณ์มูหลายว่าสันไปเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนหูจักหลายเป็นจังไหนว่าสันไปเพิ่นก็ไปถามพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยตรัสบอกว่าพราหมณ์เอ้ยอย่าเลยเด้อขอที่สมณะพราหมณ์ทั้งหมดนั่นพูดจริงพูดแจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือว่าบองหูแจ้งเห็นจริงเลยเป็นต้นนั่นให้ยกไว้พระพุทธเจ้าเป็นบ่ตอความเหี้ยวสาวความเหยื่อบ่ไปเว้าไปว่าผู้ใดว่าดีบ่ดีแม่นบ่ล่ะเพิ่นบอกว่าเอาให้ยกไว้ซะแต่ว่าเฮาตถาคตนี่สิแสดงธรรมแก่ท่านขอให้ท่านจงตั้งใจฟังให้มันดีพระพุทธองค์เป็นบ่ไปเว้าไปว่าใส่ผู้ใดนั่นล่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิแสดงแต่หัวขอทำมาสั่นไปบอกให้ปิงคละโอดชับพร่ำเนี่ยเล่าฟังเมื่อพร่ำทุนหลับค่ำแล้วพระภูมิพระปากเจ้าเป็นก็เลยตรัสบอกว่าพร่ำเอ้ยมีขออุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นกับผีเปลือกและกับสะเก็ดไม้ปะตัดเอากิ่งและกับใบไม้เนี่ยไปด้วยสำคัญว่ามันเป็นแก่นคนที่โหเรื่องดีเห็นเขาก็สิเพิ่งกล่าวบอกว่าโอ้บุรุษผู้เจริญผู้นี้เนี่ยบ่ฮู้จักแก่นบ่ฮู้จักกระพี้บ่ฮู้จักเปลือกสะเก็ดบ่ฮู้จักงาบ่ฮู้จักใบไม้เมื่อต้องการแก่นไม้ก็เลยละเลยแก่นเป็นต้นตัดเอาแต่งาแต่ใบด้วยความสำคัญว่ามันเป็นแก่นตั้งสิบ่ได้รับประโยชน์จากงาและกับใบนั่นนั่นมีอุปมาอื่นอีกบุรุษต้องการแก่นใหม่แต่ว่าถากสะเก็ดใหม่ไปย้อนสำคัญว่ามันเป็นแก่นหรือว่าถากเปลือกไปก็ย้อนสำคัญว่ามันเป็นแก่นหรือว่าถากตะพี้ใหม่ไปก็ย้อนสำคัญว่าเป็นแก่นจะสิพึ่งถือหาว่าโอ้บ่ฮู้จักแก่นใหม่เป็นต้นและก็บ่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถากไปนั่นคือกันอีกอุปมาหนึ่งก็คือว่าบุรุษต้องการแก่นใหม่ก็ตัดเอาแต่แก่นไปย้อนหูจักแก่นไม่คนที่หูเรื่องดีเห็นเขาก็สิเพิ่งว่าว่าบุรุษผู้เจริญนี่หูจักแก่นกระพี้เปลือกสะเก็ดจริงละกับใบไม่ต้องการแก่นไม่ก็เอา

้งหุ่นจักจันไม่ทั้งปีได้รับประโยชน์จากจันไม่นั่นน้ำพระเมยพระพุทธเจ้าเป็นว่าขออุปมาไม่มันจะเจ๊งซะแล้วอันเดียวกันนั่นแหละแต่คือว่ากุลบุตรบางคนในศาสนานี่มีศรัทธาออกบวชบอกคล่องเฮือนย้อนคิดว่าเฮานี่เป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความกำพร้วนความบ่สบายกายบ่สบายใจและกับความขับแค้นใจมันเข้าถึงโตแล้วอันความทุกข์เข้าถึงโตแล้วมีความทุกข์เป็นจิไปในเบื้องหน้าจังใดน้อการตั้มที่สุดแห่งทุกข์ตั้งเบิดนี่มันสิปรากฏผู้นั้นออกบวชแล้วลาภสักการะและซื้อเสียงเกิดขึ้นแก่อิ่มใจเต็มความปรารถนาด้วยลาภสักการะและกับซื้อเสียงนั้นยกตนเองคมผู้อื่นเพราะลาภสักการะและกับซื้อเสียงนั้นว่าเฮานี่เป็นผู้มีลาภสักการะซื้อเสียงส่วนติกตุอื่นๆเรานี่บ่มีผู้ใดหัวจักเป็นบ่มีสักดาน้อยคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าหลักสักการะและซื้อเสียงกับบอกปลูกความพอใจบ่พยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นนั้นเป็นบ่มีความประพฤติย่อย่อนละหลวมพระเอ๋ยเฮากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบคือจังกับผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกับพี่เปลือกและกับสะเก็ดซะตัดเอากิ่งและกับใบไปย้อนสำคัญว่ามันเป็นแก่นจังสันอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะซื้อเสียงเกิดขึ้นแต่กับบ่อิ่มใจบ่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะซื้อเสียงนั้นบ่ยกตนบ่คมผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นทั้งยังปลูกความพอใจพยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะซื้อเสียงอันนั้นบ่มีความประพฤติย่อย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาแก่คือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นยกตนเองคมผู้อื่นเพราะศีลสัมปทานั้นว่าเฮานี่เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนติสุอื่นๆเรานี่เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทากับบ่ปลูกความพอใจบ่พยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นนั้นเป็นผู้มีความประพฤติย่อย่อนละหลวมพระเอ๋ยเฮาตถาคตกล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบคือจังกับผู้ต้องการแก่นไม้แต่ว่าละเลยแก่นกับพี่และกับเปลือกเสียถ้าเอาสะเก็ดไปย่อมสำคัญว่ามันเป็นแก่นจังซั่นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะซื้อเสียงเกิดขึ้นกับบ่อิ่มใจบ่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะซื้อเสียงนั้นประพฤติสมบูรณ์ด้วยศีลแก่อิ่มใจแต่ยังบ่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นบ่ยกตนบ่คมผู้อื่นเป็นต้นเพราะศีลสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทานั้นกับปลูกความพอใจพยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นนั้นบ่มีความประพฤติย่อย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิความตั้งมั่นหรือว่าความสงบแห่งจิตแก่อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นยกตนเองคมผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นว่าเข้าเป็นผู้ตั้งมันมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งส่วนภิกษุอื่นๆเรานี่เป็นผู้บ่ตั้งมันมีจิตหมุนไปผิดแล้วคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสมาธิสัมปทานั้นกับบ่ปลูกความพอใจบ่พยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นนั้นเป็นผู้มีความประพฤติย่อนละหลวมพระเอ๋ยเฮาตถาคตเว้าว่าบุคคลนี้ว่าเปรียบคือจังกับผู้ต้องการแก่นไม้แต่ว่าละเลยแก่นและกับกะพี่ซะถ้าเอาเปลือกไปย่อนสำคัญว่ามันเป็นแก่นจังซั่นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะซื้อเสียงเกิดขึ้นกับบ่อิ่มใจบ่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะซื้อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่อิ่มใจแต่ว่าบ่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาความสมบูรณ์ด้วยศีลได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่อิ่มใจแต่ว่าบ่เต็มปรารถนาด้วยสมาธินั้นบ่ยกตนบ่คมผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสมาธิสัมปทาจะปลูกความพอใจพยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นนั้นบ่เป็นผู้มีความประพฤติย่อย่อนละหลวมผู้นั้นได้ญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณหรือว่าปัญญาก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนะหรือว่าปัญญานั้นยกตนเองคมผู้อื่นเพราะญาณทัศนะนั้นว่าเฮาอยู่ยังโอ้เห็นส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้
อยู่อย่างบ่ฮู้บ่เห็นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะก็บ่ปลูกความพอใจบ่พยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมพระเอ๋ยเฮาตถาคตกล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบคือจังกับโบต้องการกันไม่แต่ว่าละเลยกันซะถากเอากับพี่ไปย้อนสำคัญว่ามันเป็นกันจังไดกับจังซักอันหนึ่งบุคคลลังผู้ลังคนออกบวชมีลาภสักการะปือเสียงเกิดขึ้นกับบ่อิ่มใจบ่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะปือเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่อิ่มใจแต่ว่าบ่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่อิ่มใจแต่บ่เต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นได้ญาณทัศนะหรือปัญญาแก่อิ่มใจแต่ว่าบ่เต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนะนั้นบ่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะญาณทัศนะนั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะจะปลูกความพอใจพยายามเพื่อเฮ็ดให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นบ่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมพระเอ๋ยทําอีหยังบัดที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะพระเอ๋ยภิกษุในพระธรรมวินัยนี่เขาปฐมสั้นสั้นที่1เขาทุติยสั้นสั้นที่2เขาตติยสั้นสั้นที่3เขาจตุสสั้นสั้นที่4เขาอากาสานัญจายตนะอโหปสั้นกำหนดอากาศบ่มีที่สุดเป็นอารมณ์เขาวิญญาณนัญจายตนะอโหปสั้นกำหนดวิญญาณบ่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เขาอากินจัญญายตนะอโหปสั้นกำหนดว่าบ่มีอีหยังแม้แต่นิดน้อยเขาเนวะสัญญาหน้าสัญญายตนะอาหุปสั้นที่มีสัญญาความจำได้หมายหูกับบ่แมนบ่มีสัญญากับบ่แมนเขาสัญญาเวทยิทานิโรธสมาบัติสั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเขาแล้วเฮ็ดให้ดับสัญญาความจำได้หมายหูและกับเวทนาความสวยอารมณ์ทุกข์ทุกหรือว่าบ่ทุกข์บ่สุขได้อาสวะของภิกษุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาคุณธรรมเรานี่ละที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะพระเอ๋ยเฮาตถาคตกล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบคือจังกับผู้ต้องการแก่นไม้กระตักเอาแต่แก่นไม้ไปจังไดก็จังซั่นด้วยประการจังซี่ล่ะท่านพรามพรหมจรรย์นี่บ่แม่นมีลาภสักการะสื่อเสียงเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์แปลว่าความหลุดพ้นแห่งใจอันบ่กำเริบอันใดพรหมจรรย์นี่มีความหลุดพ้นแห่งใจอันบ่กับกำเริบนั่นละเป็นที่ต้องการนั่นละมันเป็นแก่นสารนั่นละมันเป็นที่สุดโดยรอบเนี่ยออกต้นญาติจบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสจังซี่กับพราหมณ์ปิงคละโกรธกับพราหมณ์ปิงคละโกรธกับพราหมณ์พอได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสจังซี่กับกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจุรสาโลกปมสูตรญาติย่อมสมโพธิ์ฟันเพิ่นเว้าถึงเรื่องแก่นสารสาระสาระก็คือเรื่องของแก่นเรื่องของแก่นว่าจันไปสาระก็คือแก่นเนี่ยลาภสักการะปือเสียงเนี่ยเพิ่นอุปมาคือจังกับแต่กิ่งไม้ใบไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยเป็นอุปมาคือจังกับสะเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยเป็นอุปมาคือจังกับเปลือกไม้ญาณทัศนะหรือว่าปัญญาเปรียบคือจังกับกระพี้ไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันบ่กลับกำเริบเนี่ยล่ะอันนี้เปรียบคือจังกับแก่นไม้เนี่ยล่ะญาติโยมอันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดสูงสุดไว้ตั้งแต่ความหลุดพ้นแห่งใจอันบ่กลับกำเริบเนี่ยล่ะอภุปปาเจโตวิมุตติเนี่ยล่ะเปรียบคือจังกับกันไม่นะเห็นบ่ล่ะมันก็เป็นลำดับไปนี่ล่ะก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ล่ะอติศีลสิกขาอติจิตตสิกขาอติปัญญาสิกขานี่ล่ะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสั่งเป็นสอนไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแค่สอนในสิ่งที่เป็นได้ฟังได้สอนไว้จังซี่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นติบอกล่าวตัวเป็นติบอว่าไหลผู้ใดว่าสันไตอนุปวาโตอนุปกาโตปาติโมกเกจะสังวาโลเนี่ยล่ะแต่พระพุทธเจ้าเป็นส
ั่งเป็นสอนอา

การวิธีการหลักการในการสอนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นสิทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังโอ้เห็นในสิ่งที่เขาควรโอ้ควรเห็นพระพุทธองค์นี่ทรงสั่งสอนมีเหตุซึ่งผู้ฟังเมื่อพิจารณาตามแล้วก็สิเห็นว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นจริงเป็นความถูกต้องดีงามคำสอนของพระพุทธองค์นี่เป็นอัศจรรย์ก็คือว่าผู้ใดจะตามเมื่อน้อมเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะสิได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพิ่นก็สอนไปตามทิศทางของเพิ่นเนี่ยล่ะที่สำคัญก็คือว่าเพิ่นบ่ไปเว้าไปว่าบ่ไปกล่าวไล่ผู้ใดว่าผู้นั้นสอนจังสั่นจังสี่ผู้นั้นเฮ็ดบ่ดีบ่งามจังสั่นจังสี่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นสิบ่ตรัสบ่ว่าจังสั่นนะเพิ่นไปรักว่าบ่ไปกล่าวไล่บ่ไปว่าไล่ผู้ใดจังซั่นล่ะเพิ่นก็สอนของเพิ่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังโอ้เห็นในสิ่งที่เขาควรโอ้ควรเห็นคนเฮานั่นมันมีพื้นเพอัตญาไสระดับสติปัญญาแตกต่างกันได้คนไหนสามารถฟังเรื่องอีหยังโอ้เรื่องเกิดเห็นผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจนถึงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้พระพุทธองค์ก็สิแสดงธรรมะแก่เขาในสั่นนั้นคนบางคนที่มีสติปัญญามีความรอบรู้ดีสามารถฟังเรื่องที่ลึกซึ้งวิจิตรพิสดารและก็เกิดความเข้าใจพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สิแสดงธรรมะระดับนั้นแก่เขาดังนั้นการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเปรียบคือดังกับการสอนนักเรียนในสั่นต่างๆแม่นบ่ล่ะนักเรียนในสั่นอนุบาลก็สอนให้รู้สั่นหนึ่งประถมศึกษาก็ให้รู้สั่นหนึ่งมัธยมศึกษาก็รู้สั่นหนึ่งอุดมมาศึกษามันก็ต้องโง่อีกสั้นหนึ่งความโง่ทุกสั้นที่นักเรียนนักศึกษาสิได้เรียนมันก็สิเป็นประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่นักเรียนนักศึกษาอันนี้เป็นจังไดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นต้องสั่งสอนแก่บุคคลทั้งหลายเป็นต้องมุ่งหมายที่สิให้เกิดประโยชน์ในการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติและก็ได้รับความสุขความเจริญแก่บุคคลทั้งหลายจะมีลักษณะเป็นคือดังกับจังสั้นนี่ล่ะนี่ก็คือต้องสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังโอ้เห็นในสิ่งที่เขาควรโอ้ควรเห็นต้องสั่งสอนมีเหตุซึ่งผู้ฟังเมื่อพิจารณาตามแล้วจะสิเห็นว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นจริงเป็นความถูกต้องดีงามอย่างเช่นเอาเป็นต้องสั่งสอนว่าการที่บุคคลขากันลักขโมยกันประพฤติผิดในกามต่อกันโกหกหลอกลวงตลบตะล่อนกันดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดอาละวาดเป็นทางให้เกิดเว้นเกิดไฟมีการเบียดเบียนเกินขาทำร้ายร่างกันแต่แม้นว่าคนเว้นบ่ขาบ่เบียดเบียนกันเว้นไฟมันก็บ่เกิดขึ้นหรือว่าพระพุทธองค์สอนว่าผู้ที่มันผู้ที่ขยำย่อมหาทรัพย์ได้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ามีความมันความเพียรในการเรียนการศึกษาก็สิมีความโง่ในวีซ่าเหล่านั้นมันขยำในการที่สิเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานก็สิได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนขึ้นมันขยำในหน้าที่เบียดงานมันก็สิมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีเงินหลับเงินเดือนอย่างนั้นนะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนที่บอกว่าอบายมุขเนี่ยมันเป็นทางแห่งความเสื่อมดังเช่นเอาการเล่นการพนันทรงแสดงว่ามันเป็นทางแห่งความเสื่อมผู้ใดตกหลุมอบายมุขย่ำใดก็ตามคนเรานั่นก็สิประสบความเสื่อมอันนี้ก็คือมันมีเหตุที่ผู้ฟังพิจารณาตามไปก็สิเห็นจริงได้ดังเช่นที่เพิ่นบอกว่าคนเกียจคร้านนี่สิบ่มีความเจริญก็แสดงว่าความเกียจคร้านนั่นเป็นโตเหตุความบ่เจริญนั่นมันเป็นโตผลแต่ตละตราบใดที่บุคคลยังเกียจคร้านอยู่เขาก็สิมีความเจริญบ่ได้บ่ว่าในด้านที่หยังก็ตามเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่มีเหตุเนี่ยอันนี้ก็ลองนำไปทบทวนยินตรองนี่คือพระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งสอนแบบมีเหตุเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัศจรรย์ก็คือว่าไปก็ตามเมื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็สิได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติการปฏิบัติอย่างนั้นนะมันเป็นคุณเป็นประโยชน์อีหลีเนี่ยบ่ว่าผู้ใดก็ตามนี่ล่ะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ข้อใดแต่ที่พระพุทธองค์แสดงเอาไว้ให้ความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นความเพียรความพยายามของแต่ละบุคคลมันก็เฮ็ดให้คนลดพ้นจากความทุกข์ได้บ่ว่าไผก็ตามเนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจติคนที่ล่วงพ้นความทุกข์ได้ก็ย้อนความเพียรความพยายามแม่นบ่ล่ะเมื่อมีความเพียรความพยายามเขาก็สิค่อยๆลดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องนั้นๆดังเช่นเฮามีความเพียรความพยายามในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็สิลดพ้นจากความทุกข์เพราะบ่มีเงินทองจับใจใส่สอยมีความ
ขยันมันเพียรในการปฏิบัติเวียกงานหน้าที่ของตนมันก็สิพ้นจากความทุกข์เพราะความบ่ก้าวหน้าแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นผู้ใดก็ตามแต่ใส่ความเพียรใส่ความพยายามเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่แล้ววิถีทางชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะย่อมประสบความดีความงามเพราะฉะนั้นนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ญาติโยมเนาะเพิ่นสอนไว้ 2,000 กว่าปีแล้วคำสอนของเพิ่นก็ยังเป็นจังซั่นเด้ผู้ใดเฮ็ดตามผู้ใดปฏิบัติตามก็ได้รับผลจริงๆเด้ล่ะคำสอนของพระองค์เป็นอัศจรรย์จริงๆสอนไว้มันเป็นจังไดก็เป็นจังซั่นบ่มีการเปลี่ยนแปลงการเวลาบ่สามารถที่สิทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติตามก็สิได้รับผลจังซั่นนี่ล่ะคือการสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้สอนนี่ล่ะสอนให้พวกเฮาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจังซี่ล่ะเนาะให้เฮ็ดให้ทําให้ประพฤติปฏิบัติจังซั่นล่ะมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์เด้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนสอนเรื่องนี่ล่ะท่านเพิ่นก็เอาแนะนําไว้สอนเรื่องปัพพสาเพิ่นก็แนะนําไว้สอนเรื่องการอุปถัมภ์อุปถากบำรุงมารดาบิดาจังซั่นนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่ที่ว่าบุคคลผู้นั้นสินำไปประพฤติปฏิบัติมันเกิดคุณเกิดประโยชน์บ่จังซั่นล่ะเนาะศีลสมาธิปัญญาจังซี่แหละนี่ที่เพิ่นสอนไว้อาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจังซั่นนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นรัดเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้เนี่ยถ้าแม่นว่าผู้ใดยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้นเดี๋ยวก่อนละเป็นอัศจรรย์อีสีได้ญาติโยมสมบูรณ์สมบัติคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคำสอนที่เฮาสามารถนำมาใช้ได้อยู่โดยสม่ำเสมอเดี๋ยวก่อนละเนาะบ่ว่าการเวลามันสิหมุนเวียนเปลี่ยนไปจังใดก็ตามแต่ที่สำคัญก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยเพิ่นสิบ่ไปว่าไล่บอกกล่าวไล่ให้ผู้ใดว่าซั่นไปเพิ่นเอาแต่ธรรมะเพิ่นเอาแต่เนื้อหาสาระเอาการประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณศีลคุณธรรมนี่ล่ะศีลสมาธิปัญญาจังซั่นล่ะเนาะเว้าพื้นเรื่องปาฏิหาริย์นี่มันก็มีถามว่าโอ้ปาฏิหาริย์นี่มีอยู่บ่ว่าซั่นแม่นมีพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนไว้คือกันในเรื่องของปาฏิหาริย์นี่เนาะมีตั้งฤทธิ์เป็นอัศจรรย์มีตั้งดักใจเป็นอัศจรรย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรรเสริญย่อหย่องในเรื่องของคำสอนเป็นอัศจรรย์นี่แหละอยู่ในปาฏิหาริยะสามหรือว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มีตั้งอิทธิปาฏิหาริยะฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเจสนาปาฏิหาริยะดักใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริยะคำสอนเป็นอัศจรรย์คำว่าปาฏิหาริย์หรือว่าปาฏิหาริยะความอัศจรรย์หรือว่าการเหตุการณ์ทำให้เกิดผลเป็นอัศจรรย์เนี่ยปาฏิหาริย์เฮาเว้าในภาษาที่พวกเข้าใจเนาะภาษาไทยๆเข้าเนี่ยว่าปาฏิหาริย์โอ้ยอันนั้นมันเป็นปาฏิหาริย์สิ่งที่เหลือเสือสิ่งที่มนุษย์ตัวไปเย็ดบ่ได้เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เริ่มจากอิทธิปาฏิหาริย์ถามว่ามีอยู่บ่มีอาเจนสนะปาฏิหาริย์มีอยู่บ่มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญย่อย่อนเกี่ยวกับเรื่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือความอัศจรรย์อันเกิดจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นยกขึ้นสั่งสอนนั่นเป็นความจริงบ่อาจสิลบล้างได้ต้นต่อการพิสูจน์มุ่งผลให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแก่ผู้ศึกษาและก็เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็ย่อมได้รับผลจริงตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินี่ล่ะเป็นคำสอนที่สามารถยกระดับบุคคลจากปุถุชนให้เป็นอริยชนเห็นบ่ล่ะจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรรเสริญญาติโยมอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยว่ามันเป็นยอดเนี่ยเพราะว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทุกโดยส่วนเดียวต้องตำหนิอิทธิปาฏิหาริย์ว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าพอเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันเต็มไปด้วยโทษถึงกับต้องห้ามบ่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์และกับปรับอาบัติแก่ภิกษุที่อวดอุตริมนุสธรรมที่บ่มีในตนถึงกันปาราชิกปรับอาบัติปาจิตติแก่ผู้ที่อวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันบ่ให้ภิกษุใส่อิทธิปาฏิหาริย์ไปหลอกลวงผู้อื่นเลี่ยงชีพเห็นบ่ล่ะมันบ่เป็นแก่นสารบ่เป็นสาระแม่นบ่ล่ะมันบ่เป็นแก่นว่าซั่นไปอิทธิปาฏิหาริยะนี่การแสดงฤทธิ์
ต่างๆอย่างหนาอัศจรรย์เนี่ยเพราะเหินเดินอากาศดำดินเห็นบ่ล่ะหายโทแยกร่างจังสินะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกับบอสันละเสริญถามว่ามีบอเนี่ยมีในสมัยพุทธกาลนี่จะมีการกำหนดความเกิดอุปนิสัยดักหูดักใจเป็นอัศจรรย์เห็นบ่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าอาเทศนาปาฏิหาริยะจังสันนาพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่สรรเสริญแต่ว่าเพิ่นสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยะก็คือนี่ล่ะคําสั่งคําสอนจังสิล่ะเนาะนี่ล่ะในเรื่องของคําสั่งคําสอนจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นให้เฮานี่ถือเอาสิ่งที่มันเป็นแก่นสารสาระแต่ว่าเพิ่นก็บอกไว้เนี่ยในกกใหม่นี่เนาะกกใหม่นี่มันจะสิมีตั้งงาตั้งใบมันมีตั้งตะเก็บมันมีตั้งเปลือกมันมีตั้งกะพี้แม่นบ่ล่ะมันมีตั้งแก้มจังซั่นล่ะไม่มีแก้มมันจะมีเป็นแก้มจังซั่นล่ะเพิ่นอุปมาไว้อยู่ในสาจุระสาโรปมสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่12เนี่ยจุระสาโรปมสูตรเพิ่นอุปมาไว้ลาภสักการะชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งไม้ใบไม้เพิ่นว่าความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้ญาณทัศนะหรือปัญญาเปรียบเหมือนกับผีไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันบ่กลับกำเริบเนี่ยล่ะเปรียบคือจังกับจันไม้เป็นว่าน่าเห็นบ่ล่ะคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตั้งเป็นสอนไว้ญาติโยมเนาะเข้านำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเข้านำมาประพฤติปฏิบัติอันไหนมันดีมันงามอันไหนมันเหมาะมันควรกับคณะใดเสียงสันละอยู่ที่ว่าเข้าสิยิบจับนำมาใส่มันเกิดคุณเกิดประโยชน์มันเป็นผลต่อการประพฤติการปฏิบัติเสียงสันละพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เบิดเดชสอนถึงอานิสงส์ผลที่มันติเป็นผลให้เกิดขึ้นว่าสันไปหรือว่าเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องฐานะที่ควรพิจารณาเป็นประจำเสียงสันละบอกว่าผู้ใดก็ตามให้พิจารณาเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันบอกแต่ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงแต่ควรพิจารณาเนืองๆว่าเอามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเป่าปั้นมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยเฮาทำกรรมอันไหนไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเฮาก็สิเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนให้พิจารณาความเป็นจริงนี่ล่ะให้พิจารณาชีวิตนี่ล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นญาติโยมสมโพธิ์โซคอนชีวิตของพวกเฮามันก็ยังต้องก้าวไปยังต้องเดินต่อไปยังต้องสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีกันต่อไปอย่างสละเอียดอย่างไหนเข้าสิงหูจักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตชีวิตของพวกเข้าให้มันเป็นไปด้วยดีเพิ่นก็บอกไว้ญาติโยมโซโปโซคอนดังในเรื่องของท่านเพิ่นก็บอกไว้ดังนี่แหละบอกว่าสัพพุริสท่านให้มีสัพพุริสท่านการให้ของคนดีเพิ่นเอิ้นว่าสัพพุริสท่านพวกเฮามันมีความผ่องความเกี่ยวกับเรื่องการให้การเสียสละเนาะเพิ่นก็เว้าถึงเรื่องของท่านให้ท่านด้วยศรัทธาความเชื่อยังมีเหตุผลให้ท่านด้วยความเคารพให้ท่านตามการให้ท่านมีจิตอนุเคราะห์ให้ท่านบ่กระทบตนบ่กระทบผู้อื่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกไว้ปานนั้นเด้หั่นน่ะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าสัพพุริสท่านเพิ่นก็ตรัสบอกไว้ภิกษุทั้งหลายผู้เห็นไฟในวัฏฏะสงสารทั้งหลายบุคคลให้ท่านด้วยความเชื่อแล้วในทีที่ผลแห่งท่านนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายมีพ่อคะหลายเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบไปด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่งบุคคลให้ท่านด้วยความเคารพแล้วในทีที่ผลแห่งท่านนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายมีพ่อคะหลายและก็เขาก็มีบุตรปลายาทานคนรับใช้หรือกรรมกรก็ตามบุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจฟังย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตรับรู้คำสั่งบุคคลให้ทำตามการแล้วในจิตจิตผลแห่งท่านนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายมีโภคะหลายและก็ความต้องการทั้งหลายของเขาที่เกิดขึ้นตามการก็ย่อมบริบูรณ์บุคคลให้ท่านมีจิตอนุเคราะห์แล้วในจิตจิตผลแห่งท่านนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายมีโภคะหลายและก็จิตของเขาก็ย่อม
น้อมไปเพื่อบริโภคในกรรมคุณหาอัน

านบกก้นให้ท่านบกกระตบตนบกกระตบผู้อื่นแล้วในทีจีผลแห่งท่านนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์หลายมีพวกกะหลายแล้วก็ความล่มจมแห่งพวกกะของเขาย่อมบ่มาจากมองใดๆก็คือจากไฟจากน้ำจากปลาซ่าจากโจรหรือว่าจากทายาทผู้รับมรดกซึ่งบ่เป็นที่ฮักภิกษุทั้งหลายเอ้ยพุทธบริษัททั้งหลายนี่ละอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าสัพปุริสท่านหาย่างเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นสอนไว้ในเรื่องของการให้ท่านในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการที่พวกเฮาดำเนินชีวิตอย่างนั้นล่ะเนาะให้เฮามีความอดทนให้เฮามีความบากบั่นพยายามอย่างนั้นล่ะเพิ่นก็บอกไว้เด้ถ้าผู้ใดอดทนเนี่ยญาติโยมสมโพธิก็ควรมันก็มีอานิสงส์อานิสงส์ของความอดทนเนี่ยเพิ่นบอกไว้ถ้าผู้ใดเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นก็สิเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหลายแม่นบ่ล่ะเป็นผู้ที่บ่มากไปด้วยเว้นบ่มากไปด้วยโทษบ่หลงถึงแก่กรรมสิ้นชีวิตแล้วแกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่ล่ะอานิสงส์ของความอดทนเนี่ยมันเป็นจริงที่นี่ล่ะถ้าแม่นว่าผู้ใดอดทนได้เนาะอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจคือจังครับเมื่อว่านที่เว้าสู่ฟังนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้บัดเพิ่นสอนไว้เบิดเด็ดในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความที่พวกเฮามีสติมีสัมปชัญญะอย่างนั้นเนาะถ้าผู้ใดมีสติมีสัมปชัญญะนั่งอยู่นอนอยู่บ่ว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังถ้ามีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็ดียิ่งถ้าแม่นว่านี่ล่ะถ้าแม่นเฮาหลับเฮานอนเนี่ยถ้าแม่นหลับนอนโดยมีสติสัมปชัญญะมันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์เด้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามันมีอานิสงส์ว่าถ้าแม่นว่าเฮาผู้จักในการหลับการนอนโดยมีสติสัมปชัญญะนี่เพิ่นก็บอกว่านี่มันมีอานิสงส์จังซี่เด้อถ้าผู้ใดตั้งสติตั้งสัมปชัญญะแล้วก็ก้าวลงสู่ความหลับมันสิเฮ็ดให้เป็นจังซี่ก็คือว่าหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขบ่ฝันไหลเทวดาก็รักษาน้ำอสุจิกับบ่เครื่องเป็นสอนกับพระสงฆ์องค์เก่าเนี่ยอันนี้เพิ่นบอกว่ามันเป็นอานิสงส์ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะเก่าลงสู่ความลับเห็นบ่ล่ะคนเฮาเนี่ยแต่แม่นว่าผู้จักในการบริหารจัดการมีที่การในการดำเนินตนปฏิบัติโตที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้จังซั่นล่ะเฮาก็นำมายินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาจังซั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮายินพร้อมพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วหัวจักในการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นสิ่งที่ติดสนับสนุนค้ำจุนเฮาให้ประสบผลสำเร็จแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้เพิ่นสอนไว้บอกว่าสิ่งที่ขอร้องหรือว่าปรารถนาให้เป็นไปยังใจบ่ได้นี่จะมีเด้พระพุทธองค์เพิ่นสอนบอกว่าสิ่งที่ขอร้องหรือว่าปรารถนาให้เป็นไปยังใจเฮาบ่ได้นี่เฮาสิไปขอร้องให้มันเป็นคือจังกับใจเฮาอยากให้เป็นเนี่ยมันบ่ได้เพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเนาะเล่มที่22ญาติโยมปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายโอ้พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เพิ่นบอกไว้เด้เพิ่นบอกว่าภิกษุทั้งหลายฐานะหายางนี่อันกมนะหรือปราบเทวดามั่นพรมหรือว่าผู้ใดในโลกนี่บ่พึงได้ก็คือว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่ามีแก่เฮาเลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บไข้เลยเนี่ยอย่าได้แก่อย่าได้เจ็บไข้อย่าได้ตายอย่าได้สิ้นไปอย่าได้พินาศไปเลยนี่ขอบ่ได้เพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเด้ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าได้สิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาอย่าได้พินาศไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้อันนี้มันขอบ่ได้เพิ่นว่ามันบ่สามารถที่สิเกิดมีได้ฐานะสังหาอย่างนี้เนี่ยบ่ว่าสิเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามั่นพรหมหรือว่าผู้ใดในโลกนี้บ่พึงได้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกได้งั้นน่ะนั่นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่มันเป็นไปในชีวิตเพิ่นจึงให้อคินหะปัจจเวกอันนี้ให้พิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอแม่นบ่ล่ะพิจารณาความเป็นจริงจังซั่นล่ะพิจารณา
ในเรื่องจิตในเรื่องใจพิจารณาในเรื่องของโตของตนอย่างต่างๆถือว่าพระพุทธองค์เป็นบอกเป็นสอนไว้แต่แม้นว่าพวกเข้าหูจักในการเห็นหูจักในการทำมันก็เป็นสิอุปเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในการที่สิพัฒนากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันมีความสูงขึ้นแต่ละเนาะรับธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นสั่งเป็นสอนนี่มันเป็นความเป็นจริงเด้บ่แม่นสิ่งที่บ่เป็นแนวอื่นว่าซั่นไปเพิ่นสอนสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงเนี่ยคือจังครับที่บางเทื่อญาคู่เป็นมักสินํามาเว้าเนาะทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเด้อทําทั้งหลายมีใจเป็นไงสําเร็จด้วยใจถ้าใจอันตรวจประตุสลายแล้วสิเว้าก็ตามสิทําก็ตามความทุกข์มันก็ย่อมติดตามไปเพราะเหตุนั้นคือจังครับหลอดเปลี่ยนมันตามร้อยเท่าของโคไปจังได๋แก่จังซั่นทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นไงสําเร็จด้วยใจถ้าใจฟองไปแล้วสิเว้าก็ตามสิทําก็ตามความสุขมันก็ย่อมติดตามไปเพราะฉะนั้นคือจังครับเงาตามโตจังได๋ก็จังซั่นเห็นบ่ล่ะเบิ่งติล่ะญาติโยมสมบูรณ์สมควรเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้โอ้ยจังแม่นดีเด้ล่องนํามายินพร้อมปินิติก็พิจารณาล่องนํามาประพฤติปฏิบัติมันก็สิเป็นกําลังนี่ล่ะกําลังความเพื่อแม่นบ่ล่ะมันจะเป็นไปได้กำลังความเพียรเฮาก็สิมีกำลังคือความละอายต่อบาปกำลังคือความเกรงกลัวต่อบาปกำลังคือสติความระลึกได้กำลังคือความตั้งใจมันคือสมาธิกำลังคือปัญญามันก็สิเพิ่มขึ้นนี่ล่ะมันสิเป็นกำลังพละกำลังต่างๆเรานี่ล่ะมันสิเป็นเครื่องอุดหนุนสนับสนุนค้ำจุนให้เฮาประพฤติปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปศรัทธาพละกำลังคือความเชื่อวิริยะพละกำลังคือความเพียรอิริพละกับพละกำลังคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะพละกำลังคือความเกรงกลัวต่อบาปสติพละกำลังคือสติความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งใจมั่นปัญญาพละกำลังคือปัญญาพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่านี่ล่ะมันเป็นพละมันเป็นกำลังถ้าเฮาหูจักในการมีกำลังกำลังต่างๆเรานี่มันก็สิเฮ็ดให้เฮานี่ได้หูจักในการประพฤติหูจักในการปฏิบัติมันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แม่นบ่ล่ะกำลังความเสื่อแต่สลักเฮาเสื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังความเพียรเฮามีกำลังความเพียรกำลังคือความละอายต่อบาปกำลังคือความเกรงกลัวต่อบาปกำลังคือความระลึกได้กำลังคือความตั้งใจมันและเฮาก็มีปัญญาบัดนี้กำลังคือปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาถ้าแม่นบ่ล่ะสูงสุดก็เห็นความเกิดความดับมันเป็นปัญญาอันประเสริฐสำแหลกกิเลสได้เฮ็ดให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบนั่นล่ะอันนี้มันเป็นกำลังกำลังแห่งความเป็นผู้มีปัญญาแต่ละเนาะเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรารู้จักในการประพฤติรู้จักในการปฏิบัติรู้จักในการกระทำบำเพ็ญเห็นบ่ล่ะญาติโยมสมโภชตัวก้อนเว้าหลายบ่ทำเว้าหน่อยแต่ทำแต่ละมันก็แตกต่างกันคือกันเรื่องอันน่ะจึงว่ามันอยู่ที่การเหตุการณ์ทำเนาะแต่ทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำลงมือเหตุลงมือทำว่าสันไปพูดมากไม่ทำพูดน้อยแต่ทำอย่างสันนะคนที่เว้าถ้อยคำมีประโยชน์แม้หลายแต่ว่าเป็นผู้ประมาทบ่ทำตามถ้อยคำนั้นผู้นั้นก็ย่อมบ่ได้มีส่วนแห่งคุณธรรมที่เฮ็ดให้เป็นสมณะคือจังกับคนเลี้ยงข้อนักข้อให้ผู้อื่นแต่ว่าบ่มีส่วนแห่งน้ำนมของโคจังได๋ก็จังซั่นเพิ่นบอกจังซั่นเด้งั่นคนที่เว้าถ้อยคำมีประโยชน์แม้น้อยแต่ว่าประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้ผู้อยู่โดยชอบมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีบ่ถือมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่นจะย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมแห่งคุณธรรมที่เฮ็ดให้เป็นผู้มีความสงบระงับน่ะเบิ่งติล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไปญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนล่องนำไปยินตรองปินิติเกาะปิจารณานี่ล่ะชีวิตของพวกเฮามันจะเป็นอย่างสี่ล่ะมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตได้เกิดมาพบพ่อพระพุทธศาสนาแล้วเอาเฮ็ดเอาตั้มเอาประพฤติปฏิบัติเอามีโอกาสในการศึกษาเราเลี่ยนมีโอกาสในการยินตรองปินิติเกาะปิจารณาเนี่ยบ่ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตหูจักในการฝึกฝนอบรมกระตนกระโตนี่ล่ะดูแลจิตใจของเจ้าของให้มันดีแต่ละคือดังครับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนญาติโยมสมบูรณ์ตัวค้อนว่าผู้มีปัญญา

ที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวบ่มีร่างมีแต่คู่หามีจิตอันกิเลสตามกำจัดบ่ได้ละบุญและกะละบาปได้แล้วเป็นผู้ตื่นอยู่แต่ย่อมบ่มีไผนะเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้จังซี่เพราะฉะนั้นให้เฮาประพฤติปฏิบัติให้เฮาดำรงตนปฏิบัติโตแม่นบ่ล่ะเพิ่นบอกว่าเรื่องจิตเรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่เด้โจรต่อโจรหรือว่าคนผูกเวรต่อคนผูกเวรพึงทำความพินาศที่หยังให้แก่กันจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลให้เลวร้ายยิ่งกว่าอันอีกเพิ่นว่านี่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮามีจิตบ่อยู่กับหล่องกับร้อยจิตของเฮามันบ่นิ่งจังซั่นนะมันจะสามารถที่สิทำความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอีหยังหลายสิ่งหลายประการตามมาอย่างหลวงหลายจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นหูจักในการดำเนินชีวิตหูจักในการปฏิบัติรักษากระตนกระโตชีวิตของพวกเขาให้หูจักความเป็นจริงจังสิหูจักในการควบคุมอายตนะอินทรีย์มันก็สินี่ล่ะเฮ็ดให้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขหูจักในการประพฤติปฏิบัติหูจักในการเหตุการณ์ทำประพฤติปฏิบัติให้มันได้ทำให้มันได้แต่ละมือแต่ละเว้นทำให้มันได้ขอให้เหตุให้ทำทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำจังสละเนาะลงมือเหตุลงมือทำลงมือประพฤติปฏิบัติแต่แม่นเฮาเหตุเฮาทำเฮาลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดสิ่งที่เป็นคุณค่ากับชีวิตของพวกเฮายังบ่ต้องสงสัยนี่ล่ะคือหลักธรรมนำมาก่อนมาฝากออกต้นญาติโยมเนาะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นเอิ้นว่าสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่บ่ว่าสิเป็นปริยัติสัจธรรมบ่ว่าสิเป็นปฏิปัตติสัจธรรมบ่ว่าสิเป็นปฏิเวทสัจธรรมแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็มีนี่ล่ะเรื่องสัจธรรมสัจธรรมนี่เพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นธรรมของสัตบุรุษธรรมของคนดีหรือว่าธรรมที่ดีเลิศหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นแบ่งเป็น3ส่วนจังซั่นล่ะญาติโยมซึ่งแต่ละส่วนนั้นมันก็มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่หรือว่าเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาตราบใดที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงอยู่เนี่ยเริ่มต้นจากปริยัติสัทธรรมแม่นบ่ล่ะพระธรรมคำสอนในส่วนที่ต้องศึกษาเราเลี่ยนเนี่ยล่ะพระไตรปิฎกจังซี่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮาศึกษาเราเลี่ยนเฮามีความรู้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเฮาเรียนรู้ในวีซ่าการแล้วเฮาก็เอามาประพฤติปฏิบัติเกิดว่าเป็นปฏิบัติสัทธรรมหมายถึงพระธรรมคำสอนในส่วนที่ต้องปฏิบัติจังซั่นล่ะไตรสิกขาเนี่ยล่ะศีลสมาธิปัญญานั่นล่ะเนาะอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาถ้าแม่นเฮาเฮ็ดเอาทำไปจังซั่นล่ะเนาะมันก็สิไปพบก็ปฏิเวทสัทธรรมพระธรรมคำสอนในส่วนที่มันเป็นการแสดงผลที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคสีผลสีนิพพาน1เห็นบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่พวกเฮาทั้งหลายสามารถเอ็ดได้สามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นไปลองนำไปประพฤติปฏิบัติลองนำไปเฮ็ดทำให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์กันสละชีวิตของเฮาโลกของเฮาตราบใดที่มันยังเป็นไปอยู่จังสิเฮายังหมุนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่เฮาก็ต้องประพฤติเฮาต้องปฏิบัติเอ็ดไปทำไปเรื่อยๆนี่ล่ะประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆคอยเอ็ดคอยทำคอยสั่งคอยทำคอยเห็ดเนี่ยคือจังกับที่เป็นวาน่ะละอย่าย่อมฝากดีไว้ให้โมเขาเห็นบำเพ็ญเพียรฝากดีเอาไว้เป็นว่าแม่นความเป็นเรื่องอันน่ะฝากดีไว้ให้โมเขาเห็นบำเพ็ญเพียรฝากดีเอาไว้แม่นบ่ล่ะเพิ่นว่าเจียมผีเฒ่าอายุยืนฮอดแก่เจียมพ่อแม่พี่น้องย่ำเจ้าหากอยู่เย็นเป็นว่าโบราณโบราณเป็นเว้าเป็นว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตมันยังมีอีหยังอีกหลายสิ่งหลายประการที่เฮาต้องศึกษาเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจต้องรู้จักในการที่สิประพฤติปฏิบัติรู้จักในการประพฤติปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นสิ่งที่ค้ำจุนสนับสนุนเฮาจังซั่นนะโลกนี้บ่เที่ยงมั่นเหมือนดังนิรพานย่ำเมื่อเที่ยวสงสารบ่เที่ยงก้องคือน้ำล่างเถื่อป้อยบกแห่งล่างที่เต็มเสียเป่าเด้ล่างเถื่อเขินขาดทางเลิ่งเลื่อยอยู่ดังเดียวนั่นแล้วโลกนี้มันหักแปรปันปิ่นแสนสองสารพัดกัดแขวขันต่อตีสัตว์ใส่ใจปั่มกันบรรลุหลักได้โดยมีสิ่งกัดขวงสู่เอาให้ข้อขาดข้าดังปวกคุณกินสร้างเย็นบ่ล่ะโลกของเฮาเพราะฉะนั้นโลกนี้นับมือหายห่อนเฮงเหลือตะนัดเพราะว่าคนไก่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าเป็นว่าแม่นความเป็นเด็กอันเนาะย้อนคนมันไก่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าอย่างสิล่ะญาติโยมเนาะ

ท่านี้นับมือให้อ่อนเฮงเหลือตะนักเพราะว่าก้นใจคำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าเจ้าสละเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตในเรื่องของปฏิบัติรักษากระตนกระโตชีวิตของพวกเขายังต้องเดินต่อไปเจ้าต่อไปอันว่าสงสารส่งวนเวียนพัดเปลี่ยนมันหักเวียนล่องคล่องคือล่อรถย่นบ่ฮอนหนีไปป่นเกิดแก่เจ็บตายมีแต่วนเวียนติดต่อกันบ่มีแล้วสงสารนี่เวียนตายกับเวียนเกิดคือหมดใจขอบดงเวียนแล้วขอบเลิกบ่หลับบ่ล้านเปิ้นเว้าเปิ้นว่าเพราะฉะนั้นชีวิตมันยังมีอีหยังที่สิต้องเฮ็ดต้องทำสิต้องประพฤติปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอกับเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินตนปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีอันนี้ก็คือรักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่นำมาสอนมาฝากออกตนญาติโยมในมื้อนี้วันนี้เนาะคณะนี้ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าน่ะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอคิดจติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติต่อออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการแก่อย่าลืมเขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ34000เนาะแจ้งผลการรับฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมสมโพธิ์สกลเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนอย่างนั้นล่ะเนาะแต่ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆแก่แล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆที่เพิ่นได้นำเสียงมาลกปกเป็ดปันเจ้าคุณออกอากาศไปสำหรับงานของคุณโยมสรวิทย์แดงมีสีเด้อได้เห็นแล้วได้เห็นเพิ่นมีดีกามาอาราธนาเนาะน้อมกราบอาราธนาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เนาะเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ฉันปัตตาหารเพี้ยนงานบุญกฐินและกับบุญอัฐะอยู่พูนบ้านแดงมีสีบ้านแดงมีสีอยู่บ้านพ้นเมืองตำบลป่าวันอำเภอก่อวังจังหวัดยะโสธรเนาะเอาอนุโมทนาเห็นละเด้อย่อมสรวิทย์แดงมีสีเด้อได้รับไปเรียบร้อยเอาอนุโมทนาสาธุเนาะเมื่อวันที่7พฤศจิกายนโอ๊ะจังแม่นคักได้ญาติโยมอยากให้ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นว่าโอ้ยสิเอาบุญมาท่านไปสิเอาบุญอยู่เงื่อนก็อยากให้ท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมยามบ้านเงื่อนแน่ไปสันเขาไปสันเทียนไห้ว่าท่านโอ้ยจังแม่นดีเด้ออกตนญาติโยมสมบูรณ์สุขันเนาะขออนุโมทนาสาธุนำสุขสุขันที่เพิ่นได้นิมนต์มาเนาะในเรื่องของภารกิจการงานบางเทื่อสบติดเวียกติดงานอีหยังก็อยากไปเยี่ยมไปยามแต่ละหม่องแต่ละบ่อนเนาะแต่ว่าถ้ามันติดการติดงานก็เอาแบ่งไปเทื่อละเล็กหม่องละเล็กหม่องละหน่อยเนาะไปหม่องนั่นบ้างไปหม่องนี่บ้างจังแม่นดีเด้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็โอ้ยจังแม่นเพิ่นอยากให้ไปเยี่ยมไปยามไปให้กำลังใจแต่ละหม่องแต่ละบ่อนเนาะมื้ออื่นนี่มื้ออื่นนี่งานเนี่ยอบรมพันวกะนี่โอ้เป็นไปเยี่ยมไปยามอบรมพันวกะเนาะอยู่วัดเครื่องกลางเนี่ยคณะสงฆ์อำเภอเครื่องในเพิ่นมีอบรมพรรณวกะในช่วงเขาพรรษาว่าซั่นไปโอ้ได้จักลูกเนาะเพราะว่าพรรณวกะก็น้อยหน่อยแต่ตัวมื้อเนี่ยนี่ล่ะจึงว่าเพิ่นอบรมพรรณวกะนี่อยากไปเยี่ยมไปยามเป็นกำลังใจให้พรรณวกะพวกเขามาบวชในช่วง3เดือนว่าซั่นไปเนี่ยวัดเครื่องกลางนี่วันที่16เพิ่นนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปวันที่16ตุลาคมเวลา 9:00 น.เนาะอยู่วัดเครื่องกลางอำเภอเครื่องในเนาะอันนี้ก็ท่านพระครูโสพลอาภากรเจ้าคณะอำเภอเครื่องในเพิ่นได้นิมนต์มาเอ้าเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปยามไปเยี่ยมไปยามไปให้กำลังใจพรรณวกะเพราะว่าอบรมพรรณวกะนี่โอ้สำคัญสำคัญเนี่ยเพิ่นมีการอบรมพรรณวกะเพิ่นมีการให้ความรู้แก่พระที่บวชในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ยิ่งตัวเมื่อเนี่ยหาพระที่สิบวช3เดือนจำพรรษานี่ยากๆนะเพราะฉะนั้นเอาเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปยามให้กำลังใจเพิ่นเนาะอยู่วัดเครื่องกลางอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมื้ออื่นวันที่16เนาะวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569เนาะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเวลาที่ได้ไปเยี่ยมไปยามญาติโยมแน่พระสงฆ์องค์เจ้าแน่
ให้กำลังใจกันแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะว้ยเนี่ยเบิ่งนาฬิกาสิเบิดเวลาอะไรตัวนี้โอ้เอ้าบ่มื้อนี้บ่ได้ทักทายไปกับบ่เป็นหยังเด้อบ่ได้ทักทายทั้ง Facebook แต่ว่า Facebook เพิ่นก็มีอยู่ท่านเจ้าคุณก็แนมไปอยู่เนาะเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เพิ่นได้มีโอกาสในการเข้ามาทักทายเนาะฝากดีไว้ให้หมู่เขาเห็นนอบไว้ย่อไว้ที่สูงพละบุญตามมาคำแนมนำอยู่ตรงปรารถนาอันใดคงสิลุกลาบได้โดยดำดังประสงค์พรพระเพิ่นอำนวยให้เที่ยงราคาเต่าตัวสันใดควรสินบนอบน้อมถวายไหวครูสุวรรณเพิ่นว่าเจียมผีเฒ่าอายุยืนหอดแก่เจียมพ่อแม่พี่น้องย้ำเจ้าหากอยู่เย็นเพิ่นว่าจังซั่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่ล่ะเคารพในคุณพ่อแม่นี่ล่ะคุณบิดามารดาพระบิดาพระมารดาอีพ่ออีแม่ของพวกเฮานี่ล่ะเพิ่นให้ศีลให้พรเฮาก็รับเอานี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าป้อนพระบิดาป้อนพระมารดาเพิ่นอํานวยให้เที่ยราคาเท่าตัวใดควรสินบนอบน้อมถวายไหวครูสุวรรณเพิ่นว่าถวยไหวครูสุวรรณแม่นบ่ล่ะเอาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักธรรมนำมาตอนมาฝากต่อสัญญาโยมในมื้อนี้วันนี้เนาะพ่อเนาะเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาเป็นว่าขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกหม่องทุกบอนขอบคุณขอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามซุ้มต้นและก็ขอบคุณต่อสัญญาโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการแผนที่ธรรมะกันอบอุ่นเสมอมาเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิเอาซ้ํานี้ขออ่านถึงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบาลมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนตรงสักติดซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญวงเรื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอเจริญพร

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: เช้าวันนี้เรายังติดตามกันต่อนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งวันนี้ในเวลา 8:30 ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะขณะที่บรรยากาศการจัดประชุมเมื่อวานนี้นอกจากเวทีเสวนาทางการเงินระดับโลกที่หลากหลายแล้วนะคะไทยในฐานะเจ้าภาพก็ใช้โอกาสนี้จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเป็นการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะ

0: ดยการแสดงที่จัดขึ้นก็คือมวยไทยคาดเชือกค่ะซึ่งมีอยู่2คู่ด้วยกันโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นางคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมรับชมการแสดงและได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงาน IMF World Bank 2026จำนวนมากนะคะต่างก็ส่งเสียงเชียร์กับการแสดงมวยไทยคาดเชือกกันใหญ่เลยค่ะนายเอกนิติเปิดเผยว่าการจัดการแสดงมวยไทยในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและร่วมแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยหลังจากที่ผู้ร่วมงานได้ผ่านการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจโลกมาอย่างเข้มข้นตลอดทั้งสัปดาห์และมวยไทยยังสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งการเป็นนักมวยที่ดีจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนยาวนานหลายปีต้องมีผู้ฝึกสอนที่ดีมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและมีความสามารถในการปรับตัวคนนักลักษณะเหล่านี้มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับหัวข้อหลักของการประชุมประจำปีเลยนะคะก็คือการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้คนและการสร้างภูมิคุ้มกันความยืดหยุ่นโดยไทยเชื่อมั่นว่าความยืดหยุ่นและความเข้มแข็งที่แท้จริงต้องเริ่มต้นที่ระดับบุคคลเมื่อประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและได้รับโอกาสก็จะมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งบรรลุผ่านการอภิปรายและนโยบายพัฒนาต่างๆ
1: ทางด้านการจราจรนะครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์โดยกองประชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรอบบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งปิดการจราจร2เส้นทางคือแยกเพลินจิตนานาและก็แยกอโศกมนตรีรัชดาพระราม4นะครับเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในวันนี้ครับโดยตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา20ตรกาของวันนี้ทางกองประชาการตำรวจนครบาลได้มีการประกาศปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษช่วงอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4พร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางซอยสุขุมวิท22 24หรือ26เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ครับส่วนเช้านี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 501 508 511แล้วก็สายอื่นๆพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ถนนวิทยุเหนือเลี้ยวขวาถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือเลี้ยวซ้ายแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาออกโดยย้ำให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาการเดินทางและปฏิบัติตามป้ายการจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทางด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันนี้จะปิดการให้บริการชั่วคราวรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สายสีน้ำเงินตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026โดยผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีอื่นๆได้ตามปกติครับ
0: ส่วนทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดการประชุมระดับสูงก่อนการประชุมเอเชีย DAC Dialogue on Development อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานโดยไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบและเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความสำคัญของประเทศหุ้นส่วนและไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้และการเรียนรู้ร่วมกันจึงได้รายงานข้อมูลประจำปีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการต่อ OECD และ DAC ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นเรื่องความโปร่งใสมากขึ้นและยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านทรัพยากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ทุนซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อรับมือความท้าทายจะเป็นโอกาสให้มีการเรียนรู้และผนึกกำลังเพื่อให้ความร่วมมือมีประสิทธิภาพ

0: พมากขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความขัดแย้งรวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆนายคาสเตนสตาล์ประธานคณะกรรมการประธานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากล่าวว่าการหารือร่วมกันในเวทีนี้จะมีการร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางและสร้างกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลที่จะเกิดในอนาคตอีกทั้งรายงานแนวโน้ม OECD จะเผยแพร่ในเร็วๆนี้โดยจะมีการเพิ่มเข้าไปในการพูดคุยที่จริงจังของพันธมิตรในด้านการพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการที่จะเริ่มในวันนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานโดยการประชุมเอเชีย DAC Dialogue on Development ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือ DAC รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADBI โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือในหัวข้ออนาคตของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศรวมถึงหารือประสิทธิภาพของการพัฒนาในความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกับผู้แทนภาครัฐและกิจการเพื่อสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเน้นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบโปร่งใสและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: ยังอยู่กันที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือ4มิติสำคัญทั้งการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ22ปีควบคู่กับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆสำหรับการหารือเต็มคณะในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักโดยเริ่มจากด้านการค้าและการลงทุนซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ยังคงครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปยุโรปทั้งสองประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วพร้อมทั้งเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจสวิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือยังครอบคลุมไปถึงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและการเตรียมจะซื้อคาร์บอนเครดิตมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้ขยายความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเตรียมนักศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานแห่งอนาคตทางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในช่วงท้ายของการแถลงข่าวร่วมกันว่าผลลัพธ์จากการหารือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดกว้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้นหากแต่ยังเป็นการวางรากฐานความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีเสวนาของ Bank of America ค่ะโดยเน้นย้ำว่าไทยพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมผลักดันเงินลงทุนให้เกิดขึ้นจริงสร้างงานคุณภาพสูงและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยงานจัดขึ้นที่ห้องบอลรูมชั้น4โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา A World in Transition An Evening with Richard Quest ซึ่งจัดโดยธนาคาร Bank of America ร่วมกับสำนักข่าว CNN โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่ง แข่งขันของประเทศต่างๆโดยไทยให้ความสำคัญในการแข่งขันของประเทศต่างๆและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาเสถียรภาพในปัจจุบันการเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยณเดือนกันยายน2569อยู่ที่ประมาณ 276,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นกันชนสำคัญในการรองรับความไม่แน่นอนจากภายนอกขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี2569คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่า 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับความสนใจอย่างมากในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูงเป้าหมายสำคัญของไทยในระยะต่อไปคือการเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงและการเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยได้มีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนจากต่างประเทศ
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ก็มีการเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาครับโดยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตรอับเดลอาดีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายศรีศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือโดยตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศทั้ง2ประเทศรวมถึงการจะทำข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการและพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ขณะที่ดร.บัตรอับเดลอาดีเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรจัดการประชุมและเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยจะเริ่มจากการเยือนอียิปต์ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีของไทยในปีหน้าขณะเดียวกันยังเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนด้านการค้าอียิปต์พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูสู่ทวีปแอฟริกาสำหรับประเทศไทยทั้งนี้ที่ประชุมจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์2คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และ3คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต
0: ์เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: 6:16 นะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โล้ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมารวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หนองจอกและเขตลาดกระบังส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราชาวตำบลคลองอุดมชลจรยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมสูงโดยบางจุดเนี่ยน้ำลึกเกือบถึง1เมตรครับโดยทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับไปที่บริเวณวัดขวัญสะอาดตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็ไปพบว่าระดับน้ำบริเวณหน้าวัดท่วมสูงถึง 40-50 เซนติเมตรขณะที่ชุมชนใกล้เคียงอย่างชุมชนพฤกษา27มีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า50เซนติเมตรและบางจุดสูงเกือบ1เมตรครับชาวบ้านต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดพักเอาไว้ถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทำให้การเดินทางสัญจรเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วโดยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่น้ำเอ่อเข้าท่วมหมู่บ้านสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำในคลองที่สูงขึ้นและน้ำผุดจากท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยน้ำที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เก็บข้าวของไม่ทันและอยากมีหน่วยงานนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ให้ลดลงหน่อยครับ
2: ไม่ได้เปิดค่ะอาทิตย์แรกปิดเพิ่งจะมาเปิดได้อาทิตย์ที่สองค่ะที่ท่วมค่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่แต่ด้านในมันคือมันออกไปไหนไม่ได้อะค่ะก็เปิดลูกค้าเดินมาก็ข้างในเขาไม่มีอะไรกินก็ออกมาซื้อของข้างนอกอะค่ะตั้งแต่น้ำท่วมออกไม่ได้ค่ะขายแต่ของเก่าอยู่รถออกไม่ได้ค่ะ
3: การเดินทาง
2: ลำบากมากเพราะว่าเด็กออกไปฝ่าจะออกไปคือลำบากมากน้ำมันลึก
4: เช้ามาเต็มเลยทีนี้เอาไม่อยู
3: ่
4: ประมาณนั้น
3: ทีนี้ตัวคืนบ้านที่เราเติมท่วมนี่คือเติมตอนสถานการณ์นี้เลยใช่ไหม
4: ก็ประมาณท่วมได้3วันแล้วก็คือเราก็เตรียมอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยก็เลยต้องปล่อยให้ท่วมถึงหน้าแข้งในบ้านนะในบ้านก็ต้องปล่อยเลยจำเลยแล้วพอนั้นก็ค่อยๆทำเอานู่นขึ้นเอานี่ขึ้นเรียงจัดขึ้นจัดเลยไอ้ส่วนที่มันไม่ทันก็ปล่อยตู้อะไรก็ปล่อยเลยไม่อยากจะลงเยอะมันกัด

0: ้าอะนะมันเจ็บอะมันเดินก็เดินไม่ไหว
1: น้ำลงบ้างไหมคะ
0: ลงค่ะตอนแรกมันเลยมาถึงในนี้เลยนะเนี่ยตรงไอ้ท่อสีนั่นขึงด้านเลยนั่นมันก็ลงไปเหลือเท่านั้นแหละ
1: มีการแบบว่าผลักดันน้ำที่มันไม่ลง
0: ค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล้วก็เออทำวิธีไหนก็ได้ที่เขาแบบเออผักให้ไปหน่อยเพราะคนในหมู่บ้านอ่ะมันเยอะทำงานสนามบินอ่ะแล้วเข้าเป็นกะกันมีกลางคืนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยลำบาก
2: กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดหลังกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนริมคลองหลวงแพ่งขออภัยคุณผู้ชมเพราะมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำในคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครลงสู่คลองประเวศบุรีรมซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่สูงในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้ครับทีมข่าว NBTได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณวัดวชิระธรรมาวาสที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชุมชนที่หน่วยงานมักเข้าไปไม่ถึงก็ไปพบว่าพื้นที่ทุ่งนาน้ำท่วมเต็มขังเต็มที่ขณะที่บ้านเรือนแล้วก็ทางสัญจรเข้าบ้านของชาวบ้านบางรายมีน้ำท่วมขังโดยรอบบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรครับโดยสิ่งที่ชาวบ้านยังคงกังวลที่สุดในขณะนี้นอกจากระดับน้ำก็คือปริงที่มากับน้ำท่วมรวมถึงความกังวลระยะยาวเรื่องสารเคมีและสารปนเปื้อนที่อาจไหลมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงครับ
3: จากตอนแรกที่ตอนน้ำท่วมครั้งแรกก็น่าจะสูงอยู่ประมาณ50เซนจากพื้นระดับคลองนะใช่แต่ณเวลานี้คือวันนี้ครับน้ำได้ลงมาหน่อยนึงใช่แต่ทีนี้ทางกทม.ได้ประกาศนะว่าตั้งเมื่อวานแล้วว่าน้ำจะขึ้นอีกแต่ว่าผมว่าเที่ยวนี้เขาผ่านน้ำแรงใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกไหมจะเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนักคืนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่ากทม.ก็ได้ประกาศนะเขตลาดกระบังก็ได้ประกาศสก.สส.ก็ได้ประกาศว่าน้ำจะขึ้นอีกให้เฝ้าระวัง
4: นี้ระดับน้ำก็ในคลองเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มมากสักเท่าไหร่แต่ที่กังวลก็คือเกี่ยวกับสารพิษอะค่ะเพราะมันมาจากฉะเชิงเทราเนาะภาคตะวันออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สูงกว่าคลองหลวงแพ่งเนี่ยดังนั้นพวกสารเคมีจากจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะเราก็กังวลตรงนี้ค่ะว่าในระยะยาวสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะคะคลองหลวงแพ่งแขวงคุ้มทองเขตน้องจอกอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำไหลออกไปคลองประเวศบุรีลมอะค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวค่ะ
2: ทางนี้กรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำยืนยันว่าจะเร่งประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุฉุกเฉินท่านสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับ1555โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมอบถุงยางชีพอุตสาหกรรมรวมใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับติดตามปัญหาและหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการเร่งผลักดันน้ำก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจำนวนมากทั้งจากฝนที่ตกลงมาและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนเหนือโดยเฉพาะน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบถึงเอวสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์และผลกระทบที่ประชาชนกำลังเผชิญและสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาครจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมและประสงค์จะเดินทางมา

0: ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในการประชุมระดับนานาชาติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank จึงได้รับมอบหมายภารกิจนี้เพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนมอบถุงยางชีพและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในระยะยาวสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำขณะนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำลงจึงได้ให้แนวทางกับจังหวัดและหน่วยงานชลประทานเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนลงสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
1: ไปที่พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำนะครับเบื้องต้นทางกรมควบคุมโรคได้ทำการคัดกรองสุขภาพและติดตามประชาชนที่มีประวัติสัมผัสน้ำหรือว่าไปสัมผัสกับคราบน้ำมันพบว่ามีอาการก็คือผื่นผิวหนังโดยมีการวางแผนแนวทางการตรวจประเมินสุขภาพเพิ่มเติมนะครับไปดูระดับเสี่ยงเพื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครับนายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้สัมผัสกับสารปิโตเคมีในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้น73รายพบ 52% มีอาการผิดปกติโดยอาการที่พบมากที่สุดคือผื่นผิวหนังแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือได้กลิ่นสารเคมีแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าหรือว่าสรุปได้ว่าตรงกับการเกิดเหตุสารปิโตรเลียมโดยจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมและก็ประวัติมีความเสี่ยงสัมผัสสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดครับสำหรับแผนระยะต่อไปจะพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงปานกลางและต่ำเพื่อกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลครับทางกรมควบคุมโรคยังได้ส่งปัสสาวะเพื่อตรวจสารอินทรีย์ระเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนและมีอาการสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนกับสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหากท่านมีผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆควรออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติการสัมผัสให้ทราบครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยดำเนินการสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้ทยอยโอนเงินเพิ่มเติมให้กับประชาชนอีกกว่าแสนครัวเรือนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รายละเอียดว่าได้ร่วมกับธนาคารออมสินส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์จำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนแล้ว
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยสร้างบ้านมั่นคงชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีดูแลฐานผ่านศึกและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับพลโทวรพจน์แก้ววิจิตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนรับฟังรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าของโครงการบ้านมั่นคงชนบทรวมถึงข้อเสนอจากเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในงานมีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการเสวนาภายใต้หัวข้อสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ชายแดนโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยการส่งเสริมอาชีพและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความมั่นคงจากฐานรากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนการมอบเงินสมทบให้แก่ครอบครัวฐานผ่านศึกในโครงการตลอดจนการเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบ้านมั่นคงบ้าน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์เพื่อร่วมพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่นายชาวิลานานอายุ84ปีเป็นทหารผ่านศึกที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงเมื่อปี2521โดยการซ่อมแซมบ้านได้รับความร่วมมือจากช่างชุมชนและทหารผ่านศึกนับเป็นตัวอย่างของการนำความร่วมมือระหว่างภาครัฐทหารและชุมชนมาดูแลผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับ
0: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยผนึกกำลังผู้ประกอบการและไรเดอร์ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชนเสริมทักษะเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยของคนต่างด้าวที่อาจรวมตัวกันกระทำผิดกฎหมายเพื่อร่วมกันสกัดอาชญากรรมข้ามชาติและนอมินีในพื้นที่งานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมใบบุญแกรนด์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตม.เลยโดยมีพันตำรวจเอกกฤตมงกุฎบุรณภักดีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้แทนไปรษณีย์ไทยตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาสาสมัครตม.และสมาชิกแจ้งข่าวไรเดอร์ในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าในพื้นที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและนอมินีจะประสบความสำเร็จได้เมื่อได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยเน้นย้ำบทบาทสำคัญของ2ภาคส่วนหลักได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักมีหน้าที่สำคัญในการคัดกรองนักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา38อย่างเคร่งครัดและเครือข่ายสมาชิกแจ้งข่าวไรเดอร์ทั้ง LINE Man และ Grab Food และไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่ต้องพบปะผู้คนและเข้าถึงชุมชนอยู่ตลอดเวลาจะได้รับการเสริมเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยของคนต่างด้าวที่อาจรวมตัวกันกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีการเชื่อมช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ LINE และโทรศัพท์มือถือเพื่อให้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางด้านผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองวาระเร่งด่วนตามนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในด้านการปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบนอมินีปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพให้เครือข่ายไรเดอร์เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังภัยเพื่อร่วมกัน ันสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
1: มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างตอนนี้นับเวลาถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27-30ตุลาคมนี้นะครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าไม่หนักใจในการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมสภาพร้อมกับขอความร่วมมือส.ส.ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดณอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถึงแนวทางการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าไม่มีความหนักใจหรือความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในกรอบแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลให้เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดซึ่งหากทุกฝ่ายยึดกติกาที่มีร่วมกันการประชุมจะสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงรูปแบบการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญของตัวแทนประชาชนโดยการแสดงความคิดเห็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการตอบโต้ทางการเมืองเพื่อให้ทุกการขับเคลื่อนของสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

0: 6:38 น.กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัท Expert Wealth จำกัด
1: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Wealth จำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: หน่วยงานราชการในหลายจังหวัดกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่จังหวัดเลยประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมติดตาม

0: ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฝ่ายต่างๆอาทิคณะกรรมการด้านสถานที่และพิธีกรคณะกรรมการด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์คณะกรรมการด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการด้านสาธารณสุขและคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดงมหรสพผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการดูแลต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีเสมือนเป็นแขกคนสำคัญของจังหวัดพร้อมทั้งกำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการและในระหว่างนี้ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยจากอำเภอต่างๆก็กำลังเร่งช่วยกันทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยในวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 8:30 นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดเลยและจะได้อัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดละ1ช่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครและพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่16ธันวาคมโดยจังหวัดเลยจัดขึ้นณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยและสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่กำหนดในแต่ละอำเภอเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวสุภาดวงนุ้ยขออภัยค่ะนางสาวสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีในฐานะคณะทำงานและเลขานุการโดยที่ประชุมเน้นย้ำถึงแนวทางการบูรณาการความพร้อมในด้านการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกำหนดการและจุดถวายดอกไม้จันทร์อย่างครอบคลุมผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันที่16ธันวาคมนี้โดยในระดับจังหวัดและอำเภอเมืองจัดณวัดคงคารามวรวิหารพิธีเผาดอกไม้จันทร์ณวัดยางส่วนอีก7อำเภอจัดณวัดศูนย์กลางประจำอำเภออย่างทั่วถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวเพชรบุรีได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจัดงานอย่างสมพระเกียรติสูงสุด
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจที่หลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักนะครับที่ศาลเจ้าและโรงเจต่างๆก็เต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนไปทำบุญไหว้พระแล้วก็ร่วมกันถือศีลกินเจโดยที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาครับเรียกกันว่าประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานแล้วครับแน่นอนว่าบรรยากาศถือศีลกินผักที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันกินเจอิ่มบุญ9บาทขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการก็ร่วมกันออกร้านขายอาหารเจเกือบ120ร้านให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารเจหลากหลายเมนูในราคาที่ประหยัดครับเทศบาลตำบลพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดงานอิ่มบุญ9บาทในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารเจในราคาที่ประหยัดด้วยพร้อมกับการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสำหรับงานอิ่มบุญ9บาทในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเติมสีสันให้กับเทศกาลถือศีลกินผักดึงดูดประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สืบทอดประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานกว่า200ปีศาลเจ้าหลายแห่งก็จัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักเช่นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งพิธีก้อยโฮยหรือพิธีลุยไฟได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ามกลางพลังความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนครับสำหรับพิธีลุยไฟในประเพณีถือศีลกินผักมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตลอดจน

0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าปัจจุบันการรับรองสัญชาติไทยให้กับสินค้าและยืนยันคุณสมบัติด้านการผลิตในประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งจากข้อมูลณเดือนตุลาคม2569มีสินค้า MIT กว่า 40,000 รายการเกิดมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วกว่า 100,000 ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่วัสดุก่อสร้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกและปิโตรเคมีเครื่องจักรกลรวมถึงอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยสอท.ตั้งเป้าขับเคลื่อนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MIT สู่ 200,000 ล้านบาทภายในปี2570ให้สินค้าMIT มีโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างและเกิดคำสั่งซื้อจริงอย่างต่อเนื่องและในสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MIT ทั้งเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐเช่นวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานช่วยให้เม็ดเงินกลับมาเป็นคำสั่งซื้อแก่ผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้ประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทานช่วยรักษาการจ้างงานและหมุนเวียนรายได้ในพื้นที
1: ่จังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลจีทวนชวนท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวเพื่อชมความงดงามของวิวหลักล้านที่ขัวน้อยแลนด์มาร์คสะพานแห่งความศรัทธาครับที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทั้งสายธรรมชาติและก็สายวัฒนธรรมครับโดยสะพานขัวน้อยอยู่ที่บ้านจีทวนตำบลจีทวนอำเภอเขื่องในของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสะพานไม้คอนกรีตอายุเก่าแก่กว่า200ปีล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีเรียกได้ว่าเป็นวิวหลักล้านกันเลยทีเดียวก็ว่าได้โดยสะพานแห่งนี้มีขนาดความกว้าง 1.4 เมตรยาว 271.5 เมตรและมีความสูง 1.5 เมตรเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสามเณรจากวัดศรีธาตุใช้ในการเดินทางออกบิณฑบาตข้ามไปยังบ้านจีทวนเนื่องจากเส้นทางเดิมเป็นโคลนเลนในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นดินทรายแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งรวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวชุมชนต่อมาในปี2534อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไลพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งพระป่าสามัคคีเพื่อบูรณะสะพานที่ทรุดโทรมด้วยเปลี่ยนโครงสร้างจากไม้มาเป็นคอนกรีตตามแนวทางพร้อมสร้างศาลากลางสะพานเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปด้วยนายชูวิทย์ธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจีทวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของขัวน้อยบ้านจีทวนแลนด์มาร์คสะพานแห่งความศรัทธาในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงซึ่งมุมมองต่างๆของสะพานก็เหมาะกับการถ่ายภาพและเช็คอินโดยช่วงเวลาท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับซึ่งเป็นช่วงของฤดูทำนาก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเต็มท้องทุ่งหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นรวงข้าวสีทองสุกงอมถือว่าเป็นจุดชมวิวหลักล้านที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกทั้งในวันที่27ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วยครับ
0: เช้าวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสดใสนะคะฝนลดลงทั่วไทยโดยเฉพาะช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะยังมีฝนตกลงมาได้ในพื้นที่เดิมๆส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระวังฝนติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: เช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสให้หลายคนได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมไปออกกำลังกายนอกบ้านได้แต่อย่างไรก็ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันต่อเพราะว่าช่วงบ่ายฝนยังคงตกหนักมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นบ้านที่ใกล้ริมแม่น้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนและฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่

0: อย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ต้องระวังฝนเป็นพิเศษติดตามในสภาพอากาศรายภาคค่ะน่าห่วงที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์เพราะฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตลอดเวลาด้วยนะคะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีจังหวัดฝั่งตะวันตกของภาคและจังหวัดพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามและปริมณฑลจะมีฝนช่วงเย็นฝนค่อนข้างแรงในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีเผื่อเวลาเดินทางในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้ด้วยค่ะรวมถึงพกร่มติดกระเป๋าไว้เสมอภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงเล็กน้อยแต่ยังมีฝนตกได้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาและนราธิวาสระมัดระวังในการออกเรือเพราะในทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลออกเรือไปเที่ยวหรือทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตร
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีครับ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. From high-level economic talks to the powerful art of Muay Thai, Thailand is putting the cultural heritage in the spotlight at the IMF World Bank meetings, giving international delegates a taste of one of the country's most iconic traditions. A traditional rope-wrapped Muay Thai showcased at the 2026 IMF World Bank Group annual meetings, offering international delegates a taste of one of Thailand's most iconic cultural traditions. Among those who attended were Deputy Prime Minister and Finance Minister Ignithi Nitithan Prapat, Bank of Thailand Governor Wittai Ratanakorn, IMF Managing Director Kristalina Georgieva, and World Bank Group President Ajay Banga.The performances drew enthusiastic cheers from the audience. Deputy Prime Minister Ignithi said the demonstration aimed to offer participants a unique cultural experience and share Thailand's distinctive traditions following a week of intensive discussions on the global economy. He added that Muay Thai reflects the country's deep cultural roots, highlighting the importance of years in training, skilled coaching, continuous development, and adaptability.These qualities also align with the annual meeting's theme of empowering people and building resilience. Thailand believes that true resilience begins with individuals who have the skills and opportunities to adapt to change. By showcasing Muay Thai to global financial leaders and delegates, Thailand is using its cultural heritage to strengthen international recognition of its traditions while promoting its soft power on the world stage.Thailand is preparing for changes in the global economy by strengthening economic stability, reforming key industries, and attracting investment in future growth sectors. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has reaffirmed Thailand's readiness to navigate changes in the global economy, emphasizing economic stability, structural reforms, and investment in future industries.Speaking at a Bank of America event titled A World in Transition, an evening with Richard Quest, co-hosted with CNN at the Ritz-Carlton Bangkok,